0: they can share their idea. They can work with your other friends. So I ask them to work in group and write the diagram to show their opinion. That is why I use 5C in my lesson. Thank you.
1: Okay, thank you for sharing. This example is on a different topic, but isn't it interesting to see how you could almost select any topic you can think of and apply 5Cs? It's got a very universal appeal. So this is a completely different subject, literature, a classic story, and yet she's able to use the 5Cs. Okay, thank you for that. Let's go up to Nongkai. Let's have a couple of examples for the diet and exercise topics. Who would like to share?
2: Okay.
1: Thank you.
2: Yeah, I try my student to think about the show or maybe the role play. So first C is the culture that I let my student to think that with culture, or maybe I focus on just only in Thailand. Which Thai culture is good for diet or exercise. So maybe Thai boxing, they can choose, or Thai boxing or Thai food, including many kinds of vegetables that will be good for diet and exercise. So then, I let my student to think about the ways, many ways, for have a good health, or for diet or exercise. And the next C is critical thinking, that after they get many ways for diet and exercise, so let them decide to choose the best way to have. Yeah. And then the fourth C is collaboration. So the student, I let our student to make a group, to make a role play, or to do the show together. And after they choose the way to do the role play or to do the show, then let them show in front of the class for the final project. Yeah, thank you.
1: All right, thanks a lot. Again, another interrelated, connected kind of a plan, that it involves all the C's but connects them to each other, and a slightly different take on how to involve culture again. So that was great. Do we have one more example from Nongkai?
3: Okay, good morning.
1: Morning.
3: Okay, in my opinion, I give the topic a healthy plan for diet and exercise for 1 week for students. The first one, collaboration. I let them make a group of 5 to 10 students, and who live in the same village, they are in the same group. And everyone in the group, they have to choose the leader, and the other, they have to work in their own duties. The next one, culture. Each group learns about their healthy plan from their own village. For about the aerobics in the evening, or how to eat. The next one, critical thinking. After that, students choose the best way of their healthy plan for diet and exercise, and they discuss about the best way for their group. And next, creativity. Students in every group, they create how to present their projects by video or PowerPoint. And finally, communication. Every group have to present their projects by their own way. Thank you.
1: All right, another wonderful example. I'm going to let John Narporn summarize in just a second, but what I thought was particularly interesting about your idea was the idea of forming groups in the classroom that then relate to the groups in the community or the village. So in a sense, you're taking a classroom activity, you're expanding it out to community life, which is very interesting, and that students might find themselves being able to understand more about their own culture and their own community while doing the project. So thank you. A little wrap up from that, please.
4: ก็น้องคายก่อนเลยนะคะอย่างประเด็นที่ท่านอาจารย์เพิ่งจบไปเมื่อกี้นะคะประเด็นสำคัญซึ่งอาจารย์มาตี้ก็เห็นว่าน่าสนใจมากๆนะคะซึ่งดิฉันก็เห็นด้วยก็คือการที่ท่านอาจารย์นี่นะคะให้นักเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยทำงานเป็นกลุ่มนะคะซึ่งเมื่ออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันสภาพแวดล้อมนะคะอะไรๆเนี่ยบริบทนะคะอาจจะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอะไรก็จะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่างเช่นว่าให้เขาเลือกอาหารนะคะก็อาจจะดูอาหารในท้องถิ่นของตนนะคะที่อันไหนที่จะช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพดีการออกกำลังกายแบบวิธีไหนนะคะที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยชอบออกกำลังนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะอาจารย์มาตี้บอกว่าเป็นการขยายนะคะคลาสรูมไปสู่คอมมูนิตี้นะคะทำให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้จากสภาพความเป็นอยู่จริงๆชีวิตจริงไม่ใช่เรียนรู้แต่เฉพาะในห้องเรียนนะคะแล้วก็จากตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ให้นักเรียนเนี่ยกลับมานำมาทำกิจกรรมในห้องนะคะให้เมื่อดูแล้วว่าอาหารไหนหรือว่าการออกกำลังกายแบบไหนนะคะแล้วก็ให้มีวิเคราะห์นะคะว่าแล้วก็อาหารไหนที่จะดีที่สุดกับสุขภาพการออกกำลังกายวิธีไหนที่จะดีที่สุดนะคะแล้วก็ให้มานำเสนอนะคะซึ่งในการนำเสนอเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามี creativity อยู่ตรงที่ว่านักเรียนก็เลือกวิธีการนำเสนอได้นะคะค่ะตรงนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะของที่ทางอาจารย์ทั้งอาจารย์ที่หนองคายส่วนทางหัวหินที่เพิ่มมาก็ทำให้เห็นว่าอาจารย์พูดถึงว่าอาจารย์ใช้ละครและหนังโรเมียวจูเลียตนะคะมาเป็นหัวข้อกิจกรรมซึ่งทำให้อาจารย์มาตี้ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าจะหัวข้ออะไรก็ตามไม่ต้องหัวข้อไดเอทกับเอ็กซ์ไซส์ก็ได้ก็สามารถที่จะนำไฟซีสมาใช้ได้เช่นกันนะคะนำมาแอพพลายได้ตลอดเวลาอย่างที่ท่านอาจารย์พูดไปตั้งแต่แรกนะคะจริงๆมันอยู่ในธรรมชาติในตัวเรานะคะในสังคมเรานะคะเพียงแต่ว่าเรากระตุ้นมันขึ้นมาให้เกิดขึ้นมานะคะให้มากขึ้นให้นักเรียนพัฒนาทางไฟซีสเนี่ยนะคะส่วนทางกรุงเทพนะคะประเด็นที่สำคัญนะคะที่ทั้ง2กลุ่มนะคะที่ได้นำเสนอนะคะก็คล้ายๆกันก็ตรงที่ว่ามีการวิเคราะห์นะคะว่าอาหารในท้องถิ่นหรือว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยนะคะเป็นแบบไหนกันบ้างในแต่ละชนชาตินะคะแล้วก็อะไรที่เฮลซี่บ้างนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่ามีอีกกลุ่มนึงที่ทำเซอร์เวย์นะคะ favorite healthy food กับ favorite exercise นะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจมากๆก็เป็นการ communicate นะคะแล้วก็ทำให้สื่อออกมาได้อย่างน่าสนใจนะคะเพราะจะได้ความเห็นจากส่วนรวมออกมาก็เป็นการนำคลาสออกไปสู่ community เช่นกันค่ะ
1: โอเค I spent some time also thinking about this topicAnd so let me share some of my thoughts, and you can see if they're different or similar to the ones we just observed. Just waiting for the slide to move. There we are. Oops, sorry. Okay. So here are some examples. Many of you in your samples started with culture.And that's also where I started. You don't have to start with culture. You can start with anything that draws you in when you're planning your lessons. But I also felt that for me, culture maybe came first with this. So one thing I thought about is perhaps I would ask the students to do a comparison of Thailand with other ASEAN cultures in terms of diet and exercise. And of course, you might even do this thinking about other issues such as health, obesity, heart disease, diabetes. So this could be a starting point for your students to do some research. How does Thailand compare to Singapore or Malaysia or Vietnam in terms of how they view diet? What is healthy food? What is not healthy food? How they view exercise? Do Thais exercise more or less than people from some of the other ASEAN countries? So how can we find out? Lots of ways of doing research. Many activities that could be related to this that students could do depending on their age. You might look around in Bangkok, which is an especially remarkable city in that way, because you could probably find people from all of the other ASEAN countries in this city somewhere. And you might even be able to do interviews in addition to other kinds of research. So in a sense, culture related to diet and exercise could be something like, how do you from your culture influence the choices you make about diet and exercise? And an interesting example I would use is, in the United States, we have a lot of meals that don't involve any rice. In the US, we can sometimes maybe go for a week or a month and not have rice as part of a meal. That would be very strange in Thailand. You would find it weird, and maybe even you wouldn't feel well if there wasn't rice in your meal. So again, the diet and what we think about exercise is very different and very culturally influenced. Go ahead.
4: ค่ะในประเด็นแรกนะคะตัวอย่างของท่านดร.มาร์ตี้นะคะก็พูดถึง culture เหมือนกันอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็มีความเห็นว่า culture น่าจะเป็นปัจจัยแรกนะคะที่เรานึกถึงนะคะอย่างเช่นว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนเนี่ยนะคะในเชิงอาหารนะคะแล้วก็การออกกำลังกายนะคะอาหารของเรานะคะอันไหนที่เฮลตี้บ้างนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะคะหรือว่าการออกกำลังกายนะคะหรือว่านิสัยการออกกำลังกายของคนนะคะคนไทยออกกำลังกายมากหรือน้อยกว่าคนในประเทศอื่นๆในอาเซียนเป็นต้นนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่า culture เนี่ยนะคะมีผลมากๆมีอิทธิพลต่ออาหารนะคะแล้วก็วิถีชีวิตนะคะการดำเนินชีวิตของคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ culture
1: All right, let's look at the second element that I selected. All right, I chose to think about creativity with diet and exercise is thinking about how are people creative when they think about what they eat and what they're going to do physically. And we realize that people make very, very different choices. We already had the great example of a stir fry that can be put together withalmost anything you can think of, almost any combination. Some are better, some are not so good. But think about how when, if you're the person who does some cooking in your family, if you go into the kitchen, if you're at all like me, one of the first things I do when I get home today, for example, I will go home, I will look in my refrigerator, and I will look in my cupboard, and I will see what's here, and can I make a meal from what is here, or do I have to go shopping to buy some more things? In a sense, it's a very creative act that we could each have the same basket of materials and make very different meals out of them. So that's a way of thinking about creativity. I was telling Ajahn Narapuan about a video I saw about this older man who has come up with some very creative ways of exercising. He doesn't go jogging, he doesn't go walking, he doesn't do Thai boxing, he doesn't do anything normal, but he has created things in his own home that he likes to do. So he put, for example, a bench on the walkway between the house and where he gets to get in his car. In order to get to his car, he jumps over the bench. So he creates, in a sense, he makes his whole environment a place where, in order to do something, he has to exercise, to do even a simple task. So there's many ways that we can be thinking about how can we be creative in order to get the exercise we need and in order to eat in a healthy way.
4: ค่ะปัจจัยต่อไปนะคะ creativity นะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นว่าเราก็ลองหากิจกรรมที่จะดูซิว่าในประชาชนแต่ละชาตินะคะในอาเซียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์อย่างไรบ้างในเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่น stir fry นะคะหรือว่าผัดผักเนี่ยค่ะอาจารย์สามารถจะใส่อะไรก็ได้ลงไปใช่ไหมคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างที่เราเคยทำมาคะน้าอย่างเดียวผักบุ้งอย่างเดียวนะคะผัดผักรวมแล้วก็จะเป็นผักแปลกๆอะไรก็ได้อันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ชนชาติหรือว่าอาจารย์ก็บอกว่าอย่างเช่นกิจกรรมที่สมมติว่าให้อินกรีเดียนต์นักเรียนมาสักตะกร้าหนึ่งให้เหมือนๆกันแต่ว่าให้นักเรียนเนี่ยคิดนะคะทำอาหารที่แปลกแตกต่างออกไปนะคะจากส่วนประกอบเดียวกันเนี่ยแต่ว่าให้คิดอะไรที่แปลกๆหรือการออกกำลังกายนะคะอาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังว่ามีคลิปวิดีโออันนึงนะคะที่อาจารย์ไปเห็นมานะคะ คุณผู้ชายท่านนี้เนี่ยนะคะอายุ72แล้วนะคะแล้วก็ที่สนามหลังบ้านนะคะก็ได้สร้างนะคะคิดสร้างสรรค์นะคะ เครื่องออกกำลังกายแบบแปลกๆใหม่ๆโดยไม่ต้องไปซื้อเครื่องออกกำลังกายเลยนะคะหรือว่าเพียงแต่ว่าแค่จะเดินไปที่รถของตัวเองนะคะหน้าบ้านเนี่ยก็เอามานั่งมาขวางไว้แล้วก็ต้องกระโดดข้ามนะคะเหมือนกับกระโดดข้าม เขาเรียกอะไรคะพวกนักกีฬากระโดดข้ามรั้วค่ะอย่างนั้นนะคะไปเพื่อที่ไปเข้ารถนะคะหรือว่าปีนนะคะทำบันไดนะคะต่ อปีนขึ้นต้นไม้หลังบ้านนะคะแล้วพอขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ไปทำเอาลูกบอลมานะคะทำจั๊กเกิลนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองนี้ได้ออกกำลังกายได้บาลานซ์ตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์นะคะในการออกกำลังกายอีกอันหนึ่งเป็นตัวอย่างค่ะ
1: โอเค and next topic is critical thinking and I believe thatcritical thinking comes into play in a huge way when it comes to things like diet and exercise. Because especially in Bangkok, we have all the choices for food. You can snack all day long if you want to here. I can pick the fried banana. Oh, they're so good. I can have the treat with the coconut. So in that sense, having to think aboutour diet and exercise from a critical thinking perspective requires us to look at our options and to make choices. Do we take the thing that's the easiest to find or the one that's right next door to where our bus stop is or do we really look for the food and the activity that's going to be healthful for us? So remember from previous sessions we've talked about higher order thinking skillsUsually what that means is that we are looking at our options and then making a good choice from among those options. And for me, diet and exercise is a classic place where that will play out. How about the next one? Okay, communication. Here's another way of thinking about communication with diet and exercise. How...are habits influenced by communication? So things, messages that we hear, things we hear. Here are some forms of communication. Advertisements, both written and when we watch the television, they're always telling us what we should be consuming. This soda is so good, you want to have it. Everybody wants to drink this. Oh, drink this energy drink, it will make you stronger. So we're influenced by the things that we see and on the television. We are influenced perhaps by our doctor or when we visit the clinic, we're told what we should eat and how we should exercise. Maybe our mother gives us advice. If we're lucky,And we have our mother around, she can tell us the good thing to do and the right thing to do. So again, communication, it can be very involved in diet and exercise. So you can imagine asking students, how do they think about communication?
4: ค่ะประเด็น ื่อกี้นี้นะคะขอกลับไปที่ critical thinking นะคะอาจารย์ก็พูดถึงประเด็นนี้ว่าการคิดวิเคราะห์เนี่ยนะคะสำคัญมากๆโดยเฉพาะนะคะเมื่ออย่างเช่นว่าในหัวข้อง่ายๆอย่างเช่นเรื่องอาหารหรือว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะคะเมื่อเราให้นักเรียนเนี่ยลองคิดถึงหลายประเภทนะคะของอาหารหลายประเภทของการออกกำลังกายแล้วก็มาถึงให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะว่าคิดว่าอาหารเช่นไรนะคะที่จะเหมาะกับท้องถิ่นของเขาอาหารเช่นไรที่จะเหมาะกับสุขภาพการออกกำลังกายเช่นไรนะคะที่จะเหมาะสมนะคะกับสุขภาพนะคะหรือว่าสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมกันนะคะร่วมมือกันได้ในส่วนของ communication นะคะขอสไลด์ communication นะคะก็เช่นกันนะคะอาจารย์ก็บอกว่ามีในหัวข้อง่ายๆอย่างเช่นอาหารและการออกกำลังกายนี้นะคะการสื่อสารทักษะการสื่อสารก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ได้เน้นไปถึงกิจกรรมที่เราให้มองว่าการสื่อสารนะคะเกี่ยวกับอาหารและการสื่อสารเกี่ยวกับการออกกำลังกายนี้มีอิทธิพลต่อเราอย่างไรนะคะอย่างเช่นการโฆษณานะคะโฆษณาอาหารนะคะหรือว่าซึ่งจริงๆแล้วการโฆษณาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่ไม่เฮลตี้เท่าไหร่นะคะพวก energy drink เนี่ยนะคะก็มีน้ำซะตั้งเยอะน้ำตาลซะตั้งเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าการหมอแนะนำนะคะคุณหมอแนะนำอาหารเพื่อสุขภาพนะคะหรือว่าไปตรวจร่างกายแล้วนะคะคอเลสเตอรอลเราสูงคุณหมอก็จะแนะนำว่าเราควรจะงดรับประทานอาหารประเภทไหนควรจะรับประทานอาหารประเภทไหนให้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าจากที่คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแนะนำกันมานะคะว่าปู่ย่าตายายนะคะว่าเราควรจะรับประทานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการสื่อสารในลักษณะนี้นะคะก็มีหลายรูปแบบแล้วก็สำคัญเช่นกันซึ่งก็จะนำมาประยุกต์ให้เป็นกิจกรรมของนักเรียนได้นะคะในการที่จะชักชวนสื่อสารนะคะให้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้ออกกำลังกายที่ดีต่อสุขภาพค่ะ
1: โอเค and finally collaboration how might we collaborate around diet and exercise in our classes so you might have students planning a meal togetherTo create the best possible diet that they're going to come together to bring the ingredients and cook together, or they might design some sort of special exercise activity together. And again, the example that we had of bringing the question of diet and exercise to the community creates a natural form of collaboration. We can also think to the future.When perhaps we are having conferences or whatnot with our colleagues from the ASEAN community, we might be collaborating in terms of sharing our favorite foods with one another and noticing similarities and differences. So again, just by running through this in this way, we can see between your examples and my examples, all the many ways you can take one simple idea, like diet and exercise,and turn it into very rich and diverse lessons using the five C's. And then we'll wind up.
4: ค่ะส่วน collaboration นะคะอาจารย์ก็แนะนำว่าอย่างเช่นว่าถ้าในคลาสนะคะก็นักเรียนของเรานะคะคิดถึงการสรรสร้างนะคะการทำอาหารนะคะที่น่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็แปลกใหม่นะคะแล้วก็นำส่วนประกอบอุปกรณ์มานะคะแล้วก็มาทำเลยนะคะทำในโรงครัวของที่โรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าคิดถึงการออกกำลังกายนะคะที่จะเหมาะสมนะคะกับทั้งชุมชนเลยก็ได้นะคะเพื่อที่จะสื่อนำไปถึงชุมชนรอบโรงเรียนนะคะหรือว่าคิดถึงว่า เรามาแบ่งปันกันนะคะประเทศในอาเซียนด้วยกันนะคะว่า อาหารของแต่ละประเทศนะคะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนี้มีอย่างไรบ้างนะคะซึ่งตรงนี้การแบ่งปันการแชร์ก็อาจจะทำได้ผ่านเดี๋ยวนี้ทางอะไรคะเทคโนโลยีการสื่อสารของเรานะคะเอาขึ้น YouTube นะคะทำ Facebook นะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีค่ะ
1: Okay, if you could go forward two slides, please. We're next one. All right. We're just about out of time, and I'm going to let Ajahn Narapour and just review to make sure that you understand what you're doing for your project. And if you have any questions, now would be the time to clarify. You'll be meeting again in 1 week with Ajahn Shay. So let's just take a minute to clarify the final project, Naraporn.
4: ค่ะสำหรับโปรเจกต์ final project ของเรานะคะที่อาจารย์เชได้ขอให้อาจารย์นำมาทำมานำเสนอนะคะในคราวหน้านะคะก็คือการที่คิดกิจกรรมขึ้นมานะคะโปรเจกต์ให้กับนักเรียนของท่านอาจารย์นะคะโดยที่นำไฟล์ซีสเนี่ยไปใช้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ที่ท่านอาจารย์ทำเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตัวอย่างของ Final Project นะคะที่ท่านอาจารย์มาตี้ให้ทำให้ดูนะคะหรือว่าให้ท่านอาจารย์ช่วยลองคิดเนี่ยค่ะนะคะเพราะนั้นอาจารย์นำไปปรับได้นะคะแล้วก็วิธีการนำเสนอนะคะก็อาจจะท่านอาจารย์นำเสนอเป็น PowerPoint เป็นวิดีโอคลิปนะคะหรือว่าอาจารย์จะพรีเซนต์เองก็ได้นะคะอาจารย์กรุณาส่ง Final Project นะคะภายในวันที่อีก3วันภายในวันอังคารหน้านะคะค่ะก่อนที่เราจะมี final session นะคะในวันศุกร์หน้านะคะค่ะส่งมาทางอีเมลนะคะสองอีเมลด้วยกันนะคะอีเมลของอาจารย์เชกับอีเมลของทางฝ่ายอบรมของมูลนิธินะคะค่ะเดี๋ยวกรุณาขึ้นอีเมลให้อีกทีนะคะส่งมาล่วงหน้านะคะเราจะได้นำมาดูก่อนนะคะแล้วก็เตรียมที่จะให้อาจารย์นำเสนอในคราวหน้านะคะถ้าอาจารย์มีคำถามถามได้นะคะสำหรับ Final Project เราอยากเห็นมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างที่เรียนนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของ Final Project อย่างดีนะคะค่ะโดยไม่ได้นัดหมายนะคะท่านอาจารย์มาตี้ได้เห็นแล้วว่าในท่านได้ไปศึกษาดูว่าในแต่ละเซสชั่นที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างอาจารย์ก็มารวบรวมสรุปให้ในวันนี้นะคะก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆแล้วก็หวังว่าจะได้ชมกิจกรรมที่น่าสนใจจากท่านอาจารย์ในคราวหน้านะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะI don't know whether you have the final word for them.
1: Yeah, if you'll just go to the final, thank you so much. So with that, our day is finished today. Thank you so much for coming. Thank you for everything that you're doing and all your efforts at bringing new ideas to your classes and incorporating 5Cs, participation, your sharing of all kinds. Thank you. Nong Kai, thank you, Hua Hin, thank you, Bangkok. See you soon. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ จนกว่าจะพบกันใหม่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: ใช่ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
4: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
5: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามทำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
4: ไม่ทราบค่ะ
5: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
5: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
5: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
6: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
5: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
5: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
5: เก่งมากจากสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
7: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะ
7: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
5: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
5: บัวแดงล่ะคะ
7: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
5: สุดท้ายแล้วนะคะ

0: ใครเอ่ยยังไม่ได้ตอบครู
1: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
0: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
2: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เต่าครับ
0: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
4: ้ปลาดาวครับ
0: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดี

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขอสีหนูไปค่ะก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
1: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
2: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
2: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
1: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเองไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะก่อนแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
2: เมฆ

0: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
1: เย
2: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
3: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

สวัสดีค่ะคุณครูคะวันนี้นะคะคิดอย่างไรให้สนุกในวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดอะไรกันบ้างนะถ้าเป็นคุณครูคุณครูอาจจะคิดว่าวันนี้ถ้าเราจะสอนเรื่องขุนช่างขุนแผนตอนพลายงามตามหาพ่อเนี่ยเราจะสอนอย่างไรนะเด็กถึงจะสนุกจำได้แล้วก็เกิดความคิดว่าถ้าเราเป็นพลายงามเนี่ยนะเราจะทำอย่างไรเนี่ยคือต้องหาวิธีการที่จะกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดอยู่ตลอดเวลาแต่คุณครูคะการคิดที่ดีนั้นคือการคิดในทางบวกเพราะการคิดในทางบวกนั้นมันจะทำให้เราสนุกต่อการคิดอย่าไปคิดในทางลบเลยค่ะคุณครูมีแต่ความทุกข์ค่ะคิดในทางบวกง่ายๆอย่างสมมุติว่าที่โรงเรียนของครูเนี่ยมีต้นกล้วยคุณครูลองให้เด็กคิดสิคะว่าเมื่อเห็นต้นกล้วยแล้วเนี่ยต้นกล้วยเหล่านั้นเนี่ยเอามาทำอะไรบ้างถ้าเป็นคนสมัยก่อนอย่างพวกเรานะคะต้นกล้วยต้นใหญ่ๆค่ะอาจจะเอาบางส่วนของต้นกล้วยมาสับเป็นชิ้นเล็กๆเอาไปเลี้ยงหมูซึ่งในปัจจุบันเด็กไม่เห็นแล้วค่ะหรือเอาส่วนข้างในที่เราเรียกว่าหยวกนะคะเอาไปทำอะไรเอาไปทำอาหารก็ได้เห็นไหมคะเอาไปแกงส้มนะก้านแบบเนี้ยนะสมัยก่อนคุณครูคงรู้จักนะคะที่เรามาทำปืนนะคะปิ้วอย่างนี้เลยค่ะคุณครูนะคะหรือนะบางคนอาจจะเคยเล่นม้าก้านกล้วยแบบนี้ค่ะคุณครูคะทีนี้ใบกล้วยล่ะนี่ค่ะสมัยก่อนนะเอามาทำนาฬิกาเอามาทำแหวนเห็นไหมคะเนี่ยนะดีด้วยค่ะเอามาทำกระทงใส่ขนมเห็นไหมคะนะคะเอามาห่อนะคะห่อแบบนี้ค่ะนี่คือข้าวเหนียวสังขยาค่ะคุณครูขาอันนี้คือขนมกล้วยค่ะแม้เอามาทำประโยชน์ได้มากมายไก่กองค่ะนะหรือว่าผลของมันนอกจากกินขายเอามาแปรรูปเป็นกล้วยตากค่ะนะตัวนี้ล่ะคะโอ้เอามาทำได้มากมายไก่กองเลยค่ะทำอะไรเอ่ยเอามาแกงเลียงเอามาต้มยำนะคะเอามากินกับผัดไทยเอามาต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้ค่ะนี่คือหลากหลายของการคิดเรื่องกล้วยค่ะนะคะทีนี้การคิดมันคืออะไรคะมันเป็นกระบวนการทางสมองค่ะที่บุคคลสามารถนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมเกิดเป็นความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เห็นไหมคะถึงบอกว่าต้องคิดในทางบวกมันจึงจะได้ประโยชน์ค่ะองค์ประกอบของการคิดมีอะไรบ้างเริ่มจากตัวผู้คิดคือตัวเรานี่แหละค่ะตัวผู้คิดถ้าอยากจะสร้างให้ตัวเองเนี่ยมีความน่าเชื่อถือในการคิดเราต้องพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายในนะคะภายนอกเนี่ยคือรูปร่างหน้าตาการแต่งเนื้อแต่งตัวลีลาวิธีการพูดเราพูดดีความน่าเชื่อถือมันก็เกิดขึ้นทันที

เชื่อมั่นความเชื่อมั่นไม่ใช่หญิงนะคะคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมันจะแสดงออกมาในลักษณะที่ใครถามเราก็มีข้อมูลที่จะตอบได้หรือถ้าเราสงสัยเราก็กล้าที่จะถามแล้วถามอย่างสุภาพด้วยเพราะเรามีบุคลิกภาพภายนอกคือทักษะในการพูดที่ดีน่าเชื่อถือค่ะนี่คือประเด็นตัวเรานะคะนี่ต่อไปองค์ประกอบที่2เนื้อหาข้อมูลหรือสิ่งเร้านะคะในตัวเนื้อหาหรือข้อมูลเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความรู้ในเรื่องเหล่านั้นพอสมควรค่ะมันก็สามารถจะเป็นฐานในการคิดได้อย่างดีค่ะองค์ประกอบที่3คือการรับรู้เนื้อหารับรู้ข้อมูลหรือมีสิ่งเร้าที่คอยกระตุ้นเราปกติคนเราเนี่ยมักจะรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะคะเมื่อรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแล้วตัวเองเนี่ยก็มีความรู้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ทำให้เราคิดไปในทางที่ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะและประการสำคัญต้องมีจุดมุ่งหมายของการคิดค่ะคิดเพื่อตอบปัญหาคิดเพื่อแก้ปัญหาคิดเพื่อหาความรู้แล้วไปอภิปรายร่วมกับคนอื่นนะคะเนี่ยค่ะมันต้องตั้งจุดมุ่งหมายของการคิดเอาไว้และข้อสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมีกระบวนการในการคิดหรือวิธีการคิดกระบวนการคิดที่ดีมันจะทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้นะคะแล้วก็มันจะเป็นทักษะซึ่งนำไปสู่กระบวนการในการคิดเมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะในยุคปัจจุบันนี้ถ้าคุณครูอยากจะพัฒนากระบวนการคิดให้แก่นักเรียนคุณครูลองแสวงหาวิธีการสอนที่คะที่เราเรียกว่าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนเนี่ยคือการเรียนรู้ในศตวรรษที่21แล้วค่ะคุณครูเพราะปัจจุบันนี้เขาเน้นเรื่องการคิดค่ะงั้นถ้าคุณครูอาจจะสอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีวรรณกรรมนะการฟังการอ่านคุณครูลองใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสิคะเพราะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยถ้าคุณครูเลือกใช้วิธีการนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเด็กจะฝึกคิดได้มากเลยค่ะแล้วมันสามารถประเมินได้ว่าสิ่งที่เราคิดนั้นเนี่ยดีหรือไม่ดีอะไรก็ตามที่เราสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองว่าดีหรือไม่ดีมันจะนำไปสู่การปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันลองดูนะคะคุณครูส่วนกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดกระบวนการนี้วิธีการนี้เหมาะสมกับคุณครูนำไปสอนเนื้อหาเกี่ยวกับหลักภาษาการใช้ภาษาค่ะเมื่อไรก็ตามที่เด็กเกิดคอนเซปต์เด็กเกิดความคิดรวบยอดว่าคำนามนี่ตัวอย่างนะคะคำนามหมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของอย่างนี้ค่ะหน้าที่ของคำนามเป็นประธานเป็นกรรมเป็นส่วนเติมเต็มคำนามมีชนิดดังนี้สามัญนามวิสามัญนามอาการนามสมุหนามนะหรืออย่างนี้ค่ะถ้าเด็กสามารถสรุปได้อย่างนี้ค่ะนั่นแหละค่ะเป็นความคิดรวบยอดแล้วเขาก็จะนำเรื่องนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนเรื่องคำผสมคำซ้อนคำซ้ำเป็นเรื่องประโยคต่อไปค่ะเห็นไหมคะนะหรือการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด Mind Map เนี่ยมันช่วยกระจายความคิดช่วยหล่อหลอมความคิดให้มาเป็นหนึ่งก็ได้ค่ะลองใช้ดูนะคะเทคนิคหมวกความคิด6ใบอันนี้สุดยอดในเรื่องของการที่จะกระตุ้นให้เด็กคิดเพราะในหมวก6ใบนี้คิดดีก็มีค่ะคิดในทางลบก็มีค่ะคิดในทางบวกและทางลบอยู่ในหมวกใบเดียวกันก็มีค่ะนะคะแล้วก็สีขาวบริสุทธิ์อย่างเงี้ยค่ะก็คิดในทางที่เป็นข้อเท็จจริงคุณครูลองใช้นะคะหรือถ้าคุณครูอยากให้เด็กมีความรู้นะคะมีความเข้าใจรู้จักการแสดงออกในเรื่องของการใช้ความคิดคุณครูลองใช้ SQ4R ในการสอนอ่านค่ะวิธีการนี้เหมาะสำหรับการอ่านอย่างยิ่งเลยคุณครูคะมันเริ่มตั้งแต่ให้เด็กอ่านโปรยไปแล้วก็มาตั้งคำถามกับคุณครูแล้วก็มาอ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาคำตอบเมื่อหาคำตอบได้แล้วเอาลองเขียนซิเขียนแล้วก็ลองคิดต่อไปซิเราตัวเองมีความคิดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจากนั้นนะช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็เก็บความคิดเหล่านั้นเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะคุณครูลองไปถ้าคุณครูสนใจเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งคุณครูอาจจะศึกษาเพิ่มเติมได้ในปัจจุบันนี้มันศึกษาได้ง่ายมากค่ะหรือถ้าสงสัยคุณครูถามมาที่คุณครูจินตนาก็ได้นะคะนอกจากนั้นในเรื่องของกระบวนการโฟร์แมตนะการพัฒนาสมองคุณครูก็ใช้ได้ค่ะ5 steps
นะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้5ขั้นตอนค่ะคุณครูนี่แหละขั้นตอนสุดท้ายเนี่ย

คือการที่จะนำออกสู่สายตาสาธารณชนเมื่อไรก็ตามที่เด็กเอาสิ่งที่ตัวเองทำขึ้นเนี่ยออกสู่สายตาสาธารณชนเช่นให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นงานชิ้นงานของตัวเองหรือให้เพื่อนเห็นให้ครูบาอาจารย์ท่านอื่นเห็นนะคะสุดยอดค่ะเด็กจะมีความภาคภูมิใจเมื่อเด็กเกิดความภาคภูมิใจเขาก็จะกระทำพฤติกรรมเหล่านั้นอีกค่ะคุณครูคะส่วนกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีตอบสนองทฤษฎีนี้เหมาะสำหรับเอาเป็นการตอบสนองผู้อ่านค่ะเหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพราะว่าตอนปลายเนี่ยเด็กเริ่มมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนวรรณคดีวรรณกรรมมาแล้วค่ะกิจกรรมนี้เหมาะสำหรับการสอนวรรณคดีวรรณกรรมนะคะเพราะเขาต้องดึงประสบการณ์เดิมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคุณครูลองดูนะคะอันนี้สำหรับประถมก็ได้มัธยมก็ได้ Picture Word ค่ะ PWIM ค่ะเป็นการเรียนรู้จากภาพเรียนรู้จากภาพเพื่อเอามาเขียนเอามาสร้างผลงานนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะฝึกทักษะการคิดทั้งสิ้นค่ะและยังมีอื่นๆอีกมากมายนะถ้าคุณครูสนใจคุณครูลองเอาไปหาข้อมูลแล้วก็ลองคิดต่อไปนะคะเอาง่ายๆนะที่เรามักจะใช้กันอยู่เสมอการใช้ 5W1H อันนี้ก็ได้ค่ะคุณครูคะแล้วทำยังไงคะ 5W1H นะคะมันมีผลอะไรคุณครูลองดูนะคะสมมติว่าคุณครูให้เด็กอ่านมาคุณครูให้เด็กไปหาข่าวมาอย่างนี้ค่ะนะไม่ใช่ถามแค่ว่าใครนะคะใครไม่ใช่ตอบคนเดียวค่ะในคำถาม who หรือใครเนี่ยถ้าคุณครูสอนวรรณคดีอย่างเมื่อกี้นี้ยกตัวอย่างเรื่องคุณช่างคุณแผนตอนพรายงานตามหาพ่อใครเนี่ยมันโยงตัวละครหมดเลยนะคะคุณครูขาตั้งแต่พรายงานเอ๊ะแล้วนางวันทองล่ะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรคุณช้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับพรายงานอย่างไรและทำไมล่ะพรายงานจะต้องเดินทางไปหานางทองประศรีที่จังหวัดกาญจนบุรีเห็นไหมคะนี่คือคำถามว่าใครไม่ใช่ตัวละครแค่ตัวเดียวแต่มันคิดโยงใหญ่ไปหมดค่ะคุณครูคะแค่ตัวละครแค่นี้ก็ทำให้เด็กจำเนื้อเรื่องย่อได้แล้วค่ะต่อไปอะไรนะคะอะไรเขาทำอะไรตัวละครแต่ละตัวทำอะไรคะพรายงามทำอะไรขุนช้างทำอะไรนะคะพรายงามจึงต้องชอกช้ำระกำใจนะนางวันทองทำอะไรน่ะลูกจึงต้องพลัดพรากจากเราไปนะคะนางทองประศรีเอ๊ะตอนแรกไม่รู้จักพรายงามนี่ทำอะไรจึงทำให้รู้ว่านี่แหละพรายงามนี่คือหลานของเราเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน where ไม่ใช่บอกว่าที่อยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีไม่ใช่ค่ะเหตุการณ์มันต่อเนื่องแม้กระทั่งการเดินทางของพรายงามที่ไปหาย่าทองประศรีก็เป็นสถานที่เหมือนกันค่ะเด็กก็จะได้จินตนาการว่าในสมัยก่อนโน้นโอ้โหเดินป่าฝ่าดงพงพีกว่าจะไปถึงกว่าจะไปเห็นคุณย่าทองประศรีแต่ในปัจจุบันนี้นั่งรถทัวร์ไปก็ได้นั่งเครื่องบินไปก็ได้เด็กก็จะเกิดการเปรียบเทียบความคิดมันจะออกมาเองค่ะคุณครูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไรเป็นการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เห็นไหมคะทำไมล่ะโอ้โหนี่คือการโยงใยของตัวละครนะก็จะต้องเริ่มเรื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตรงนี้ทำไมมันต้องนะผลออกมาเป็นอย่างไรอย่างนี้ค่ะเมื่อพลายงามเดินทางไปหาย่าทองประศรีแล้วไปร่ำเรียนทำให้เขามีความรู้ขึ้นแล้วจากความรู้ที่ได้รับก็กลับมาเป็นนะมารับราชการมีตำแหน่งใหญ่โตทีเดียวนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกันเห็นไหมคะการเรียนรู้เรื่อง 5W1H ก็มีประโยชน์หรือถ้าคุณครูป.5คุณครูป.6นี่แหละค่ะจะเอาไปสอนเรื่องรามเกียรตินะคะตอนศึกมยราชอย่างนี้หนุมานมัจฉานุเขาเป็นใครล่ะนะเขาทำอะไรนะอยู่ที่ไหนจึงมาเจอกันได้ในที่นี้นะคะผลออกมาเป็นอย่างไรสุดท้ายพ่อกับลูกก็รู้จักกันนะคะเอ๊ะลูกใครเนี่ยหน้าตาเหมือนเราเลยอย่างนี้ค่ะมันก็ทำให้เกิดระลึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหนหลังแค่นี้ค่ะก็ทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อเรื่องได้ค่ะเมื่อรู้เรื่องก่อนนะคะเมื่อจำได้คนเราจะคิดวิเคราะห์ได้เมื่อมันรู้เรื่องก่อนค่ะเมื่อรู้เรื่องแล้วก็นำไปสู่การคิดนะคะทีนี้คุณครูมาดูต่อไปนะคะนะมันมีกิจกรรมนะคะที่สามารถทำให้เราเรียนรู้ได้นะคะเราที่สามารถสร้างการคิดให้แก่เราได้อยู่ตลอดเวลาคุณครูดูนะคะนะคะดอกไม้เห็นไหมคะคุณครูเอากิจกรรมนี้ไปทำได้นะคะดอกไม้นอกจากดอกไม้แล้วเรียกอะไรได้อีกคะ

นี่ค่ะเด็กต้องคิดแล้วอ๋อเด็กบางคนอาจจะบอกว่าเคยได้ยินคำว่าบุปผานะคะอืมมาลีนะคะอืมใช่แล้วนะบุษบานะคะเออใช่เห็นไหมคะมีคำมากมายไก่กองถ้านักเรียนสามารถคิดได้แบบนี้นะคะคุณครูทราบไหมคะว่ามันจะมีประโยชน์ต่อการไปเรียนวรรณคดีวรรณกรรมมันจะมีประโยชน์ต่อการไปสอนแต่งเขียนคำประพันธ์มันจะมีประโยชน์ต่อการไปเรียบเรียงเป็นข้อความหรือการเขียนเรียงความค่ะคุณครูคะดูต่อไปดูต้นไม้นะเอ๊ะเข้าไปในป่านอกจากป่าแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรได้อีกคะพนาใช่ไหมคะไปไหนอีกพงพีอะไรอีกเอ๊นะคะดูซิไพรก็เรียกอรันก็หมายความว่าป่าไพรวันก็ป่ายังมีคำอื่นๆอีกมากมายค่ะคุณครูลองเอาไปใช้กับนักเรียนเอ๊ะช้างน้อยผู้น่ารักถ้านะเราไม่เรียกว่าช้างมีคำอื่นอีกไหมนะอ๋อมีค่ะคชะคชาคชินคเชนอัยราอัยรินอัยเรศหัตถะหัตถาหัสดีหัสดินโอ้โหมากมายไก่กองนี่คือความรู้ความรอบรู้ที่มันได้มาจากการคิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเด็กได้แบบนี้คุณครูขาสุดยอดเลยค่ะเด็กเราจะมีความรู้และความรอบรู้คู่กันไปนะคะคุณครูดูนกสินกที่บินอยู่เนี่ยเรียกอะไรก็ได้นะคะนะเรียกอะไรก็ได้อ้าวนะมีสองขาทวิบาทเห็นไหมคะอะไรได้อีกวิหกอะไรได้อีกสกุณาอะไรได้อีกนะคะเห็นไหมคะทิชากรทิชาชาตินะคะเห็นไหมคุณครูคะเด็กปักสีค่ะผู้มีปีกนะคะสองข้างนี่ค่ะผู้มีปีกปักษะปักสีปักศิลก็ได้ค่ะนะคะดูพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนะดูสิว่านอกจากพระอาทิตย์แล้วให้เด็กไปนะหน้าห้องดูสิโอ้วันนี้ร้อนมากนะเพราะฉะนั้นเรามาหาคำพ้องความหมายกันว่าพระอาทิตย์เนี้ยเรียกว่าอะไรได้อีกเด็กบางคนอาจจะบอกว่าสุริยาค่ะสุริยันค่ะอ้าวดีถูกต้องอะไรได้อีกลูกทิชากรค่ะอะไรอีกคะถ้าเด็กไม่ทราบเราก็บอกตะวันไงลูกนะไขก็ง่ายๆทางไหนเป็นภาษาเขมรนะคะนักเรียนป.6น่าจะรับได้นะคะสุริยะสุริยาสุริยันสุรีนะถ้าพี่ตอนเช้าทิชากรก็ได้นะคะประพาดก็แสงสว่างค่ะโอพาดอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะคุณครูคะมาดูพระจันทร์น่ารักน่ารักตอนกลางคืนมีอะไรบ้างจันทราจันทรสสิรัชนีอะไรอีกนะดูค่ะแขทางแงคุณครูเห็นไหมคะว่าส่วนใหญ่บางทีเป็นชื่อนักเรียนนะคะชื่อแบบนี้ก็มีคุณครูอาจจะถามว่าเอาชื่อของใครที่หมายถึงพระจันทร์บ้างชื่อของใครหมายถึงพระอาทิตย์แล้วคุณครูสังเกตนะคะส่วนใหญ่นะพระอาทิตย์เนี่ยเป็นชื่อของนักเรียนชายนะคะพระจันทร์จะเป็นชื่อของนักเรียนหญิงนะคะทีนี้มาดูอีกนะเป็นรูปผู้หญิงน่ารักน่ารักอะไรเนาะคำศัพท์อะไรนะที่หมายถึงผู้หญิงสตรีนะคะสตรีก็ได้นะอนงก็ได้นงพังงาก็ได้อะไรก็ตามที่หมายถึงความสวยความงามนะคะเป็นผู้หญิงทางนั้นค่ะคุณครูค่ะอนงสตรีกัญญานงครานงยาวนงนุชได้หมดค่ะนี่คือนะความรอบรู้ที่เก็บสะสมเอาไว้นะคะปริศนาคำทายก็ได้ค่ะคุณครูค่ะอะไรเอ่ยแทนที่เราจะถามธรรมดาธรรมดาอะไรเอ่ยค้นเสาะสืบแสวงเอ๊ะอะไรเนาะยังคิดไม่ออกไม่เป็นไรนะโรคร้ายแรงในอดีตถ้าหาคำแรกได้คำต่อมามันจะได้ค่ะตามสี่มาติดๆเลยช่วยกันคิดปริศนาเอ่ยนะคุณครูเอาทำนองสนอใส่เข้าไปก็ได้นะคะเพิ่มสร้างสรรค์ความคิดคนสอสืบแสวงโรคร้ายแรง

ในอดีตตามสีมาติดๆช่วยกันคิดปริศนาเอ่ยค้นเสาะสืบแสวงคืออะไรคะคุณครูคะหาค่ะโรคร้ายแรงในอดีตสอนเรื่องวรรณยุกต์เติมวรรณยุกต์เอกก็คือโรคหาอหิวาไงคะอหิวาตกโรคค่ะตามสีมาติดๆใส่ไม่โทรคือ5ช่วยกันคิดปริศนาเอ่ยหาหา5เห็นไหมคะนะเป็นอะไรเอ่ยในลักษณะที่ให้นักเรียนหาความรู้ค่ะไอ้นะมันข้นจากพืชสัตว์เอ๊ะอะไรเนาะเจียวต้มผัดเป็นอาหารตัวร้อนบอกอาการช่วยไขขานให้รู้ทีนะคะถ้าเด็กประถมส่วนใหญ่เขาจะแต่งกาบยานี11นะคะมันข้นจากพืชสัตว์ไขค่ะเจียวต้มผัดเป็นอาหารอะไรนะเอามาเจียวเอามาต้มเอามาผัดได้ก็ไข่ไงคะนะตัวร้อนบอกอาการโอ้ยเราเป็นอะไรเนี่ยเราเป็นไข้ค่ะก็คือไข่ไข่ไข่เห็นไหมคะคุณครูโอ้โหสุดยอดเลยจังหวะกระชั้นทีตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บเอกไม่ดีน้ำไม่ขังโทรนั้นกั้นกำบังคิดครบถ้วนควรตอบเร็วจังหวะกระชั้นทีเอกไม่ดีน้ำไม่ขังโทรนั้นกั้นกำบังคิดครบถ้วนควรตอบเร็วจังหวะกระชั้นทีคือรออัวรัวนะใส่ไม้เอกเข้าไปเอกไม่ดีน้ำไม่ค้างรัวค่ะโทนั้นกั้นกำบังใส่ไม่โทเข้าไปนะคะรัวรัวรัวรัวนี่ฝึกทักษะการออกเสียงคำควบกล้ำก็ได้ค่ะนะคะคุณครูคะนะทำต่อไปนะอังกฤษแปลว่าใหม่ก้อนแข็งในไตกระเพาะสวมแหวนงามเหมาะเจาะช่วยสืบเสาะไขวาทีอังกฤษแปลว่าใหม่ new นะคะแปลว่าใหม่ใช่ไหมคะก้อนไอแข็งๆในไตในกระเพาะเขาเรียกว่าเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นอะไรคะลูกเป็น new ค่ะไอ้ที่ใช้ใส่แหวนสวยๆนะคะผู้หญิงก็จะมาใส่นิ้วนางข้างซ้ายก็คือนิ้วค่ะเห็นไหมคะนิ้วนิ้วนิ้วค่ะคุณครูคะนะเรื่องผลิตภัณฑ์คุณครูก็ทำได้ค่ะนะหาสินค้ามาแล้วก็ให้เด็กเขียนคำโฆษณานะคะคุณครูค่ะดูอีกที่นึงนะคะฝึกสั้นสางความคิดอีกแบบหนึ่งคุณครูนะทำยังไงดีนะคะดูนะคุณครูนึกถึงอะไรคะเอาภาพนี้ให้เด็กดูนักเรียนนึกถึงอะไรคะนะเหมือนอย่างเมื่อกี้นี่ค่ะมองเห็นต้นกล้วยแล้วนึกถึงอะไรเอาแล้วนะคะลองให้เด็กดูนะกระจายออกไปค่ะคุณครูอาจจะทำได้โดยที่หากระดาษมาแผ่นหนึ่งวาดรูปนี้ลงไปหรือวาดแบบเบลอๆก็ได้ค่ะให้นักเรียนใช้สีระบายนักเรียนประถมชอบมากนะคะแล้วก็แยกออกเป็นกลุ่มอ้าวกลุ่มที่หนึ่งนะเอาใบนี้ไปเดี๋ยวลงอาหารคาวนะกลุ่มที่สองเอาใบนี้ไปเดี๋ยวลงของหวานกลุ่มที่3เอาตัวนี้ไปสิ่งประดิษฐ์ถ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักเรียนอาจจะยากสักนิดนึงแต่ว่าเขาย่อมคิดได้ค่ะแล้วคุณครูจำกัดด้วยเวลาว่าจะให้เวลากี่นาทีให้เขาทำงานเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะกลุ่มหนึ่งอาจจะมี 3, 4, 5คนแล้วแต่ค่ะแล้วแต่จำนวนของนักเรียนถ้าโรงเรียนไหนนะมีนักเรียนแค่10คน11คนคุณครูก็3คน3คน4คนแล้วแต่จำนวนนักเรียนค่ะอย่าคิดว่าเด็กทำไม่ได้นักเรียนทำได้ค่ะเอาอาหารคาวดูซิมีอะไรบ้างเด็กไม่พ้นไข่ต้มไข่ทอดไข่ดาวไข่เจียวไข่พะโล้ไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มคุณครูเติมให้หน่อยถ้าเด็กได้แบบนี้ยังมีอีกนึกถึงกับข้าวสิคะ

กับข้าวที่เราเอาไข่ลงไปผสมอ๋อผัดบวบใส่ไข่ในโรงเรียนกินอยู่บ่อยๆค่ะอะไรอีกคะผัดฟักทองใส่ไข่อะไรอีกคะไข่น้ําบางโรงเรียนเรียกว่าแกงไข่อย่างเงี้ยค่ะมันมีข้าวผัดใส่ไข่ไหมลูกข้าวผัดก็ใส่ไข่เห็นไหมนะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันค่ะเอาแล้วของหวานนะคะของหวานมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะเม็ดขนุนอ้าวข้าวเหนียวสังขยาง่ะขนมหม้อแกงอ่ะใส่ไข่ปัจจุบันนี้เขาเอาไข่ไปใส่ที่ไหนอีกไอศกรีมใส่อะไรอีกโรตีขนมบัวลอยไข่หวานค่ะยังมีอีกมากมายนะคุณครูลองให้เด็กช่วยกันคิดนะคะส่วนสิ่งประดิษฐ์นะอาจจะเอามาทำตุ๊กตานะเอามาทำโมบายแขวนตามประตูหน้าต่างเอามาบดแล้วก็ทำจิ๊กซอที่อยู่ที่ลงในที่ทำเป็นภาพอยู่ในกระดาษนะคะคุณครูทำได้หลายอย่างมากค่ะเอามานับนะเกี่ยวกับตัวเลขก็ได้ค่ะหาเปลือกไข่มาที่เขาเอาเนื้อไข่ออกแล้วค่ะนับเป็นลูกๆนะคะนับ 1, 2, 3, 4เอามาใช้ได้เขียนอะไรเขียนคำยากๆลงไปที่ตัวเปลือกไข่ก็ได้ค่ะเขียนภาษาอังกฤษลงไปก็ได้ค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7นี่เป็นการบูรณาการความรู้ค่ะนะตามทันไหมคะคุณครูคะเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะเนี่ยเด็กก็จะรู้ในสิ่งแบบนี้แหละค่ะนะเรื่องของการคิดไม่ยากนะคะคุณครูคะแต่การคิดของแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกันค่ะการคิดนั้นมาจากความรู้พื้นฐานที่เขามีอยู่แล้วนะคะมีอยู่แล้วคือได้มาจากไหนได้มาจากการเรียนในโรงเรียนได้มาจากทางบ้านได้มาจากการอ่านได้มาจากการฟังนะคะแล้วก็เขาก็สามารถเพิ่มเติมความรู้ได้ด้วยการฟังด้วยตัวเองอ่านด้วยตัวเองสังเกตจากสภาพแวดล้อมในโรงเรียนก็ได้ค่ะสังเกตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะดูจากในโซเชียลทั้งหลายก็ได้ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการคิดอยู่ตลอดเวลาแต่คุณครูต้องฝึกเขานะคะเรื่องการคิดนะคะปัจจุบันมีคำเกี่ยวกับการคิดเยอะมากค่ะคิดดีๆคิดให้เป็นระบบนะคะอย่าคิดสั้นนะคิดยาวๆนะนะคะมองคนอื่นในแง่ดีคิดในทางที่ดีก็จะพูดในทางที่ดีเช่นสมมุติว่าเพื่อนมองเห็นการกระทำของเพื่อนว่าเพื่อนนี่เก่งนะเขาก็สามารถคิดหาคำดีๆที่จะมายกยอเพื่อนๆ เช่นเพื่อนเก่งมากนะเพื่อนทำได้ดีมากนะคะเพื่อนคิดได้อย่างไรเพื่อนเป็นคนเก่งจริงๆนะโอ้โหเราชอบเพื่อนมากเลยเพื่อนเป็นตัวอย่างที่ดีเราอยากเก่งแบบเพื่อนบ้างเพื่อนอย่าลืมให้คำแนะนำเรานะการบ้านข้อนี้เพื่อนทำอย่างไรช่วยแนะนำเราหน่อยเราขอบคุณเพื่อนที่มีสิ่งดีๆมาให้เป็นตัวอย่างแก่เราตลอดเวลานี่แหละค่ะมันเป็นการฝึกให้เด็กมองคนอื่นในแง่ดีถ้ามองคนอื่นในแง่ดีความคิดดีๆมันจะเกิดขึ้นและเมื่อความคิดดีๆเกิดขึ้นคำพูดดีๆข้อเขียนดีๆมันก็จะออกตามมาคุณครูคะในปัจจุบันนี้เราต้องมาช่วยกันคิดในทางบวกและต้องฝึกให้นักเรียนของเราคิดในทางบวกด้วยค่ะคิดดีคิดเป็นระบบคิดในทางที่เป็นภาพบวกอยู่ตลอดเวลาคุณครูคะทักษะเหล่านี้มันจะติดตัวเด็กไปและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันค่ะคุณครูอย่าลืมนะคะว่าวันนี้คุณครูคิดในทางบวกอะไรบ้างแล้วหรือยังค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการ

สอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายใน

0: งานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักนะครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับอันนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: น้องมิ้นลูก
4: คะ
3: หนูมีการบ้านไหม
4: มีค่ะ
3: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
4: โอเคค่ะ
3: จ้าน้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
4: ย
3: ัง
4: ไม
3: ่
4: ได
3: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็น
0: การล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้ จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
2: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
0: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
2: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย

0: ฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
1: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะ
2: ดีโพสต์เลย
0: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
1: ตลกมาก
3: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
1: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
3: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
1: เออจริงด้วยอ่ะ
0: อ๋อจริงด้วย
4: การรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
5: ที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสากล

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42นะครับเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งที่นี่ได้ประมาณ6เดือนนะครับหลังจากที่ได้มารับตำแหน่งที่นี่นะครับก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่างๆในสังกัดพบว่าในช่วง 2-3 ปีนะครับที่ผ่านมาโรงเรียนในสังกัดเกือบทุกแห่งพบปัญหาการขาดแคลนในเรื่องของครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีนะครับเรื่องของงบประมาณปัญหาที่เราพบมากที่สุดคือครูสอนไม่ครบชั้นและครูสอนไม่ตรงเอกส่วนในด้านของตัวครูนั้นเป็นการสอนแบบเดิมๆมีการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนน้อยมากครูเราไม่ค่อยจะให้ความสำคัญในเรื่องการจัดทำแผนการสอนครูจะมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยรับฟังบุคคลอื่นๆในส่วนของผู้บริหารโรงเรียนนะครับเราพบว่ามีการนิเทศครูในโรงเรียนของตัวเองน้อยมากนะครับก็ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.นะครับมีโครงการกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่จะนำระบบโคชชิ่งแอนด์เมนเทอริ่งมาใช้ในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคุณครูให้มีการที่จะไปพัฒนาคุณภาพของนักเรียนไปสู่เป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสพท.คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42เป็นการทำงานร่วมกันทั้ง3ฝ่ายประสานงานกันแบบกัลยาณมิตรนะครับในเบื้องต้นเรามีโรงเรียนที่เข้าโครงการทั้งหมด16โรงเรียนนะครับทั้ง3ประสานนี้ได้ดำเนินการในช่วง4เดือนแรกนะครับทำให้ทั้ง16โรงเรียนนั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นคุณครูมีการปรับการเรียนการสอนในทางที่ดีขึ้นผู้บริหารโรงเรียนมีการปรับขบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนต่างๆได้มากขึ้นมีการนิเทศติดตามภายในนะครับมีการเยี่ยมชั้นเรียนมากขึ้นนะครับและที่สำคัญคือทางศึกษานิเทศนะครับได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะวางแผนจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนได้มากขึ้นตรงนี้เป็นการทำงานแบบกัลยาณมิตรปัจจุบันนี้นะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42นะครับได้นำโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นะครับโดยใช้เทคนิคโคชชิ่งแอนด์เมนเทอริ่งเนี่ย 100% นะครับทุกโรงเรียนนะครับทั้งหมด58โรงเรียนนะครับซึ่งหลังจากที่เรานำเทคนิคนี้เข้าไปใช้นะครับวัฒนธรรมการทำงานของคุณครูนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับคุณครูมีความสุขกับการทำงานนะครับมีความสามารถที่จะเปิดใจรับสิ่งต่างๆเข้ามามากมายนะครับคุณครูสามารถที่จะร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนกับทางท่านผู้บริหารโรงเรียนนะครับก่อให้เกิดบรรยากาศงานที่ดีขึ้นนะครับส่วนตัวผู้เรียนหลังจากที่โครงการนี้เข้าไปแล้วนะครับนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือว่าผลการสอบโอเน็ตของเราสูงขึ้นทุกวิชาตรงนี้นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผมเองนะครับก็มีนโยบายนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับโครงการนี้นะครับให้ยั่งยืนนะครับแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดให้ลงไปทุกโครงการทุกกิจกรรมนะครับโดยใช้ขบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับขับเคลื่อนโครงการของโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะครับให้เป็นรูปธรรมโดยบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าเมื่อเราได้ทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ดีแล้วเนี่ยเราสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนนะครับให้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต

0: ครงการโคชชิ่งเมนเทอริ่งหรือโครงการชี้แนะนะทางสปท.เนี่ยเขามอบเขาเรียกว่ามอบหมายให้เราทํากับสถาบันอุดมศึกษาผมก็เลยไปประสานงานกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องให้เครดิตกับทีมงานของจุฬาทั้งหมดที่มาให้ความรู้กับพวกเราเป็นคณะที่มาวางอิฐก้อนแรกให้กับเราในเรื่องของโคชชิ่งเมนเทอริ่งในการที่เราจะเริ่มต้นโครงการโคชชิ่งเมนเทอริ่งเนี่ยเราก็ได้ทำการปรึกษาหารือในส่วนของสพม.42โดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อประสานงานกับทางคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการประสานงานกับเขตพื้นที่การประสานงานกับโรงเรียนประเด็นที่2ที่เราต้องมาเริ่มกระบวนการอีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างทีมนะโดยเฉพาะทีมของศึกษานิเทศเนี่ยเราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องของโคชชิ่งหรือเมนเทอริ่งใช้เวลาพอสมควรแล้วก็หลังจากนั้นพอเราสร้างทีมได้แล้วเราก็มาจัดการอบรมให้ความรู้กับครูบาอาจารย์จำนวนทั้งสิ้น100คนตามโครงการที่สปท.ดำเนินการให้นะครับต่อจากนั้นเราก็ได้มีการนิเทศติดตามประเมินผลตลอดเวลานะครับและที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการนิเทศเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราไม่ได้ไปนิเทศเพื่อการจับผิดของครูแต่เป็นการนิเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครูนิเทศเพื่อให้ครูมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดซึ่งกันและกันโดยใช้ระบบกัลยาณมิตรเพื่อใช้ครูผู้สอนและก็ผู้บริหารกับครูและก็ครูผู้บริหารและก็ศึกษานิเทศเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันในการทำงานร่วมกันในช่วงแรกนั้นโรงเรียนให้การตอบรับมากน้อยขนาดไหนนั้นอยากจะเรียนตามตรงว่าก็ยังไม่มีความเชื่อเท่าไหร่ว่าโครงการโคชชิ่งเมนเทอริ่งนั้นจะช่วยยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นจริงหรือไม่อันนี้ก็ยังเป็นคำท้าทายอยู่แต่เราก็ถือหลักว่าจากการที่เราได้ใช้กระบวนการโคชชิ่งเมนเทอริ่งเราก็ถือว่าสิ่งที่ทุกคนต้องมีความเชื่อว่าคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาได้อันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2ที่เราเชื่อนั่นก็คือการเรียนรู้นั้นเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันถ้าทุกคนมามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือมีการแชร์ความคิดกันหรือให้ความรู้ซึ่งกันและกันมันก็จะเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นและประเด็นสุดท้ายคือการเรียนรู้เนี่ยเกิดจากการปฏิบัติจริงอันนี้คือหลักโดยทั่วๆไปที่ทางเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42เนี่ยยึดมั่นอยู่ตลอดเวลานะเพราะว่าเราไปพบเห็นแล้วว่าการทำ lesson study ก็ดีหรือการวางแผนการสอนก็ดีการไปสังเกตการสอนก็ดีหรือไปทำการ reflection หรือว่าการสะท้อนความคิดในการสอนของครูก็ดีเนี่ยมันเกิดจากการปฏิบัติจริงทั้งนั้นเลยดังนั้นการตอบรับของโรงเรียนต่างๆยังไม่ค่อยเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นจริงหรือไม่แต่ทางสพม.42เนี่ยพยายามทำอย่างต่อเนื่องและก็ไม่หยุดยั้งแล้วก็มีความเชื่อมั่นอย่างนี้มาตลอดในระยะแรกของการเริ่มโครงการโคชชิ่งเมนเทอริ่งเราได้เรียนรู้อะไรบ้างสิ่งแรกที่เราได้เรียนรู้ก็คือการทำงานร่วมกันนะความไว้เนื้อเชื่อใจนะเราได้เรียนรู้ว่าไอ้การทำงานร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะเรายังไม่ค่อยมีวัฒนธรรมแบบนี้มาก่อนนะปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศึกษาเทศไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือไม่ว่าจะเป็นครูก็ตามส่วนใหญ่แล้วก็จะมีหน้าที่ของตนเองทำไปวิธีการสอนครูก็ต่างคนต่างสอนนะต่างคนต่างสอนแต่ละวิชาไปไม่ได้มีครูมาร่วมมือกันคิดวางแผนการสอนด้วยกันมาสังเกตการสอนด้วยกันและก็มาสะท้อนความคิดในการสอนในการสังเกตการสอนร่วมกันอันนี้เรายังไม่เคยมีวัฒนธรรมแบบนี้เริ่มแรกๆนั้นก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราก็พยายามทำแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมาคอยให้ความช่วยเหลือตลอดในระยะแรกดังนั้นในช่วงแรก3เดือนแรกหรือ4เดือนแรกเนี่ยสิ่งที่ประสบผลก็คืออาจจะยังไม่เห็นชัดเท่าที่ควรนะครับ
1: มีพันธะต่างกันก็คือรูปแรกรูปที่1รูปที่2เป็นพันธะอะไรคะพันธะเดียวรูปที่3เป็นพันธะ
2: 3
1: โอเคเยี่ยมมาก
0: วิธีการเตรียมครูเตรียมนักเรียนให้ได้รับตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือสิ่งแรกเราต้องการที่จะพัฒนาห้องเรียนให้เกิดคุณภาพมากที่สุดเราถือว่าห้องเรียน เท่านั้นน่ะที่จะดูว่าครูนั้นมีศักยภาพในการเรียนการสอนมากน้อยขนาดไหนนั้นเราวิธีการเตรียมเราก็ต้องมีลักษณะเหมือนกับว่าเราต้องทำความเข้าใจเรื่องระบบของโคชชิ่งเมนเทอริงว่าเป็นอย่างไรหรือรูปแบบของการนิเทศเราก็เป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตรในส่วนตรงนี้เราก็วางแผนโดยทำความเข้าใจกับคณะครูกับคณะนักเรียนนะแล้วก็ศึกษาเทศวางแผนกับผู้บริหารวางแผนร่วมกับครูดังนั้นใน3ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ได้เตรียมการได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับเมื่อสิ้นสุดโครงการเริ่ม6เดือนเราทำร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเราได้งบประมาณจากสพฐมาเราก็ได้รับบทเรียนที่เห็นได้ชัดก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างครูกับศึกษานิเทศนะครับเรามีการประสานสัมพันธ์กันหรือมีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างศึกษานิเทศกับครูและที่เราได้ใหม่ก็คือวัฒนธรรมการทำงานระหว่างครูต่อครูด้วยกันนะฮะที่ครูแต่ละคนที่เป็น

0: เซอร์เราไม่ให้คำตอบกับครูอันนี้คือ3ไม่ที่เราเน้นไว้ในการจัดการเรียนการสอนในการรีเฟล็กหรือสะท้อนผลให้กับครูที่ทำการสอนและสิ่งที่เราเชียร์ให้ครูก็ทำก็คือ1เวลาสะท้อนความคิดหรือสะท้อนการสังเกตการสอนเนี่ยเราให้ครูนั้นมีแรงบันดาลใจในการสอนเพื่อที่จะให้สอนให้ดีขึ้นกว่าเดิมในครั้งต่อไป
1: ในขั้นแสวงหาความรู้ว่าต้อยพี่ว่าน่าจะใช้ลูกศรนะเพราะว่าลูกศรเนี่ยถ้าต้อยบอกว่าให้เพิ่มก็คือเอาลูกศรขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดลดลงก็ทิ้งลูกศรลงอันนี้ก็จะได้รู้ว่าเด็กทุกคนเนี่ยเข้าใจไหม
2: อ๋อพอเรามองไปปุ๊บเนี่ยถ้าเด็กเข้าใจก็คือเหมือนกันใช
1: ่ใช่ใช
0: ่อันที่สองก็คือเราก็ชวนให้ครูคิดสิ่งที่เขาทำนั้นถ้าเขาจะทำอีกแนวหนึ่งได้ไหมหรือจะทำอีกวิธีหนึ่งได้ไหมหรือทำแนวนี้ดีไหมให้เขาเป็นผู้ที่ตัดสินใจเลือกเอาเอง
3: อีกอย่างหนึ่งอะค่ะพี่คือเมื่อกี้เด็กตอนที่พี่สาธิตอะค่ะมันก็โอเคนะคะเด็กได้เห็นแบบของจริงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีเด็กเนี่ยค่ะกลุ่มที่อยู่ดันทางด้านซ้ายมืออะค่ะเขาบอกว่าแบบเขาอยากลองหยิบเอาสารเคมีใส่ลงไปในบิ๊กเกอร์บ้างอย่างเงี้ยค่ะ
2: โอ้ได้ค่ะไม่ใช่พี่ทำคนเดียว
3: แบบประมาณนั้นนะคะ
2: อันเดี๋ยวลองเปลี่ยนใหม่เน
3: าะ
2: เดี๋ยวเราก็ให้เด็กทดลองเองนะคะ
0: สิ่งสุดท้ายเราต้องการให้ครูนั้นทำจริงๆเราก็เชียร์ให้เขาลงมือทำทันทีในรอบต่อไปหรือในวงจรต่อไปเพราะการที่เรามีวงจรที่1วงจรที่2วงจรที่3มันเป็นวงจรในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูอย่างแท้จริงครับ
4: นักเรียนครูมีคำถามที่จะถามพวกเรานะคะอยากถามว่าความหนาแน่นคืออะไรใครอยากจะตอบบ้าง
0: ความเป็นอัตลักษณ์หรือความเป็นรูปแบบที่ชัดเจนของเขตพื้นที่การศึกษาในอุดมศึกษาเขต12ก็คือใจครับเริ่มที่ใจใจเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมากับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมาเป็นพี่เลี้ยงครั้งแรกนะเราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรอันนี้เป็นความเชื่อครั้งแรกนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการเนี้ยทำต่อไปเราคิดว่าสิ่งที่จะแก้ปัญหาที่จะยกระดับผลลัพธ์ทางการเรียนได้เนี่ยคือการใช้เทคนิคโคชชิ่งเมนทอริงนะเรามีความเชื่ออย่างนั้นเป็นครั้งแรกก่อนนะเมื่อเชื่ออย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราคิดว่าเราจะทำยังไงต่อไปเราก็ใช้ความพยายามที่จะทำตรงส่วนนี้เริ่มต้นจากการที่ว่าเราจะทำกับโรงเรียนที่ท็อปเลสก็คือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลลัพธ์ทางการเรียนต่ำนะเราก็จัดอบรมให้กับคณะครูโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคโคชชิ่งเมนทอริงอันที่สองพอหลังจากนั้นเราก็ยังไม่ลดความพยายามเราก็ทำต่ออีกถึงแม้จะไม่ได้มีงบประมาณอะไรก็พยายามสร้างโครงการหรือกิจกรรมขึ้นมานะโดยการที่ขยายผลไปกับโรงเรียนดีสีตำบลเนี่ยอีก4โรงเรียนด้วยกันก็ครอบคลุมในเขตนครสวรรค์และอุทัยธานีนะต่อจากนั้นในจังหวัดอุทัยธานีมีกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาของจังหวัดอุทัยธานีซึ่งมีทั้งหมด21โรงเรียนก็เห็นว่าไอ้โครงการโคชชิ่งเมนทอริงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีพอคิดได้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็เอาเรื่องโคชชิ่งเมนทอริงมาอบรมครูทั้งหมดนะครูโรงเรียนละ10คนแล้วเพื่อไปขยายผลในจังหวัดอุทัยธานีเป็น 100% อันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อจากนั้นเราก็ยังไม่หยุดยั้งเราก็ทำต่อไปอีกทั้งจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีนะตอนนี้ที่ทำต่อก็คือเรื่องของการที่จะไปนิเทศติดตามหรือให้ความรู้หรือให้การชี้แนะในส่วนของสพม.42โดยเฉพาะศึกษานิเทศนะครับที่ต้องไปร่วมกับโรงเรียนนะครับเรื่องเมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นได้ว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ศึกษานิเทศเข้าโรงเรียนแต่ตอนนี้โรงเรียนกับโทรศัพท์มาถามสพม.42โดยว่าศึกษานิเทศว่าศึกษานิเทศว่างไหมไปดูแผนการสอนไปสังเกตการสอนหน่อยอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกกว่าครั้งก่อนๆมาเราถือว่าเราประสบความสำเร็จในส่วนของการที่สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงเพราะว่าการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้นเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นระบบพี่ระบบน้องหรือที่ผมเรียกว่าโคชชิ่งเมนทอริงคือระบบเพื่อนช่วยเพื่อนหรือครูช่วยครูนะพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้แหละครับเราไม่ต้องไปหวังคนไกลแต่เราหวังคนใกล้นะครูที่อยู่ใกล้กันครูในหมวดเดียวกันเอามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการพัฒนาที่จะช่วยชี้แนะเรื่องการเรียนการสอนของเราให้ดีขึ้นโครงการโคชชิ่งเมนทอริงเนี่ยในระยะแรกนะระยะสั้นๆเนี่ยเราจะเห็นผลโดยการที่ว่า เราจะมีโรงเรียนที่ทำช่วงแรกก็คือโรงเรียนเขากลาวิ

0: คมเป็นโรงเรียนที่ใช้ระบบโคชชิ่งมันจะนิ่ง 100% เราก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระยะแรกนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดในระยะแรกเนี่ยเห็นผลมากก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างครูต่อครูด้วยกันและระหว่างครูกับนักเรียนอันนี้ถือว่าเป็นระยะแรกที่เราเห็นชัดเจนแล้วก็เราเห็นวัฒนธรรมการทำงานของครูกับผู้บริหารของศึกษานิเทศเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในระยะยาวหรือระยะต่อไปนั่นเราคิดว่าที่เราได้มาก็คือเรื่องของผลผลิตทางการเรียนเมื่อเรามีการสอนดีหรือมีการร่วมไม้ร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนมีบัดดี้คู่กันจับบัดดี้คู่กันในการที่พัฒนาการเรียนการสอนแล้วเนี่ยเราจะเห็นผลในโอกาสต่อมายกตัวอย่างเช่นโรงเรียนขนาดกลางนะครับได้แก่โรงเรียนทัพทันอุสรนะซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทำเรื่องโคชชิ่งเมนเทอริ่งเนี่ยเริ่มแรกจากจุดเล็กๆก่อนแล้วก็มาขยายผลทั้งโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงและก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของโอเน็ตในเรื่องของพฤติกรรมการสอนของครูในเรื่องของพฤติกรรมของเด็กอะไรต่างๆนี่เด็กมีความกระตือรือร้นในการอยากเรียนขึ้นมากขึ้นในการที่ครูมาสอนนะครับและนอกจากนั้นแล้วก็ยังไปส่งผลกับโรงเรียนขนาดเล็กอีกก็คือโรงเรียนวังหินวิทยาคมก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ใช้ระบบโคชชิ่งเมนเทอริ่ง 100% เห็นผลชัดเจนก็คือผลผลิตทางการเรียนสูงขึ้นเช่นเดียวกันและมาสุดท้ายในช่วงสุดท้ายก็คือโรงเรียนอุทัยวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เมื่อเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นี่ก็ถามว่าทํายากมั้ยมันก็ยากนะแต่ว่าเรื่องผลผลิตทางการเรียนมักเกิดผลกับโรงเรียนอุทัยวิทยาคมซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้มีผลผลิตทางการเรียนสูงขึ้นโดยใช้ระบบโคชชิ่งเมนเทอริ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงครับ
1: ความพยายามอย่างต่อเนื่องบนฐานการทำงานเดิมที่เห็นและเชื่อว่ามีประสิทธิผลส่งผลให้วันนี้การจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาภายใต้ความดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42ไม่โดดเดี่ยวและไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะมีทั้งผู้ชี้แนะและพี่เลี้ยงร่วมทางอย่างกัลยาณมิตรชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นที่นี่ทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นเราจะได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงเรียนที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดกันในตอนต่อไปครับ

0: โรงเรียนวังหินวิทยาคมอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42ซึ่งอยู่ในโครงการโรงเรียนดี4ตำบลแล้วก็โรงเรียนเรานั้นประสบปัญหาในเรื่องของผลทางวิทยาการเรียนดูได้จากผลการประเมินภายนอกรอบ3ปรากฏว่าเราในตัวบ่งชี้อื่นๆเนี่ยเราได้รับการประเมินในระดับดีมากแต่ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่5ซึ่งในเรื่องของผลสัมพันธ์ทางการเรียนปรากฏว่าตัวบ่งชี้นี้เราอยู่ในระดับปรับปรุงเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะหาเทคนิคการเรียนการสอนอย่างไรให้เพื่อให้ผู้ปกครองนั้นเชื่อมั่นว่าโรงเรียนเรานั้นมีคุณภาพแล้วก็สมกับที่ให้ลูกหลานมาเรียนกันที่โรงเรียนเราจากที่ผมได้ยินข่าวที่สำนักงานเขตพื้นที่จัดอบรมในช่วงแรกนั้นเป็นเพราะปลุกกลุ่มเป้าหมายเพียงพอแล้วเราก็พยายามที่จะฟังข่าวว่าเป็นเทคนิคการสอนอย่างไรซึ่งเราก็สนใจว่าจะนำมาใช้ในโรงเรียนเราเพื่อจะเพิ่มผลสัมพันธ์ทางการเรียนให้ได้นะครับพอเขตพื้นที่ได้เปิดการอบรมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งผมก็ได้เคยกราบเรียนกับท่านศึกษานิเทศว่าให้ช่วยดูแลโรงเรียนขนาดเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะมีโอกาสในการอบรมโครงการดีๆบ้างซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางสังคมประเทศแล้วก็จัดการอบรมโคชชิ่งและเมนทอริ่งขึ้นมาทันทีที่เราได้รู้เรื่องมีหนังสือถึงโรงเรียนเราก็รีบสมัครก่อนโดยผมส่งคณะครูเข้าไปอบรมเนี่ยครบทั้ง8กลุ่มสาระเลยเพื่อที่อยากจะพัฒนาแบบเร่งด่วนนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเพื่อจะให้ผ่านการประเมินภายนอกในรอบต่อไปให้ได้เริ่มแรกที่เราส่งบุคลากรของเราไปอบรมครบทั้ง8กลุ่มสาระนั้นตัวผมเองก็ได้เข้าร่วมอบรมด้วยพอกลับมาจากการอบรมเนี่ยเราก็มานั่งประชุมสัมมนากันว่าในเทคนิคโคชชิ่งแอนด์เมนทอริ่งเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรบ้างเราจะจับคู่บัดดี้กันอย่างไรจะทำยังไงก็เลยได้ข้อสรุปว่าเราจะจับคู่บัดดี้เฉพาะในกลุ่มสาระเดียวกันก่อนเพื่อเป็นการง่ายที่สุดนะครับจากนั้นเราก็ให้คู่บัดดี้ได้พูดคุยกันซึ่งเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรกับการเริ่มใหม่สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กอย่างเราแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเราโชคดีที่เรามีศึกษานิเทศคอยดูแลโรงเรียนเราตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้เขาก็ท่านก็จะให้โอกาสที่จะมาสนทนากลุ่มย่อยกับเราในเรื่องของขั้นตอนต่างๆซึ่งคณะครูเราก็เข้าใจได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าครูเราเป็นครูระดับหนุ่มสาวกันทั้งนั้น
1: เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะไปสืบค้นนะคะว่าเราเจอธาตุมูล 1A กับ 2A ในชีวิตประจำวันเนี่ยที่ไหนบ้าง
0: เราใช้เวลาในการทำนำเทคนิคโคชชิ่งเมนทอริ่งมาใช้ในโรงเรียนเราเนี่ยประมาณ2ภาคเรียนแล้วครับแต่ว่าเราทำอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นจากการที่จะเราไปอบรมในครั้งแรกนั้นนะที่ผมกล่าวครั้งแรกนั้นคือแต่ต่อมาก็จะมีโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลซึ่งจัดอบรมเรื่องนี้อีกผมก็ส่งครูชุดนี้เข้าไปอีกแล้วก็ด้วยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพของจังหวัดอุทัยธานีครับก็จัดอีกในเพราะฉะนั้นในส่วนนี้พวกเราก็เหมือนโดนอบรมหลายครั้งต่อเนื่องเราก็เหมือนกับว่าได้เปรียบคนอื่นเขาแล้วโดยจากการที่ทำรถแมพของเราว่าเราทำยังไงให้โรงเรียนเรานั้นมีคุณภาพเพราะนั้นเราก็เลยได้ยึดหลักตัวนี้เข้าทางเราเลยเราก็เลยพยายามที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเราอย่างจริงจัง
1: สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะสำหรับวิชาเคมีนะคะครูก็จะสอนเกี่ยวกับสารเคมีแต่สิ่งที่ครูจะสอนนะคะมันอยู่ในกล่องใบนี้นะคะนักเรียนลองทายดูสิคะว่าวันนี้หัวข้อที่ครูจะสอนนะคะคือเรื่องเกี่ยวกับอะไร
2: นักเรียนดูวิธีทัศน์เรียบร้อยแล้วนักเรียนเกิดคำถามอะไรที่อยู่ในใจนะคะมีกระดาษไว้บนโต๊ะนะให้นักเรียนเขียนคำถามเลยค่ะ
0: ผลที่ได้ก็คือครูเราเนี่ยจากที่ต่างคนต่างสอนแล้วบางทีก็อาจไม่ค่อยใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนมากนักปรากฏว่าพอมีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอย่างนี้ก็รู้สึกสนุกรู้สึกคุ้นเคยกันและได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนกันพี่ก็ดูน้องน้องก็ดูพี่กันต่างๆนานาเป็นสังคมแห่งการรู้ที่มีความสุขนักเรียนก็รู้สึกมีความสุขขึ้นนะครับก็ผมก็รู้สึกภูมิใจด้วยว่าเราไม่ต้องใช้คำสั่งไปสั่งเขาว่าต้องจัดให้ดียังไงแต่ว่าเขาเห็นประโยชน์แล้วก็มีจิตใจที่จะทำอย่างนี้เอง
1: ค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะวันนี้นะคะมีแผนนะคะจะรบกวนปรึกษาผอ.ค่ะวันนี้ผอ.พอจะมีเวลาว่างไหมคะค่ะค่ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้เรื่อง
4: วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมค่ะ
3: เรียนนักเรียนเขา
0: เรียนรู้เป็นไงดีไหมความกระต
3: ือก็มีการกระตือรือร้นมากขึ้นที่จะเรียนนะคะสายตาเด็กก็ยังไม่ออกนอก
1: ค่ะใช่ค่ะ
3: ยังดึงความสนใจไว้ในเนื้อหาได้ค่ะ
0: ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็คือนักเรียนเกิดองค์ความรู้มากขึ้นแล้วก็สนุกในการจัดการเรียนการสอนและผลการสอบออนเน็ตของเราจากเดิมที่ไม่ค่อยสูงนักเดี๋ยวนี้เราในมัธยม3ตอนต้นเนี่ยม3นะครับเราเพิ่มขึ้น6กลุ่มสาระมีคะแนนพัฒนาเป็นระดับ10ของเขตพื้นที่ส่วนในระดับม.ปลายเพิ่มขึ้นอีก3กลุ่มสาระแล้วก็มีกลุ่มสาระนึงที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ1กลุ่มสาระมันเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับของคณะครูเราที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็สามารถตอบโจทย์ชุมชนได้ว่าเราเป็นโรงเรียนดีศรีตำบลที่จะช่วยดูแลลูกหลานที่ไม่ค่อยมีโอกาสอะไรมากนักให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนใหญ่ๆได้ครับ
4: กับเรียนคุณครูประจำวิชานะคะแล้วก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันจะมานำเสนอนะคะวิธีการทดลองในปฏิกิริยาของโซเดียมและแมกนีเซียมกับน้ำค่ะค่ะในขั้นตอนที่1 นะคะเราเตรียมสารละลาย HCl หรือว่ากรดไฮโดรคลอริกนะคะจำนวน 0.1 มลแล้วก็สารละลาย NaOH หรือว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 มลเช่นเดียวกันนะคะ
0: สิ่งที่ได้รับจากการนำเทคนิคโคชชิ่งแอนด์เมทอริงมาใช้ในโรงเรียนวังหินวิคมของเราอันดับแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสมรรถภาพระหว่างผู้บริหารกับครูจากเดิมที่เราจะไปนิเทศการเรียนการสอนเทอมละไม่กี่ครั้งแต่เมื่อใช้เทคนิคการสอนโคชชิ่งแอนด์เมทอริงเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งครูก็พยายามที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารด้วยส่วนสมรรถภาพระหว่างครูต่อครูนั้นครูก็จะมีสมรรถภาพที่ดีต่อกันมากขึ้นได้พบปะพูดคุยแล้วก็ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนข้อบกพร่องในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนบางอย่างน่าจะมีเทคนิคที่ดีกว่านี้อะไรเขาจะสอนกันเองในเรื่องในคู่ของบัดดี้นั้นนะครับ
1: ค่ะเมื่อกี้ก็ได้ไปสังเกตการสอนมานะคะพี่ก็คือตอนเริ่มอะค่ะที่พี่ใช้ภาพนิ่งอะค่ะก็คือมันก็โอเคนะคะก็คือเด็กเนี่ยก็คือดูภาพแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะแต่ว่าแบบครั้งต่อไปอะค่ะงั้นเดี๋ยวลองเป็นสื่อที่มีภาพเคลื่อนไหวไหมคะ
3: เปลี่ยน
1: แบบ
3: ประ
1: มาณใช่ใช่แบบเราสามารถโหลดได้จากใน YouTube อะค่ะพี่เยอะแยะเลยงั้นเดี๋ยวเราลองค่อยไปช่วยกันหานะคะใน YouTube
3: ดีไหม
1: คะ
3: เน
1: าะเนาะ
3: พี่ไม่ค่อยคล่อง
1: ค่ะเนาะ
0: ส่วนสมรรถภาพระหว่างครูกับนักเรียนนั้นนักเรียนเมื่อได้เรียนกับครูที่มีเทคนิคการสอนที่ดีแม้กระทั่งวิชายากๆเพราะว่าบางทีวิชายากๆต้องยอมรับว่าบางทีนักเรียนก็รู้สึกไม่อยากเรียนแต่พอเราใช้เทคนิคโคชชิ่งกับเมทอริงขึ้นมาเนี่ยครูได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนหาสื่อดีๆเข้ามาในการจัดการเรียนสอนเรียนยังมีความสุขนะครับ
1: ค่ะ
5: เป็นธาตุหรือสารประกอบคะ
1: ในกล่องใบนี้นะคะเป็นธาตุค่ะ
5: ค่ะของแข็งของเหลวหรือว่าแกนคะ
1: ในกล่องใบนี้นะคะสารเคมีที่อยู่ในกล่องใบนี้มีสถานะเป็นของแข็งค่ะ
5: แล้วมันเป็นโลหะอลูมิเนียมหรือว่ากึ่งโลหะ
1: มันเป็นโลหะค่ะ
3: ถ้าสมมุติว่าครูให้ทดลองแบบนี้ทุกวันจะโอเคไหม
5: โอเค
1: เนาะโอเคนะคะ
3: หนูยังจับเครื่องมือการทดลองเองบ้างใช่ไหม
5: ค่ะ
3: เนาะค่ะแล้วใครจะพรีเซนต์หน้าห้อง
6: หนูขอพรีเซนต์หน้าห้องเองได้ไหมคะ
5: เคมีมัน
3: เป็นอ๋อจะได้นำเสนอ
1: เยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะว่าสารเคมีในชีวิตประจำวันมันเยอะมากอะจ้ะ
0: ส่วนในตัวระหว่างครูผู้บริหารกับทางสำนักงานเขตพื้นที่พอโรงเรียนมีปัญหาเนี่ยเราจะปรึกษาทางท่านศึกษานิเทศทันทีซึ่งบางทีถ้าเป็นปัญหาใหญ่นักก็เชิญท่านมาเป็นวิทยากรมาอบรมมาทบทวนกันทิ้งว่าเราควรจะต้องแก้ปัญหาหรือใช้เทคนิคอย่างไรบ้าง
1: ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการโคชชิ่งนะคะก็คือปกตินะคะแผนการสอนนะคะก็นำแผนการสอนที่ได้มาจากสำนักพิมพ์สื่อเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากค่ะสื่อของคุณครูนะคะก็มีแค่ปากกาไว้บอร์ดนะคะกับกระดานดำ
3: เมื่อก่อนวางแผนการสอนแล้วก็ดำเนินการสอนด้วยตัวของเราเองนะคะกิจกรรมในการสอนในห้องก็จะเป็นแบบเดิมๆนะคะซึ่งทำให้นักเรียนเนี่ยขาดความสนใจในการเรียนนะคะแต่พอมีคู่บัดดี้เข้ามานะคะดูกิจกรรมให้นำเสนอกิจกรรมที่แบบแปลกใหม่ไปจากเดิมนะคะ
7: โดยก๊าซซึ่งมีความเหลือจะพอที่น้อยกว่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าน้ำมันเสมอและในทำนองเดียวกันน้ำมันก็จะอยู่สูงกว่าน้ำตลอดเวลา
2: เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่าทำไมน้ำมันนะคะไม่ซึมผ่านมาเหมือนน้ำให้เราใช้เดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันนะคะนักเรียนจะได้รู้ว่าแหล่งที่มาของน้ำมันนะคะวิธีกักเก็บน้ำมันดิบจะได้มา เขาเป็นกันยังไง
1: หลังจากได้เข้าโครงการ Coaching and Mentoring นะคะซึ่งเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนะคะในการทำงานใหม่นะคะเหมือนกับว่าเราทำงานเป็นทีมนะคะเรามีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะเหมือนมีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะคะ
3: หลังจากการทำโคชชิ่งแล้วนะคะมีการทำงานได้ดีขึ้นคือมีคนแนะนำนะคะนักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นนะคะแล้วอยู่ในห้องเรียนก็มีกิจกรรมที่หลากหลายส่วนการทำงานร่วมกับผู้โค้ชชิ่งเราแล้วก็มีผู้บริหารแล้วก็มีศึกษานิเทศเข้ามาติดตามงานแล้วก็เสนอแนะกระบวนการสอนหรือขั้นตอนการสอนเพิ่มมากขึ้นทำให้เรารู้กระบวนการที่หลากหลายค่ะ
2: สำหรับการสรุปผลของการทดลองแต่ละกลุ่มนะคะผลเป็นไงคะคล้ายกันไหมคะ
0: คล้ายกัน
2: คล้ายกันนะคะนักเรียนเข้าใจหรือยังว่าทำไมน้ำมันถึงไม่กระจัดกระจายออกมาเหมือนน้ำที่เราใช้ในปัจจุบัน
1: สำหรับผลที่ได้รับนะคะจากการทำโคชชิ่งแอนด์เมนทอริงทำให้เวลาเราจะคิดจัดกิจกรรมเรามีความรู้สึกว่าเราต้องคิดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขนะคะไม่ใช่แค่ให้นักเรียนแค่สอบให้ผ่านนะคะตามตัวชี้วัด
3: ผลที่ได้รับจากตนเองนะคะมีการสนใจหาสื่อนะคะสื่อการสอนที่ครูบัดดี้แนะนำนะคะแล้วดูข้อบกพร่องของตัวเองนะคะมาปรับเปลี่ยนแก้ไขเพราะบางครั้งเรามองไม่เห็นแต่ละคนก็จะมองคนละมุมอย่างครูบัดดี้อาจจะมองว่าพี่พูดเร็วไปนะสอนให้ช้าๆหน่อยนะคะเพราะว่าด้านหลังไม่ทันอย่างศึกษานิเทศเข้ามาดูก็บอกว่าอย่างกรณีของเด็กหลังห้องนะคะหนูต้องเดินเข้าไปหาเขานะเพราะบางคนน่ะถ้าสอนอยู่แต่ด้านหน้าทำให้ด้านหลังตาลอยอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับคำแนะนำมา
1: อีกอย่างหนึ่งอะค่ะพี่คือเมื่อกี้เด็กตอนที่พี่สาธิตอะค่ะมันก็โอเคนะคะเด็กได้เห็นแบบของจริงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีเด็กเนี่ยค่ะกลุ่มที่อยู่ดันทางด้านซ้ายมืออะค่ะเขาบอกว่าแบบเขาอยากลองหยิบเอาสารเคมีใส่ลงไปในบิ๊กเกอร์บ้างอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ๋อได้ค่ะไม่ใช่พี่ทำคนเดียว
1: เออแบบประมาณนั้นนะคะ
3: อันเดี๋ยวลองเปลี่ยนใหม่เน
1: า
3: ะเดี๋ยวเราก็ให้เด็กทดลองเองนะคะ
1: ค่ะ
3: แล้วสำหรับผลกับเด็กนะคะก็คือทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในชั่วโมงเรียนมากขึ้นนะคะแล้วก็กล้าคิดกล้าแสดงออกให้ความร่วมมือในงานกลุ่มนะคะแล้วก็กล้าที่จะคิดที่ไม่อยู่ในกรอบเดิมแล้วมีการกล้าตั้งคำถามนะคะ
1: ค่ะนักเรียนคะระหว่างนักเรียนทำการทดลองนะคะมีใครมีข้อสงสัยบ้างคะมีไหมค่ะ
8: ทำไมเราถึงต้องหยดฟีนอลทอลีนลงในหลอดทดลองได้คะ
1: ใช่ทำไมเราถึงต้องหยดฟีนอลทอลีนลงในหลอดทดลองใครพอจะทราบบ้างคะมีคนไหนทราบไหมคะทำไมต้องหยดฟีนอลทอลีน
9: ฟีนอลทอลีนใช้ทดสอบความเป็นกรดเบส
1: ใช้ทดสอบยังไงอะคะทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสยังไง
9: ปกติฟีนอลทอลีนจะไม่มีสีค่ะแต่ถ้าทำปฏิกิริยากับเบสจะเป็นเบสส
1: ี
9: ชมพ
1: ูใช่นะคะถ้าฟีนอลทอลีนนะคะถ้าเจอกับเบสนะคะมันจะกลายเป็นสีชมพูเน
3: า
1: ะ
3: สำหรับการที่มีคู่บัดดี้ในกลุ่มเดียวกันนะคะข้อดีก็คือเราเข้าใจเนื้อหาในสิ่งที่เป็นวิชาวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะคะเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนหรือการหาสื่อคือความสนใจเราใกล้เคียงกัน
1: การที่มีคู่บัดดี้อยู่ในกลุ่มสาระเดียวกันนะคะเราสามารถนำเอาเนื้อหาและกิจกรรมนะคะที่ดีนะคะไปแนะนำกับคู่บัดดี้ได้นะคะซึ่งมันจะส่งผลดีนะคะแล้วก็ง่ายต่อการจัดการเรียนการสอน
3: ค่ะจากรอบที่ผ่านมาเนาะที่พี่ได้ไปสังเกตการสอน
1: ค่ะ
3: เราลองใช้เป็นการนำเสนอบทเรียนโดยการใช้เกมเล่นเกมเพื่อจะสร้างความสนใจให้กับเด็กว่าจะดีไหม
1: ค่ะก็สำหรับเด็กม.ปลายอะค่ะพี่เขาจะคิดว่าแบบเกมนี่เป็นเรื่องแบบไร้สาระสำหรับเด็กม.ปลายหรือเปล่าคะหรือว่าไงคะ
3: ลองดู
1: เดี๋ยวลองนะคะ
3: แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแล้วตอนท้ายเรื่องของการสรุป
1: ค่ะค่ะ
3: หนูลองพูดถึงในเรื่องของนำไปใช้ประโยชน์อะไรในกับสังคมได้อะไรเงี้ยลองไปคิดหัวข้อมาเนาะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเด็กอะมักจะถามอะค่ะว่าเรียนเคมีไปทำไมครูอย่างเงี้ยเน
3: า
1: ะ
3: ลองดู
1: ค่ะลองนะคะ
3: เขาจะได้รู้ว่าเผื่อจะเป็นมีอันตรายอะไรเกี่ยวกับสารเคมีที่เราใช้ในปัจจุบันหรือเปล่า
1: ค่ะได้ค่ะ
3: ดีใจค่ะที่เข้ามาทำในโครงการของ Coaching and Mentoring นะคะเพราะว่าจะได้เป็นการพัฒนาตนเองนะคะและที่สำคัญได้พัฒนานักเรียนนะคะของตนเองให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นเห็นข้อบกพร่องของตัวเองแล้วปรับปรุงแก้ไขได้มากขึ้นค่ะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะรู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะ Coaching and Mentoring ซึ่งเป็นโครงการนะคะที่ ดีนะคะที่ทำให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกๆครั้งนะคะที่เห็นภาพนักเรียนทุกห้องของโรงเรียนบางหินวิทยาคมนะคะเรียนอย่างมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจนะคะที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไปค่ะ
0: กลไกสำคัญที่ทำให้ผลคะแนนโอเน็ตของโรงเรียนบางหินวิทยาคมสูงขึ้นนั้นผมคิดว่าคือเทคนิคโคชชิ่งแอนด์เมนทอริงเพราะครูเราได้ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนขึ้นมาอย่างดีมากขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยบางครั้งครูอาจจะไม่ขยันที่จะนำสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้แต่พอใช้กระบวนการเทคนิคโคชชิ่งแอนด์เมนทอริงเนี้ยปรากฏว่าครูเราตื่นตัวแล้วที่สำคัญก็คือครูเราได้สะท้อนมุมมองการจัดการเรียนการสอนต่อกันเพราะว่าเขามีบัดดี้นิเทศกันเองซึ่งทำให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในข้อที่ไม่ค่อยดีนักในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของครูการนำเทคนิคโคชชิ่งแอนด์เมนทอริงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวังหินวิทยาคมจะทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงครับ

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดของจังหวัดอุทัยธานีนะครับปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด77ไร่มีครูที่เป็นครูประจำการทั้งหมด97คนแล้วเราก็จ้างครูอัตราจ้างมาอีก20คนนะฮะจำนวนนักเรียนขณะนี้นะฮะอยู่ที่ 1,950 คนจากเดิมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42ได้ดำเนินการโครงการนี้ในโรงเรียนอุทัยวิทยาคมไม่ได้เข้าร่วมแต่ว่าในส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็

ได้ถูกเชิญโดยสำนักงานเขตให้ไปร่วมเป็นกลุ่มนิเทศก็เลยมีความเข้าใจตรงนี้มากขึ้นจากการที่ได้ไปมีโอกาสได้ไปติดตามการดำเนินการของโรงเรียนต่างๆในที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็มีความเข้าใจสูงขึ้นก็ได้มาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนก่อนนะแล้วเสร็จแล้วก็เล่าให้กับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฟังว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการที่จะพัฒนานักเรียนเข้าสู่ศตวรรษที่21เนี่ยต้องทำอย่างไรเด็กต้องเกิดอะไรนะฮะแล้วกระบวนการเนี่ยมันเป็นกระบวนการเฉพาะอย่างไรที่จะสู่ตรงนั้นได้นะผมก็เลยเล่าบริบทเล่าความเป็นมาว่าการสอนโดยใช้กระบวนการ5 step หรือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เนี่ยมันมีผลสูงมากนะฮะแล้วเราก็หาอาสาสมัครนะฮะเป้าหมายที่เราทำที่ตั้งไว้ก็คือการสร้างผู้นำนะการสร้างผู้นำด้วยความสมัครใจก่อนนะฮะเป็นตัวอย่างซะก่อนเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนครับผม

0: ภาวะผู้นำที่จะเกิดกับครูที่สมัครใจเข้ามาแล้วเนี่ยบทบาทสำคัญของครูกลุ่มนี้จะส่งผลถึงครูที่เขามองกำลังมองอยู่ว่าครูที่เป็นแกนนำเนี่ยทำแล้วสำเร็จหรือไม่ผลสำเร็จทางการเรียนหรือคุณภาพผู้เรียนสูงขึ้นจริงๆหรือไม่นะฮะเพราะนั้นถ้าหากว่าสำเร็จจริงจริงๆก็คือสำเร็จจริงแล้วนะครับตอนนี้นะฮะแล้วครูอีกหลายคนก็จะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายด้วยกันครับ
1: ครูมีอุปกรณ์ให้พวกเรานะคะเราจะสังเกตเห็นว่าครูเอาลูกโป่งลอยอะไรวะลอยน้ำเห็นไหมคะเป็นอ่างใหญ่แต่คราวนี้เราจะมาทำการทดลองทั้งหมดเลยคงไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ตัวแทนกลุ่มนะคะมาหยิบเอาขันคนละใบแล้วก็ไปลองน้ำแล้วก็เป่าลูกโป่งแบบนี้ค่ะนะคะเป่าลูกโป่งแบบนี้แล้วก็ลองลอยในน้ำดูซิว่าแล้วลองกดดูว่ามันรู้สึกอย่างไรนะคะให้ลองสัมผัสดูทุกคนนะคะจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เรากดลงไปมันรู้สึกไงเอาเก็บความรู้สึกไว้นะคะเพราะครูจะให้เราเนี่ยลองสังเกตจากสัมผัสแล้วเดี๋ยวครูจะมีแบบให้เราฝึกตั้งคำถามนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปด้วยค่ะเดี๋ยวทำการทดลองอันนี้ซะก่อนนะคะ
0: จากแนวคิดที่ว่าถ้าเราจะทำอะไรให้สำเร็จต้องระเบิดจากข้างในก่อนนะในโรงเรียนไทยวิทยาคมก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนครูส่วนหนึ่งที่สมัครใจเข้ามาร่วมนะตอนนี้ในความสำเร็จเนี่ยครูเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้แล้วร่วมดำเนินการแล้วก็มีครูอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาร่วมด้วยแล้วเพราะนั้นเป้าหมายที่ผมตั้งในอนาคตต่อไปในฐานะที่เป็นประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาของกรุงเทพธานีเนี่ยก็เลยคิดว่าจะขยายไปถึงทั้งหมด21โรงเรียนในจังหวัดกรุงเทพธานีทั้งหมดเลยในการร่วมกับเพื่อนผู้อำนวยการโรงเรียนของกรุงเทพธานีทั้งหมด21โรงเรียนเนี่ยนะครับเรามีการขยายและมีการอบรมให้กับผู้บริหารให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระทั้งหมด21โรงเรียนในการร่วมกันตรงนี้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจแล้วตัวนี้ทุกคนก็พยายามที่จะพัฒนาในกลุ่มของโรงเรียนเราเองนะครับก็มีความมั่นใจว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนก็สามารถที่จะปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับซึ่งความสำเร็จเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบริบทของโรงเรียนทั้งหมด21โรงเรียนตรงนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผู้บริหารของสำนักงานเขตก็ได้กรุณาส่งทีมศึกษานิเทศทั้งหมดมาช่วยมาดูแลไม่ใช่เฉพาะที่อุทัยวิทยาคมนะครับทุกโรงเรียนที่เข้าโครงการอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งในขณะนี้โรงเรียนทั้งหมด21โรงเรียนของจังหวัดอุทัยธานีที่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษานะครับได้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ไฟสเตปและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เต็มพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในความสำเร็จด้านคุณภาพเนี่ยก็จะอยู่ที่บริบทของแต่ละโรงเรียนครับ
1: จากการที่นักเรียนได้ศึกษาทั้ง3สถานการณ์นะคะมีใครสงสัยมั้งคะสงสัยอะไรลูก
2: ในขณะที่เรือกำลังลอยค
1: ่ะ
2: มีแรงในการช่วยทำให้เรือลอยด้วยไหมคะ
1: น้ำจะเป็นตัวช่วยอะไรคะลูกพยุงวัตถุให้มันทำไมขึ้นให้มันลอยค่ะ
0: ปัจจัยที่นำมาซึ่งความสำเร็จในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เนี่ยในมุมมองของผมคิดว่าน่าจะเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษานะฮะแล้วก็ผู้เรียนแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถที่จะมาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมชุมองค์กรได้อย่างไรมีแนวคิดที่เป็นแนวคิดเดียวกันหรือไม่นะฮะตรงนี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดครับ
1: การทำโคชชิ่งแอนด์เมนเทอริงนะคะมีขั้นตอนอย่างนี้ค่ะขั้นแรกเราก็คือจะเลือกคู่กันเลือกคู่กันแล้วก็ไปวางแผนทำแผนกันนะคะแล้วเราก็ไปสะท้อนซึ่งกันและกันว่ามีการสอนกันอย่างไรแล้วเราก็เอาผลการสะท้อนตรงนี้ค่ะไปปรับปรุงแผนการสอนต่อไปให้มันพัฒนาขึ้นนะคะจากการที่เราศึกษาทำการทดลองใช่ไหมคะหนูก็ได้อะไรออกมา
3: ความหนา
1: แน่นแล้วความแน่นมันมีกี่แบบลูกคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามาเป็นคู่บัดดี้กันนะคะเราก็จะมีคู่คิดมาคอยติงแล้วว่าเอ๊ะตรงนี้มันไม่เหมาะสมตรงนี้มันดีแล้วนะคนนี้แบบคือสอนแบบนี้ดีสอนแบบนี้ไม่ดีใช่ไหมคะก็ทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนของเรามีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกันเองแล้วก็มีเพื่อนต่างหมวดด้วยนะคะอันนี้คือข้อที่คิดว่าดีค่ะการจับคู่ที่ต่างกลุ่มกันนะคะคิดว่ามีจุดดีตรงที่ว่าคนเราเนี่ยจะมีการเก่งคนละแบบก็คือหมวดนี้อาจจะเก่งทางด้านนี้หมวดวิทย์เราอาจจะเก่งอีกแบบนึงพอเราได้ไปดูของเขาเนี่ยเราก็จะมากลับ ลับมาปรับปรุงของเรา
3: วันนี้พี่ก็อยากให้หนูดูแผนของพี่หน่อยนะคะว่าในพื้นฐานธรรมชาติวิชาของพี่เนี่ยของพี่จะเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาการนำเข้าสู่บทเรียนของพี่ก็จะมีนำเข้าสวดมนต์ไหว้พระก่อนเจริญจิตภาวนา
1: ก็คือเอามาดูแผนการสอนนะคะก็คือพี่ก็จะมาดูว่าแผนการสอนของเราเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วมีจุดควรพัฒนาหรือว่าเพิ่มเติมอะไรบ้างเราก็บอกพี่เขาไปว่าของพี่เนี่ยเขาไม่มีจุดเล้าให้เด็กสนใจแต่ของเราเองเราเป็นคนที่พูดเร็วพี่เขาบอกว่าพูดช้าๆหน่อยนะแล้วเป็นคนชอบสั่งนู่นสั่งนี่พี่ก็เลยบอกว่าอย่าสั่งนักเรียนให้เชิญชวนอะไรประมาณนั้นนะคะเราก็คือคิดว่ามันดีขึ้นนะคะ
3: ในส่วนของพี่เนี่ยก็จะถามน้องว่าพี่สอนเป็นยังไงคะน้องก็บอกว่าพี่เนี่ยจะสอนแบบไม่ค่อยมีสื่อจะน้อยแล้วก็ไม่ค่อยเร้าใจเด็กเท่าไหร่พอเสร็จแล้วพี่ก็มาปรับปรุงในเรื่องของแผนนะคะก็มามีสื่อเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมที่เร้าใจ
1: จากการที่เพื่อนๆ เราได้อธิบายใช่ไหมคะว่าความหมายของแรงพยุงเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นตัวที่เกี่ยวข้องก็คือความอะไรคะความหนาแน่นถูกไหมคะแล้วเราจะเห็นว่าไหมคะถ้าช่างในอะไรช่างในน้ำกับช่างในอากาศเราจะสังเกตเห็นว่าเครื่องช่างที่เพื่อนวาดมาเป็นไงคะช่างในอากาศเป็นไงลูกเครื่องช่างมันเป็นไงมากกว่าที่ช่างในน้ำแสดงว่าในน้ำมีแรงอะไรคะมีแรงคอยพยุงวัตถุอันนี้โอเคไหมคะเข้าใจไหมคะค่ะ
3: คือจากครั้งที่แล้วนะคะที่พี่ดูหนูก็จะแบบคิดใจร้อนสอนเร็วไปหน่อยนะคะแล้วก็ชอบสั่งนักเรียนนะคะแต่ในวันนี้ที่หนูสอนนะคะที่พี่ดูหนูก็ปรับปรุงดีขึ้นนะคะสอนก็ช้าลงนะคะนะคะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมันก็มีกรอบในการพิจารณาอยู่ด้วยกัน5ส่วนนะคะในส่วนแรกก็คือแนวคิดส่วนที่2คุณลักษณะแล้วก็อันที่3คำนิยามความพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกัน
1: พี่สอนเหมือนช้าไปนิดนึงแล้วก็บางครั้งเนี่ยหนูอยากให้มันมีสิ่งที่แบบตื่นเต้นนะคะบางช่วงบางทีเราลาบไปแล้วก็สื่อพี่น่าจะมีสื่อ ICT อะค่ะเดี๋ยวนี้เราหาได้แล้วให้มันแบบมากระตุ้นเขานิดนึงนะคะเนาะโอเคเน
3: า
1: ะเข้าใจนะคะ
3: จะได้หานะคะ
1: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ
3: แล้ววันนี้ยังไงดีนะคะวันเราจะไปทำอะไรกันดี
1: เมื่อกลางวันนี้เดี๋ยวจะไปเยี่ยมบ้านเด็กค่ะเราพี่เยี่ยมได้กี่บ้านแล้วคะ
3: เยี่ยมครบแล้วค่ะ
1: โอ้เก่งจังเลยของหนูยังเด็กต้องหลายบ้าน
3: ค่ะทุกวันนี้การเรียนการสอนตั้งแต่มีบัดดี้นะคะเรามีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันมากเลยค่ะสมัยก่อนนะคะเด็กเนี่ยความสนใจจะน้อยแต่เดี๋ยวนี้เด็กมีความสนใจกระตือรือร้นที่จะมาเรียนมากขึ้นนะคะเพราะเรามีทั้งสื่อนะกิจกรรมที่หลากหลายและมีบัดดี้เข้าไปนั่งดูในการสอนหรือว่าเข้าไปเป็นผู้ร่วมด้วยเด็กๆ เขาก็ตื่นเต้นนะคะมิทวัฒน์ลองตอบสิลูกหนูเหลือ20บาทหนูเอาไปทำอะไรคะ
4: เอาไปหยอดใส่กระปุกออมสินค่ะ
3: ไปหยอดใส่กระปุกออมสินของวิทวัฒน์เขาไปหยอดใส่กระปุกออมสินนะคะของคนอื่นนอกเหนือจากการไปหยอดใส่กระปุกออมสินมีไปทำอะไรอีกไหมหรือว่ามีสลึงพึงมันจบให้ครบบาทไปตลาดใช้ให้เกลี้ยงเตรียมกระเป๋าไม่ใช่แหละคะผลตอบรับของนักเรียนเด็กก็จะสนใจเรียนขึ้นแล้วผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนหรือว่าการเก็บคะแนนของนักเรียนเนี่ยก็จะมีคะแนนเก็บที่ดีขึ้นการจัดทำกิจกรรมเราเก็บจากกิจกรรมประเมินของสภาพจริงด้วยนะคะเด็กก็จะเรียนแบบไม่เบื่อแล้วมีคะแนนเก็บให้เขาและผลการเรียนจากการสอบการทำข้อสอบก็ดีขึ้นนะคะผลการเรียนก็มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้เป็นจังหวัดอุทัยธานีนะคะเนี่ยดอยกะเหรี่ยงนักเรียนเคยไปไหมคะดอยกะเหรี่ยง
5: ไม
3: ่เคยเดี๋ยวครูจัดทัวร์ไปดอยกะเหรี่ยงไปดูดอกไม้เมืองหนาวไปดูทิวลิปไป
1: ผลตอบรับนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนแบบนี้ก็คือเด็กเป็นกันเองกับเราผลการเรียนดีขึ้นนะคะแล้วกิจกรรม

0: างๆเนี่ยก็คิดว่าเขาน่าจะชอบเพราะเขาดูเฮฮามีความสุขอะค่ะ
1: นักเรียนจากการที่เราได้ทำการทดลองนะคะครูมีคำถามนะคะว่าการที่เราชั่งดินก้อนน้ำดินน้ำมันในอากาศเนี่ยกับในน้ำเนี่ยอะไรหนักกว่ากันใครพร้อมที่ตอบยกมือค่ะไอ้หนูไอ้ลูกสาวเชิญค่ะ
2: ชั่งในอากาศจะหนักมากกว่า
1: ชั่งในอากาศจะหนักมากกว่าชั่งในน้ำเพราะฉะนั้นครูถามต่อเลยนะคะว่าเหตุผลที่มันชั่งในอากาศหนักกว่าในน้ำเพราะอะไรอ๋อโอเคค่ะ
3: เพราะในน้ำจะมีแรงพยุงครับ
1: ในน้ำจะมีแรงพยุงโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะตบมือให้หน่อยค่ะใครสงสัยอะไรอีกบ้างคะนอกจากของเพื่อนว่ามาเลยลูก
4: สงสัยว่าทำไมน้ำแข็งบางก้อนก็ลอยบางก้อนก็จมคะ
1: ความหนาแน่นของน้ำแข็งมันทำไมคะการลอยของวัตถุเนี่ยวัตถุที่มันลอยต้องมีความหนาแน่นน้อยกว่าอะไรคะลูกน้ำแข็งอยู่ในน้ำใช่ไหมคะความหนาแน่นมันจะน้อยกว่าแล้วมันก็จะลอยลูก
5: โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้พัฒนากระบวนการสร้างชุมชนในการเรียนรู้มา1ปีการศึกษานะครับผลสัมฤทธิ์ของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคมที่จะให้ต่อเนื่องและยั่งยืนตัวนี้ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับที่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนได้รับรางวัลเรื่องด้านคุณธรรมในระดับประเทศมานะครับและที่สำคัญที่สุดคือที่มองเห็นชัดเจนนะฮะปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูที่มีความอาวุโสสูงกับครูที่มีความอาวุโสน้อยเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันใจเขาเปิดกว้างมากขึ้นนะครับรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้สูงขึ้นก็ทำให้บรรยากาศในการจัดกระบวนการเรียนรู้ดีขึ้นนะสิ่งสำคัญเป็นรูปธรรมออกมาได้ชัดเจนอีกอันนึงก็คือเมื่อปีการศึกษาที่แล้วที่2557เนี่ยนะครับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของเรามีการพัฒนาขึ้นมา 29.4% ซึ่งสูงที่สุดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42นะฮะแต่เราก็ไม่หยุดเพียงแค่นี้นะครับเราจะต้องพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดครับเพราะพลังของเรากำลังใจของเราสูงอยู่แล้วครับในขณะนี้ครับผม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเกตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1 กลายเป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4 จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง 1 จนถึง 3 นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น 3 กำลัง 4 ส่วน 2 ลบ 1 กำลัง 4 ส่วน 2 นะครับก็จะได้เป็น

1ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะแทนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ f(x) เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ2 c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป f(x) ให้ได้ก่อนนะครับ f(x) a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง 2 ลบ 4
x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12 x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก2 x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

การเรียนการสอนที่ดีเนี่ยมันจะต้องรวมกันหลายศาสตร์เข้าด้วยกันที่เราเรียกว่าบูรณาการพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรู้ถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าความจริงมันอยู่ตรงไหนหลักของพุทธธรรมเนี่ยเป็นนามธรรมชั้นสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าจะลดหย่อนให้มันเห็นเป็นพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมจริงเราต้องใช้หลักจิตวิทยาเข้าไปช่วยหลักจิตวิทยาเป็นหลักของพฤติกรรมที่แสดงเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับบวกกับหลักการสอนด้วยเอาทั้ง3ศาสตร์นี่มารวมเข้าด้วยกันนักศึกษาครับวันนี้เราจะเรียนวิชาการเขียนภาพประกอบนิทานจุดเริ่มต้นเนี่ยผมเอามาสอนในวิชาการสร้างสื่อการเรียนการสอนเทคนิคอย่างนึงที่สำคัญก็คือเทคนิคการเขียนภาพหรือการวาดเพื่อเอารูปภาพมาประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับแต่นี้จุดอ่อนของการเขียนภาพเท่าที่ผ่านมาก็คือว่าครูไม่กล้าเขียนภาพครูเขียนภาพไม่ได้ครูเกิดความกลัวเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ว่าเอ๊ะทำไงเราถึงจะเขียนภาพสอนคนให้เขียนภาพได้ง่ายๆก็เริ่มต้นจากหลักใหญ่ๆก็คืออย่าให้ผู้เรียนกังวลเรื่องการเขียนภาพมันจะมาจากความสนุกสนานของการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาก่อนงานที่เราจะเขียนต่อไปนี้จะเป็นงานเขียนที่เขียนตามแบบก่อนกติกาอย่างเคร่งครัดนะครับในระหว่างที่เขียนลากเส้นไปเนี่ยให้ทุกคนจ้องดูที่จอถ้าครูลากไปทางไหนเราก็ลากตามด้วยจนกว่าจะจบเมื่อไหร่นั่นแหละถึงบอกว่าดูรูปตัวเองได้นะพร้อมยังทุกคนพร้อมเริ่มลากกันไปเฉียงๆนิดนึงขยุกขยักนิดนึงเปลี่ยนทิศลงมาแล้วขยุกขยัก

0: ขยุกขยักสังเกตได้ดีสังเกตได้ดี
1: พอเสร็จปุ๊บเราจะรู้เลยว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะรู้สึกมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับรูปตัวเองเช่นการขำ
0: โหยุ่งเลยกันนี่อ่ะพอยกมือขึ้นพอ
1: แล้วในความขำและสนุกเราค่อยอธิบายก็ฟังว่าไอ้ที่เราทำกิจกรรมตรงนี้ไปเนี่ยมันคือกิจกรรมอะไร
0: รูปภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นรูปอะไร
2: ปลาน
0: ะครับเป็นรูปปลาแต่มันเป็นปลาจริงๆไหมเป็นปลาเหมือนจริงไหม
2: ไม่เหมือน
0: มันไม่เหมือนจริงแต่ทำไมเราดูว่าเป็นปลาร ูปร่างรูปทรงมันบอกให้รู้ว่านี่คือปลา
1: ให้เด็กเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ก่อนว่ามนุษย์ยึดติดอยู่กับอะไรเหตุที่เขาเขียนภาพไม่ได้เขายึดติดเรื่องอะไรถ้าเขายึดติดเรื่องความเหมือนจริงเนี่ยเขาจะเขียนยาก
0: บอกได้ว่าปลามีลักษณะเป็นยังไงมีหางมีครีบมีเกล็ด
2: ม
0: ี
2: ปาก
0: มีตาเพราะฉะนั้นปลาที่แต่ละคนพูดเนี่ยถ้าเขียนมาจะเหมือนกันไห
2: ม
0: ไม่เหมือนเพราะมันต่างคนต่างมโนคิดเอาใช่ไหมครับเพราะนั้นสรุปแล้วภาพที่เราจะเขียนสามารถที่จะเขียนภาพประกอบมันได้ถึง3แบบด้วยกันจริงไหมครับแบบที่1คือภาพเขียนแบบเหมือนจริงแบบที่2คือภาพเขียนแบบไม่เหมือนจริงภาพแบบที่3คือภาพแบบพ่วงแห่งความคิดเป็นภาพนามธรรมภาพแบบนี้จะเขียนยากที่เราจะเรียนวันนี้เราจะเรียนสิ่งที่ง่ายที่สุดคืออันไหนใน3ตัวนี
2: ้
0: แบบไม่เหมือนจริง
1: เราหาวิธีการที่ให้เขาเขียนตามที่เขาจะยืดหยุ่นได้เช่นเขาเขียนภาพให้มันบิดเบี้ยวได้ซึ่งภาพบิดเบี้ยวมันเป็นภาพไม่เหมือนใช่ไหมครับทุกคนถนัดอยู่แล้วไอ้ภาพไม่เหมือนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเอาภาพไม่เหมือนมาสร้างให้เป็นประโยชน
0: ์มาดูว่าเขียนภาพที่ไม่เหมือนแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราควรจะเริ่มศึกษาของมันก็คือเรื่องเส้นเหล่านี้คือวัตถุดิบของภาพถ้าวัตถุดิบดีภาพก็มีโอกาสจะดีด้วย
1: พอทุกคนเห็นประโยชน์ของคุณภาพของเส้นแล้วเราก็ลองให้ฝึกเส้นจริงๆดู
0: ลองฝึกทักษะให้ทำเส้นให้เท่าๆกันทางนอน10เส้นสั้นบ้างยาวบ้างทางตั้ง10เส้นสั้นบ้างยาวบ้างลองดูดิ
1: บางคนพอเลย5เส้นไปเริ่มจะเร็วแล้วเริ่มจะคือคลองสติไม่ค่อยอยู่เพราะเราสังเกตเห็นสิ่งนี้เราก็กระตุ้นโดยวิธีอื่นเช่นลองช้าลงซิลองเส้นสั้นลงซิจนกว่าเขาจะเห็นคุณภาพของเส้นเขาการฝึกโดยวิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เด็กรู้จักสังเกตควบคุมอันนี้คือหลักการใช้สติมันก็เข้าไปสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาพอเขาเข้าใจตรงนี้ได้แล้วเราก็เริ่มจากปฏิบัติการให้เขียนภาพจริงๆนะครับก็คือให้เขียนภาพการ์ตูน
0: ในการเขียนการ์ตูนครั้งนี้เราเขียนไปตามหลักของจิตวิทยาการเรียนรู้โดยธรรมชาติก็คือเรียนแบบพอรู้จังหวะเส้นรู้จังหวะรูปร่างรูปทรงนานๆไปแล้วสังเกตดูนะครับทุกคนแต่ละคนจะค่อยๆทิ้งแบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในที่สุดพอชำนาญแล้วเนี่ยจะไม่มีแบบเลยจะเป็นของตนเองโดยอัตโนมัติ
1: ผมก็จะบอกว่าลองนะจะให้คะแนนของความใกล้เคียงให้รูปแบบที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับแล้วให้จำนวนรูปเท่ากับต้นฉบับตรงนี้ไม่ใช่การบังคับนะครับแต่เป็นการชี้ทางให้ผู้เรียนรู้จักมีกฎเกณฑ์ในการเรียนมันก็เข้าไปสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาการเรียนรู้ที่มีระเบียบวินัยมันจะทำให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากกว่าการปล่อยปละละเลยที่สำคัญที่สุดคือวัสดุนะครับวัสดุที่ผมใช้ในการฝึกนี่ก็คือปากกาหรือวัสดุที่ลบไม่ได้เลยมันทำให้เราใจจดจ่อที่ปลายปากกาเราไม่จำเป็นต้องไปลบถ้าเราใจจดจ่อมีสติอยู่ตรงปลายปากกาตลอดเวลาและคิดตลอดเวลาว่าจะลากจากไหนไปไหนลากช้าๆอย่างมีสติปรากฏว่าไม่นานนะภาพมันก็เสร็จตามที่เราต้องการมันสร้างความมั่นใจมากเลย
0: สมมติว่าเขียนด้วยปากกากับเขียนด้วยดินสอเนี่ยความรู้สึกต่างกันไหม
2: ต่าง
0: ต่างยังไง
3: ถ้าคือดินสอเราล้างไปใช่ไหมครับว่าถ้าเราผิดได้เราก็ลบได้แต่ถ้าปากกาเนี่ยเราล้างไปแล้วคือว่าลบไม่ได้เลยครับ
0: มันทำให้เกิดความตั้งใจมั่นใจมากขึ้นแสดงว่าทำให้เกิดสติมากขึ้นจริงไหมครับ
1: พอขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บนะครับตัวต้นไม้ตัวอะไรที่เป็นฉากของหนังสือเด็กอะไรทั้งหลายก็ตามนะครับที่มันมีอิสระมากคือตัวต้นไม้ให้เขาค่อยๆเขียนทีละใบตามเราร
0: ูปที่เราจะวาดต่อไปนี้จะเป็นการเรียนแบบแต่เป็นการเรียนแบบภาพที่ครูเขียนข้างบนจอนะครับเดาออกไหมมันคืออะไรเดาได้

0: จนในที่สุดมันสลับซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเขาสังเกตเห็นว่าถ้าเขาอยู่ๆเขามาเขียนเลยโดยที่เขาไม่รู้ขั้นตอนมาก่อนเนี่ยใบที่มันไขว้ไปมาวัตถุที่มันสลับซับซ้อนไปมาเนี่ยถ้าอยู่ๆให้เขามาเขียนเนี่ยถามว่าเขาจะเขียนได้ไหมทุกคนจะตอบว่าไม่มีทางที่จะเขียนได้แต่ที่เขาเขียนได้ทุกคนขณะนี้เพราะค่อยๆเขียนไปทีละขั้นทีละตอนถ้าเราดูต้นหญ้าที่เราเขียนจนเสร็จเนี่ยมันเหมือนกับยากใช่ไหมครับมันเหมือนกับยุ่งยากมากเลยแต่แท้ที่จริงความยุ่งยากมันเกิดจากความมานะค่อยๆเติมทีละน้อยทีละน้อยเพราะในชีวิตจริงก็เหมือนกันถ้าเรามองใครที่สำเร็จแล้วมองเป็นภาพรวมปุ๊บทีเดียวเนี่ยมันเหมือนโอ้ทำไมมันยากจังแต่แท้ที่จริงเราค่อยๆเป็นค่อยไปถ้านักศึกษาหรือนักเรียนที่เขาเขียนภาพเนี่ยค่อยๆเขียนทีละน้อยทีละน้อยเขาจะรู้ว่าขั้นตอนในชีวิตประจำวันในชีวิตจริงๆเนี่ยมันค่อยๆไปทีละน้อยทีละน้อยพอเสร็จตรงนี้เสร็จครับค่อยๆเพิ่มตัวละครเข้าไปในที่สุดไอ้ตัวละครที่เขาเขียนเดี่ยวๆมันจะเข้ามาอยู่ในป่าในสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เป็นภาพประกอบที่สมบูรณ์ขึ้นขั้นต่อไปเป็นขั้นสำคัญก็คือขั้นระบายสีคนที่ไม่เคยเรียนศิลปะมาก่อนเนี่ยจะมีวิธีการระบายสีให้สวยได้อย่างไรวิธีการให้หลักเขาก็ไม่ยากครับเวลาจะระบายควรจะจัดกลุ่มสีก่อนให้นักศึกษาแบ่งสีออกเป็นชุดชุดหนึ่งมี3สีสีที่1เป็นสีดำน้ำตาลแดงชุดที่2น่าจะขึ้นต้นด้วยน้ำตาลแดงส้มโอเคได้แล้วครับแล้วก็ระบายลงไปเป็นชุดเหมือนเดิมมีสีอะไรบ้างชุดที่3แดงส้มเหลืองระบายลงไปเลยเวลาระบายวัตถุอะไรก็ตามถ้าเรากำหนดว่าระบายด้วยกลุ่มสีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผู้เรียนจะลืมเรื่องความเหมือนจริงไปเขาจะนึกแต่เรื่องกลุ่มสีทีนี้ถ้าเราระบายไป3สีแล้วมันกลมกลืนทั้ง3สีเนี่ยไอ้ช่วงการรอยต่อมันทำให้กลมกลืนเนี่ยมันจะทำให้ตาเรารับรู้แบบนุ่มๆแล้วไอ้ความนุ่มของมันนี่แหละมันไปต่อจากสีหนึ่งไปสู่สีหนึ่งเนี่ยมันทำให้สีนั้นสวยโดยอัตโนมัติเพราะนั้นมันเลยกลายเป็นจิตวิทยาว่าอ๋อสวยนะเราก็ระบายสีได้นี่โดยที่ลืมความเหมือนจริงไปว่าต้นไม้สีอะไรเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไปนึกถึงว่าต้นไม้ต้องใบสีเขียวเท่านั้นเราสอนเด็กตั้งแต่เริ่มต้นให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นจริงตามที่ตาเห็นก็มีไม่ให้ยึดติดกับสิ่งที่มองเห็นผลดีที่เกิดจากวิธีสอนแบบนี้ครับเท่าที่สังเกตเห็นก็คือ 1. ผู้เรียนไม่กังวลเรื่องความเหมือนจริงหรือไม่เหมือนจริงในประเด็นที่จะสร้างสรรค์งานความเนียนและความสวยมันเกิดจากสมาธิเกิดจากการคิดไตร่ตรองด้วยตนเองตรงนี้คือหลักสำคัญทางพุทธศาสนาก็คาดหวังว่านักศึกษาที่ผ่านถึงตรงนี้ไปเนี่ยเขาจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่เขาได้ฝึกจากตรงนี้ไปเนี่ยไปประกอบวิชาชีพให้สมบูรณ์มากขึ้น
1: และวันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี2เมล็ดพันธุ์ครูที่กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระดับปฐมวัยได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์วิวัฒน์ไปประยุกต์ใช้ในการสอนกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนตัวน้อยของพวกเขา
2: สำหรับเทคนิคของอาจารย์วิวัฒน์นะครับที่นำมาใช้กับบทบาทของครูนะครับก็คือได้ผลดีมากนะครับเด็กเขาสามารถเรียนรู้นะครับจากภาพวาดจากสีต่างๆที่เขาใช้นะครับ
3: เด็กๆครับวันนี้คุณครูเอจะให้เด็กทุกคนทำกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับให้เด็กๆทุกคนใช้สีวาดภาพเกี่ยวกับหน่วยโลกสวยด้วยมือเราได้ไหมครับเด็กๆ
4: ได
3: ้
4: ค่ะ
3: เอาล่ะโดยที่เด็กๆใช้สีมากกว่ากี่สีลูก5สีเด็กๆต้องใช้ดินสอในการวาดไหมครับไม่ต้องใช้อะไรได้เลยลูกใช้สีเทียนได้เลย
2: เด็กเขาจะได้เทคนิคการวาดรูปอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็เรียนรู้จากภาพของตัวเองครับคือการใช้สีที่ให้เกิดความรู้สึกนะครับต่างๆแล้วก็เด็กเขาจะเกิดความมั่นใจและความภูมิใจในผลงานครับ
5: โลกมีดาวอยู่ตัวนึง
3: โลกมีดวงดาวอยู่หนึ่งดวงแล้วก็มีต้นไม้เยอะแยะ
6: คนกำลังปลูกต้นไม
3: ้คนกำลังปลูกต้นไม้ปลูกที่ไหนลูก
6: ปลูกที่บ้าน
3: ปลูกที่บ้านปลูกเพื่ออะไรคะโยก
6: ปลูกเพื่อภาวะโลกร้อน
3: ปลูกเพื่อลดภาวะโลกร้อนปรบมือให้กับโยกหน่อยเป็นคำตอบที่ดีนะครับเด็ก
7: ๆบ้านของฉันเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมีประตูและหน้าต่าง
8: มีเ
4: การเป็นครูอนุบาลสิ่งที่เด็กชื่นชอบมากที่สุดก็คือคุณครูจะต้องวาดรูปเป็นวาดรูปสวยแล้วก็การให้สีสันอย่างเงี้ยค่ะได้เรียนกับอาจารย์ท่านก่อนที่มาฝึกเนี่ยหนูว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากอะค่ะคือทำให้เรามั่นใจที่จะวาดถ้าเราวาดอย่างมั่นใจเด็กที่มองเราขณะวาดเด็กก็จะมั่นใจได้ว่าหนูต้องทำให้เหมือนคุณครูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กก็จะมั่นใจที่จะวาดเหมือนเราวันนี้คุณครูจะมาให้เด็กๆเนี่ยวาดภาพบ้านของคุณครูเนี่ยมีหลังคา

0: ประตูประตูมีหน้าต่างแต่จะสวยกว่านี้ถ้าเราระบายสีเด็กๆดูนะเสร็จแล้วบ้านของครูสวยไหมต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆเนี้ยไปวาดบ้านของตนเองแล้วนะคะวาดให้สวยๆเลยเดี๋ยววาดประจำโต๊ะ
1: หนูก็จะพยายามถ่ายทอดเหมือนที่หนูได้รับกับอาจารย์ในวันนะคะหนูอยากให้เด็กเนี่ยมีทัศนคติที่ดีกับศิลปะอยากให้เขามีทั้ง4ด้านนะคะพัฒนาการทั้ง4ด้านร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาเกิดขึ้นกับเด็กในขณะที่เขาทำงานศิลปะค่ะ
2: จิตวิญญาณความเป็นครูคือการแสวงหาแนวทางให้นักเรียนหรือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับว่าวิธีการที่เราแสวงหาและสร้างสรรค์มาหลายสิบปีเนี่ยก็ทำให้นักศึกษาที่เป็นผลผลิตของเราเนี่ยสามารถเอาความรู้ความสามารถตัวนี้ไปใช้ได้ตัวเขาเองสอนได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็จะพัฒนาเด็กไปสู่การมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ปริพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรตกำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1

1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับแล้วก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ f(x) เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับ
เราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ12 x อินทิเกรตได้เป็นลบ12 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก2 x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจด้วยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้ง

0: เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: BLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
4: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
5: ภูเขาไฟ
6: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
3: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
4: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
5: ครับ
6: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

0: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กำลัง2บวก sin กำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของcos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180ครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับ

จะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซส์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซส์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงโคแดนที่4นะครับซึ่งในโคแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับ

0: ใจดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
2: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
4: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
2: ไม่ทราบค่ะ
4: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
4: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
4: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
5: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
4: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
4: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
4: เก่งมากจากสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
6: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
4: ใช่จ้ะ
6: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
4: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็น

0: ดำครับผม
1: บัวแดงล่ะคะ
2: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
1: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
3: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
1: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
4: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
5: เต่าครับ
1: ถูกต้องค่ะข้อ 2.อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
6: ้ปลาดาวครับ
1: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงั้นนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
4: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ค่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยอัลลิปรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การศึกษาไทยเราเนี่ยคือเชื่อในการเอาตัวหนังสือเอาความรู้มาให้จำว่าความรู้มันเป็นอย่างนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้ไม่ฝึกให้เด็กค้นหาเองการบอกความรู้ไม่ใช่ที่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าไปจบที่การบอกความรู้เด็กก็จะไม่สามารถคิดในการสร้างความรู้ได้เอง
1: ถามว่าท่องจำไม่มีประโยชน์เลยหรือก็คงไม่ใช่นะครับบางอย่างเราคงต้องจำบ้างแต่พอเราท่องจำไปนานๆพอท่องจำไปทุกๆระดับนะครับตั้งแต่ประถม1ไปจนถึงมัธยมอาจจะรวมทั้งมหาวิทยาลัยด้วยมันก็เกิดปัญหาเกิดปัญหาอะไรมันเกิด mindset ที่ว่าฉันก็จะใช้สิ่งที่ฉันจำถ้าฉันอะไรจำอะไรไม่ได้ฉันจะไม่ทำฉันจะไม่คิดฉันจะไม่กล้าที่จะแม้กระทั่งใช้หลักการในการที่จะคิดแก้ปัญหาหรือเผชิญกับปัญหาสมัยก่อนมันอาจจะอยู่ได้เพราะโลกมันไม่ซับซ้อนมากถ้าเราจะไปสู่โลก 4.0 ถามว่าเราต้องทำอะไรเราต้องสอนเด็กให้คิดเป็นพูดง่ายแต่ทำยาก
2: แต่ถ้าเราหันกลับมาดูที่ผลการประเมินความสามารถหรือทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผลต่างๆของนักเรียนไทยด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโครงการโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพีซ่าเมื่อปี2561ที่ได้ทำการประเมินทักษะของนักเรียนอายุ15ปีด้านการอ่านนักเรียนไทยเราอยู่ในอันดับที่68คณิตศาสตร์อันดับที่59และวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่55จากทั้งหมด79ประเทศและถ้าเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกประเทศไทยนำหน้าเพียง2ประเทศคืออินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เท่านั้นประมาณ160ของนักเรียนได้คะแนนด้านการอ่านต่ำกว่าสมรรถนะขั้นต่ำและ153มีคะแนนไม่ถึงระดับสมรรถนะขั้นต่ำในด้านคณิตศาสตร์และในขณะที่144ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์สมรรถนะขั้นพื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งเหล่านี้อาจจะสะท้อนในแง่มุมหนึ่งว่าหลักสูตรที่เรากำลังใช้อยู่ไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะพื้นฐานหรือศักยภาพที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่หรือไม
3: ่ตัวหลักสูตรหรือว่ารูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่ถูกกำหนดเอาไว้โดยหลักสูตรหลักสูตรที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551ซึ่งในหลักสูตรตัวนี้จะอิงตัวชี้วัดแล้วก็มาตรฐานการเรียนรู้จำนวนมากความท้าทายก็คือคุณครูจะรู้สึกกดดันที่จะต้องจัดการเรียนรู้ให้ครบตัวชี้วัดต่างๆเพราะว่าในการประเมินระดับชาติก็จะมีการอ้างอิงถึงตัวชี้วัดเหล่านี้นะคะคุณครูก็จะเป็นกังวลแล้วก็ตัวหนังสือเรียนแบบเรียนต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสอดคล้องกับพวกตัวชี้วัดเหล่านี้ดังนั้นบางครั้งเมื่อโรงเรียนเลือกที่จะใช้หนังสือเรียนบางเจ้าไปแล้วมันก็จะมีเรียกว่าเป็นโฟลว์ของมันว่าจะต้องเรียนไล่ตามตัวชีวัดเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะคะทำให้คุณครูเองก็อาจจะต้องยึดติดกับตัวหนังสือเรียนเหล่านี้เพราะว่ามันทำให้เขามั่นใจว่าจะทำให้เขาครอบคลุมตัวชีวัดทั้งหมดได้มันก็เลยพันผูกกันไปหมดว่าถ้าหลักสูตรยังไม่เปลี่ยนเนี่ยตัวหนังสือเรียนยังไม่เปลี่ยนเนี่ยคุณครูก็จะมีแรงกดดันตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าเพราะมันไม่ได้มีการกำหนดไว้ในเรื่องของวงจรการทำหลักสูตรมันต้องมีการอัปเดตเนี่ยมันก็เลยจะขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจซึ่งพอเรารู้แล้วว่าโลกข้างนอกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยค่ะจริงความรู้ต่างๆที่อยู่ในตำราหรืออยู่ในหลักสูตรเนี่ยมันก็ควรที่จะถูกอัปเดตอยู่เรื่อยๆตรงนี้น่าจะเป็นอุปสรรคอันนึง
2: นอกเหนือจากหลักสูตรที่เราไม่ได้มีการอัปเดตให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นกรอบที่เราไม่สามารถข้ามไปได้นั่นก็คือตัวชี้วัดต่างๆที่เราอาจจะเน้นไปที่เนื้อหาสาระมากกว่าทักษะหรือสมรรถนะของนักเรียน
0: ในระบบอำนาจเนี่ยทั้งครูทั้งเด็กไม่กล้าคิดต่างนะครับมีการชี้ถูกชี้ผิดจากข้อสอบตลอดเวลาอันนี้คืออันตรายมากเลยของการศึกษาที่เชื่อว่ามันคือการสอนความรู้ที่มีอยู่ความรู้เดียวถ้าเขายังวัดกันที่โอเน็ตวัดกันที่คะแนนสอบของเด็กมันก็ทำให้กลไกของครูกลไกของผอ.ครับเคลื่อนไปที่ตัวเด็กติวโอเนี่ยเพราะเขาวัดกันตรงนั้นความดีความชอบอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเด็กทุกคนเนี่ยเขาก็มีความถนัดเฉพาะตนของเขาเราไม่สามารถมองคนเป็นวัตถุที่จะต้องเหมือนกันการที่วัดมาตรฐานเดียว มันทำให้เด็กที่ไม่ถนัดกลายเป็นเด็กหลังห้องแล้วในระบบที่จะต้องเชิดชูผลงานเด็กหลังห้องก็รู้สึกมีฟิกซ์ไมด์เซตว่าตัวเองไม่สามารถพัฒนาได้เพราะว่าเราโง่เราอยู่หลังห้อง
4: แปลว่านักเรียนอีกจำนวนมากก็ถูกทอดทิ้งไม่ได้เหลียวแลไม่ได้รับการเอาใจใส่เพราะว่าพวกคุณไม่ได้เป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยนะครับมักจะเชิดชูผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จเราจะเห็นว่ามีป้ายติดอยู่หน้าโรงเรียนเต็มไปหมดเลยมีการติดรูปมีความชื่นชมว่าโรงเรียนขอแสดงความยินดีต่อนักเรียนกลุ่มเหล่านี้ที่ต้องบอกว่าเป็นประชากรกลุ่มเล็กในโรงเรียน
0: หน้าห้องจริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยที่อธิบายว่าในบรรดาการเชิดชูต่างๆเนี่ยทำให้เด็กหน้าห้องกลายเป็นเด็กที่ถูกกดดันเพราะตัวเองจะต้องเร่งทำผลงานมันทำให้เขาเกิดฟิกซ์ไมด์เซตเหมือนกันมันทำให้เด็กกลัวความล้มเหลวในอนาคตไม่กล้าทำของยากขึ้นความคาดหวังของคนรอบข้างเขาที่เคยมีต่อเขามันเป็นตัวกำหนดว่าเขาจะล้มเหลวไม่ได้ระบบที่ให้รางวัลระบบที่เชิดชูโดยที่ไม่คำนึงว่ามันจะเกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นเนี่ยมันเสียทั้งสองฝ่าย
4: สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นปัญหาที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่สำคัญเพราะว่าเรากำลังสื่อสารไปกับเยาวชนรุ่นใหม่ว่าเราต้องการคนแบบไหนเราต้องการคนเก่งมีความสามารถในลักษณะแบบนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ฟิตอินกับไอ้สิ่งที่สังคมต้องการเขาก็รู้สึกว่าถ้างั้นเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรที่มันรู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเขาเองเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เนี่ยมันมาลงในส่วนที่เป็นเรื่องของการพัฒนาความสามารถของเยาวชนตามทั้งโรงเรียนทั้งรัฐเองต้องการแล้วเราก็ทอดทิ้งเด็กจำนวนมากที่เขาอาจจะมีศักยภาพมีความสามารถในด้านอื่นๆที่สังคมอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นหรือสำคัญไม่ใช่แค่เท่านั้นพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็เคี่ยวเข็นกับลูกอยากจะให้ลูกเนี่ยเป็นคนเก่งตามความหมายที่สังคมบอกเขาเอาไว้เหล่านี้ก็เป็นการที่เราลงไปกดดันอยู่กับตัวเยาวชนว่าคุณเองก็ควรต้องที่จะพัฒนาตัวคุณเองคุณมีผู้ชนะและคุณก็มีผู้แพ้แต่คุณมีผู้แพ้มากกว่าพอเวลาที่เราพูดถึงทักษะในศตวรรษที่11แล้วเนี่ยต้องกลับเข้ามาสำรวจตัวเราเองก่อนว่าเอ๊ะแล้วตกลงแล้วการศึกษามันเป็นไปเพื่ออะไรมันเป็นไปเพื่อส่งคนเข้าสู่ระบบการทำงานหรือมันเป็นไปเพื่อส่งคนเพื่อที่ใช้เขามีความพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อยู่ตลอดเวลาพอเวลาที่เราพูดถึงทักษะในศตวรรษที่11นั้นตกลงแล้วมันเอื้อประโยชน์ให้กับใครแล้วใครเสียประโยชน์หรือใครถูกมองข้ามบ้างเราไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีเราควรจะต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนว่าตกลงแล้วมันถูกผลิตขึ้นมามันถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีคิดแบบไหนคำถามก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เข้าไปอยู่ในโลกอนาคตแบบนั้น
2: หลายปัจจัยที่เป็นผลพวงจากการวางหลักสูตรการศึกษาไทยที่อาจยังไม่หลากหลายมากพอที่จะทำให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพตัวตนและความสามารถที่แท้จริงรวมถึงระบบและวิธีคิดอาจยังไม่เปิดกว้างมากพอที่จะเชื่อมโลกในโรงเรียนและโลกแห่งความเป็นจริง
5: ตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.ปลายเราเป็นเด็กเรียนที่เรียนได้เกรดเฉลี่ยที่ดีมากมาตลอดเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดก็คือการเรียนซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเรียนได้ดีหรือเราแค่ไม่เคยได้ทำอย่างอื่นมากกว่าเราไม่รู้ว่าเราอ่ะชอบอะไรจนตอนเนี้ยก็ยังค้นหาตัวเองไม่เจอเราอยากได้ทักษะชีวิตมากกว่าเราอยากรู้ว่าเราอยากได้ค้นหาตัวเองอ่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะระบบการศึกษาไทยมันทำให้เราแบบต้องอยู่ในกรอบอยู่ในความรู้สึกว่าเราต้องเรียนตามๆกันมาให้ไหลตามกระแสสังคมแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆอะค่ะ
6: ซึ่งเมื่อก่อนเราเด็กที่ชอบไม่เหมือนกันมานั่งเรียนอยู่ห้องเดียวกันซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่ค่อนข้างยากคนอยากเป็นแพทย์คนอยากเป็นครูคนอยากเป็นนักฟุตบอลคนอยากเป็นนักดนตรีแล้วมานั่งเรียนอยู่ห้องเดียวกันแล้วให้เขามาค้นเจอเอาตอนม.6มาค้นเจอตัวเองเอาตอนอยู่ม .3 ม .4 จะย้ายลู่วิ่งจะย้ายหลักสูตรซึ่งมันมีเด็กบางกลุ่มที่ประสบความสำเร็จเด็กส่วนใหญ่ถูกทิ้งหรือถูกให้เขาต้องไปเสี่ยงดวงเอาช่วงการเรียนใกล้จะจบช่วงชั้นนั้นๆจริงๆแล้วนโยบายการศึกษาบ้านเราก็ดีนะครับแต่การนำไปสู่การปฏิบัตินี่ค่อนข้างยากนโยบายเยอะนโยบายรายวันนโยบายเจ้านายเปลี่ยนทีเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนนโยบายแต่ว่านโยบายที่เคยทำมาแล้วก็ไม่ยกเลิกนะครับ โรงเรียนมีครูอยู่5คนนโยบายสั่งเข้ามารายปีนโยบายสั่งเข้ามารายวันในที่สุดก็รายงานเปเปอร์รายงานเอกสารสิ่งที่จำเป็นที่สุดถ้าอยากเห็นการศึกษาไทยสำเร็จก็คือกระจายอำนาจสู่โรงเรียน
2: ทั้งหมดทั้งมวลกลายเป็นเงื่อนที่พันผูกกันไปจนถึงภาคแรงงานส่งผลให้กลุ่มแรงงานประมาณ160ในช่วงอายุต่ำกว่า38ปีทำงานไม่ตรงกับสาขาที่จบการศึกษาและในอนาคตเราก็จะเห็นแนวโน้มนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วยเช่นกันคำถามที่สำคัญคือเราจะสร้างห้องเรียนในทั่วประเทศให้เป็นพื้นที่แห่งการค้นหาตัวตนค้นหาศักยภาพและความถนัดได้อย่างไร

0: รียนข้ามเส้นตอนนี้เราเน้นไปที่เรื่องของรูปแบบการเรียนรู้โดยเฉพาะหลักสูตรที่เราจะไปโฟกัสออนคลาสรูมเน้นๆซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตจากระบบการศึกษาสามารถก้าวสู่โลกอนาคตได้อย่างมีทิศทางและในเวลาเดียวกันหลักสูตรที่ดีต้องทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงและครั้งนี้เรามาถอดบทเรียนการทำหลักสูตรของที่นี่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
1: แต่ก่อนจะสร้างเราก็มีการศึกษาข้อมูลมีการไปดูงานโรงเรียนทั้งในระบบนอกระบบตลอดถึงโรงเรียนที่สายสามัญสายอาชีพแล้วก็สายกีฬาเพื่อมาวิเคราะห์ว่าโดยความที่จริงแล้วเด็กต้องเรียนรู้และอยู่ด้วยกันหลายๆกลุ่มปีแรกเราก็เลยเปิด2โปรแกรมหลักสูตรก็คือห้องที่เน้นวิชาการ1ห้องแล้วก็ห้องกีฬา1ห้องในปีแรกครับที่นี่เป็นที่ผลิตของนักฟุตบอลทีมชาติเป็นที่ผลิตของนักฟุตบอลอาชีพชื่อดังหลายๆคนที่ส่งให้กับสโมสรต่างๆทั่วประเทศ
2: ดีใจครับที่โรงเรียนมีโปรแกรมดีๆแบบนี้ครับเพราะว่าการเป็นนักฟุตบอลเป็นความฝันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วพอเข้ามาอยู่โรงเรียนนี้ก็เอื้อ

วยให้กับการเป็นนักฟุตบอลด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยครับวิสัยทัศน์ในการเล่นฟุตบอลคือเปลี่ยนไปมากครับก็พอโตขึ้นมามันก็จะเป็นการแบบรับผิดชอบมากขึ้นในตำแหน่งตัวเองเด็กๆก็จะเน้นเอาชนะกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็โตขึ้นมา

0: ได้มากขึ้นนะ
1: พอมีเด็กปริมาณเพิ่มมากขึ้นเราค้นเจอว่าเอ๊ะเด็กมันชอบไม่เหมือนกันที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับทฤษฎีของโฮวาร์ดการ์เนอร์ก็คือ Multiple Intelligence ก็คือเด็กมีความฉลาดมีความต้องการที่จะเรียนรู้หรือมีความถนัดที่แตกต่างกันดังนั้นเราก็เลยมีการออกแบบลู่วิ่งหลักสูตรให้เพิ่มมากขึ้นจาก2โปรแกรมหลักสูตรก็เป็น4เป็น6เป็น8เป็น9จนมาถึงปัจจุบันก็คือ19โปรแกรมหลักสูตรโดยเราเด็กเป็นตัวตั้งในการจัดการศึกษาหลักสูตรก็จะเป็นตัวจักรสำคัญที่จะส่งให้เด็กประสบความสำเร็จรายบุคคลเราก็เลยมีการออกแบบหลักสูตรตั้งแต่ต้นให้เขาได้เลือกได้ค้นหาตามความถนัดของตัวเองที่นี่จะไม่บอกว่าคนเป็นหมอเก่งกว่าคนเป็นนักร้องคนเป็นนักฟุตบอลเก่งกว่าเป็นช่างไฟฟ้าคนเป็นช่างไฟฟ้าเก่งน้อยกว่ากุ๊กหรือเชฟซึ่งเราค้นเจอว่าเด็กแต่ละคนเป็นเลิศได้บนความถนัดบนศักยภาพของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นทุกหลักสูตรที่เราออกแบบไว้และที่เด็กเรียนจบส่งเด็กถึงฝั่งเด็กไปประกอบอาชีพเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศแล้วก็เลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้นี่คือเป้าหมายสูงสุดสำคัญของหลักสูตร
2: ปัจจุบันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีการต่อยอดและพัฒนาลู่วิ่งหลักสูตรขึ้นมาเรื่อยๆจนทำให้ตอนนี้โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลายรองรับความต้องการของผู้เรียนทั้งหมด19ลู่วิ่งหลักสูตรซึ่งเน้นหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนไปตามอาชีพที่นักเรียนต้องการหรือบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่พวกเขามีทักษะพื้นฐานหรือใฝ่ฝันอยากจะต่อยอดอาชีพนั้นๆในอนาคตทั้งนี้โรงเรียนจึงเป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาศักยภาพไปในเวลาเดียวกันหรืออาจเป็นพื้นที่ได้ลองค้นหาตัวตนจริงๆตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาว่าตนเองชอบด้านนี้จริงๆหรือไม่จะได้ไม่เสียเวลาในตอนเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีแต่การจะดูว่าเด็กแต่ละคนเหมาะสมจริงๆหรือไม่ก็ต้องมีการประเมินพื้นฐานหรือแนวโน้มความเป็นไปได้ในตัวผู้เรียนแต่ละคนก่อนไปสู่ลู่วิ่งนั้นๆ
1: การเลือกลู่วิ่งหลักสูตรที่ออกแบบมานั้นเนี่ยมันก็จะมีการกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนเช่นผลการเรียนที่ผ่านมาเป็นยังไงผลในเรื่องของโปรเจกต์โครงการหรือกิจกรรมหรือกิจกรรมต่างๆที่เราเข้าร่วมของเรียนเป็นยังไงเด็กก็จะมีการสอบทั้งข้อเขียนเข้ามามีการสอบสัมภาษณ์มีการวัดแววหรือบางโปรแกรมหลักสูตรถึงขั้นที่ต้องทดสอบเรื่องของสกิลเรื่องของทักษะเพราะเราอยากค้นหาความถนัดเขาให้เจอจริงๆแล้วให้เรียนมาอยู่ที่นี่แล้วนอกจากตัวเองถนัดแล้วเรียนก็ต้องมีความสุขเพราะว่าเมื่อก่อนที่ผ่านมาเด็กบางคนไม่อยากมาโรงเรียนเด็กบางคนเข้ากับเพื่อนไม่ได้เด็กบางคนเรียนแล้วก็เกรดเฉลี่ยก็ไม่เป็นที่พอใจเพราะเขาไม่ชอบที่จะไปนั่งเรียนกับเพื่อนที่ถนัดไม่เหมือนกัน
3: ที่ครูเอาไม้มาตั้งตรงนี้ก็เพื่อให้สายพานมันไม่หลุดออกจากกันใช่ไหม
4: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติไม่กั้นก็จะหลุดออกมาข้างนอกแล้วก็ทำให้หมุนไม่ได
3: ้
4: ไปต่อบอร์ดให้เป็นการสั่งงานโดยใช้บอร์ดผ่านคอมพิวเตอร์
5: เป็นจุดแบบจุดกลมๆอันเดียวแล้วก็เป็นขีดยาวใช่ปะ
4: ใช
5: ่ LED เป็นไฮแล้วก็เป็นโลอันนี้คือหนึ่งตัวแล้วใช่ไหม
4: ใช
1: ่แรกๆมีคนแย่งกันเข้าห้องเรียนสายวิชาการเยอะแต่ตอนหลังมาเอ๊ะหลักสูตรที่เราออกแบบมาทำไมมีเด็กต่างจังหวัดมาสมัครเข้าเรียนผมก็แอบถามผู้ปกครองว่าทำไมเอาลูกมาเรียนที่นี่เขาบอกว่าหลักสูตรที่เราออกแบบมาเหมาะกับลูกเขาพอเรามาปรับหลักสูตรเพิ่มมากขึ้นตามความถนัดของเขาเนี่ยผลปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ของการเด็กไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเรียนไม่จบ drop out หรือซิ่วใหม่ที่จะเลือกเข้าคณะใหม่มีน้อยลงถึงขั้นแทบจะไม่มีนี่ก็คือเขาได้ค้นหาตัวเอง3ปีในม.ต้นแล้วก็3ปีในม.ปลายแล้วก็เด็กบางกลุ่มตัดสินใจไม่เรียนสายสามัญเพราะว่าการเรียนสายอาชีพเนี่ยได้ความรู้ได้เกรดและได้ตังค์เขารีบที่จะไปทำธุรกิจรีบที่จะไปหาเงิน
2: แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนแนวทางการจัดหลักสูตรเช่นนี้ดูจะเป็นเรื่องใหม่ของคนในสังคมโดยเฉพาะผู้ปกครองวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าและการพัฒนาหลักสูตรแบบก้าวกระโดดไปสู่โลกอนาคตเช่นนี้จึงต้องมี

0: การสื่อสารและทำความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองมากพอสมควรเพื่อให้เห็นพ้องต้องกันไปกับการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามเปลี่ยน mindset ของผู้ปกครองตลอดว่าถ้าลูกมาเรียนแล้วไม่มีความสุขลูกมาเรียนแล้วไม่ได้ไปประกอบอาชีพตามที่เรียนมันจะเป็นการสูญเปล่าทางการศึกษาพอเราเจอโจทย์ตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราแก้โจทย์ได้ในช่วงต้องใช้ระยะเวลาหลายปีเช่นเดียวกัน 3-5 ปีที่จะมาเปลี่ยนแนวคิดให้เด็กเลือกหลักสูตรที่ตามตัวเองถนัดจริงๆเมื่อก่อนเราพยายามมุ่งให้เขาเข้ามหาวิทยาลัยแต่ณวันนี้เด็กบางคนจบม.6เขาบอกขอทำงานก่อนแล้วค่อยเรียนมหาวิทยาลัยในภายหลังการออกแบบหลักสูตรแต่ละหลักสูตรต้องจับมือกับเครือข่ายจับมือกับผู้ประกอบการแล้วมาออกแบบหลักสูตรเพิ่มเติมตรงกับที่เขาต้องการผู้ประกอบการต้องการหน่วยงานต่างๆหรือมหาวิทยาลัยต่างๆที่จับมือร่วมกันต้องการดังนั้นหลักสูตรก็ต้องมีการวางแผนที่เป็นระบบเชื่อมต่อกันแล้วก็ย่นระยะเวลาในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยด้วยเช่นเราเอาวิชาเพิ่มเติมมาใส่ไว้ในตอนม.4 ม.5 ม.6จริงๆแล้วการเรียนเนี่ยเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพหน่วยงานองค์กรพาร์ทเนอร์เครือข่ายหรือผู้ประกอบการต่างๆจริงๆแล้วเขาอยากมาจับมือกับโรงเรียนอยากจับมือกับสถาบันการศึกษาแต่ที่ผ่านมามันอาจจะมีช่องว่างมีอะไรที่เราไม่สามารถมาจูนมาพบกันในการออกแบบอะไรต่างๆดังนั้นเป็นสิ่งจำเป็นครับเพราะว่าถ้าเราจะปั้นคนเพื่อไปทำงานให้ทันกับยุคปัจจุบันและกับโลกอนาคตจริงๆก็ต้องมาคุยกันและมาวางแผนร่วมกัน

0: การจัดหลักสูตรที่มีความหลากหลายทั้ง19ลู่วิ่งเช่นนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำได้อย่างไรภายใต้ข้อจำกัดทั้งเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาอาชีพทั้ง19ลู่วิ่งหลักสูตรของบุคลากรครูรวมถึงงบประมาณต่างๆในการจัดพื้นที่ในการเรียนรู้ที่เอื้อให้เด็กเกิดประสบการณ์ตรงหนึ่งในคีย์สำคัญที่ทำให้โรงเรียนแห่งนี้ทำได้นั่นก็คือการแชร์ทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆกับต้นทุนในชุมชนและผู้ประกอบการรอบๆสถานศึกษาและนี่คือหน้าตาแห่งความหลากหลายของห้องเรียนที่นี
1: ่นี่คือ SCP ห้องเรียน Smart Shape โปรแกรมครับผม

0: ที่นี่มี19โปรแกรมหลักสูตรวิชาเพิ่มเติมเราไม่ได้จ้างครูเลยนะฮะหลายโรงเรียนอาจจะมองว่าถ้าจัดหลักสูตรที่หลากหลายเพิ่มขึ้นที่โรงเรียนอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องคนเรื่องงบประมาณเรื่องการบริหารจัดการจริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้มันคลี่คลายได้ถ้าทั้ง2หน่วยงานที่มีเป้าหมายร่วมกันมีวิธีการที่จะให้เป้าหมายนั้นสำเร็จไปด้วยกันมาวางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้นเช่นโปรแกรมฟุตบอลแล้วก็จับมือกับสโมสรอาชีพต่างๆที่ส่งโค้ชมาให้เราส่งผู้ฝึกสอนมาให้เราเพราะนั้นเราก็จับมือกับพาร์ทเนอร์ก็คือร้านอาหารในเชียง20-30ร้านเราก็มาออกแบบหลักสูตรว่าควรจะเป็นกุ๊กได้เป็นกุ๊กเริ่มต้นเป็นกุ๊กฝึกหัดต้องมีความรู้อะไรบ้าง
1: เก๋เป็นผู้ประกอบการนะคะเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่ขนมไทยอยู่แล้วนะคะแล้วได้มีโอกาสมาเจอกับผู้บริหารโรงเรียนนะคะแล้วก็เลยเล่าไอเดียให้ฟังว่าทางร้านเนี่ยค่ะมีเวิร์กช็อปมีการสอนทำขนมซึ่งใครมาเรียนก็สามารถเอาไปเป็นอาชีพได้แล้วอาจารย์ท่านก็เลยมีไอเดียว่าแทนที่เราจะให้เด็กเราออกไปข้างนอกเราสร้างห้องเรียนที่สามารถฝึกให้นักเรียนทำได้ที่ในโรงเรียนแล้วก็สามารถขายและมีไอเดียในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้ด้วยแบบนี้ค่ะ
2: ตัวนี้มันสามารถวัดเป็นค่าแสงได้ก่อนที่เราจะมาเขียนโค้ดเมื่อเรารู้ค่าแสงคร่าวๆแล้วเราก็จะมาเขียนโค้ดค่าแสงหลังจากนั้นเราก็จะให้ตัวแรบบิท32เนี่ยเดินตามเส้น
3: หน้าตาของห้องเรียนที่นี่หัวใจสำคัญเลยก็คือการลงมือทำเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ได้ลองผิดลองถูกคิดวิเคราะห์ในเชิงเหตุและผลสู่การค้นหาคำตอบและแสวงหาความรู้ด้วย

0: ตนเอง
1: ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นต้องปฏิรูปและเปลี่ยนการเรียนครั้งใหญ่ของห้องเรียนที่มุ่งเน้นให้เด็กเรียนและสำเร็จเด็กเรียนแล้วไปประกอบอาชีพก็คือเรื่องของการฝึกทักษะหรือสกิลดังนั้น active learning จำเป็นและก็สำคัญกระบวนการเรียนการสอนถูกออกแบบมาให้ฝึกปฏิบัติเยอะๆทำเยอะๆอะไรที่ต้องรู้อะไรที่ควรรู้อะไรที่ต้องทำได้ต้องปฏิบัติได้ต้องติดตัวไปตลอดสามารถเป็นสกิลแล้วก็เป็นอาชีพได้ในอนาคตเมื่อหลักสูตรที่เราหลากหลายพบเนี่ยเราก็ค้นหาว่าเอ๊ะถ้าเราจะตอบโจทย์ว่าหลักสูตรเยอะขึ้นคนเยอะขึ้นปริมาณครูและเด็กเยอะขึ้นมันจะมีวิธีการใดที่เรียนแล้วจะสำเร็จเราก็ค้นเจอแล้วก็ติดตามดูโรงเรียนทั่วโลกที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นประเทศฟินแลนด์นิวซีแลนด์สิงคโปร์และญี่ปุ่นเขาก็มีเมนหรือตัวเดินในการจัดการศึกษาในห้องเรียนดังนั้นเราก็เลยเลือกวิธีการเรียนการสอนที่สามารถขับเคลื่อนการเรียนทุกหลักสูตรและให้สำเร็จเราก็เลือกกระบวนการ Active Learning ผ่านกระบวนการ Thinking School เราก็สอดใส่เครื่องมือคิด Thinking Tools เข้าไปในกระบวนการเรียนและก็แผนการเรียนการสอนเด็กก็จะถูกเรียนโดยการปฏิบัติเด็กก็จะถูกถ่ายทอดการเรียนรู้ทุกโปรเจกต์ทุกโครงงานทุกปัญหาหรือทุกกิจกรรมการเรียนตามมาตรฐานในตัวชีวัตเด็กจะได้บอกได้เล่าได้ฝึกจริงๆดังนั้นครูก็จะรู้ทุกคาบทุกชั่วโมงทุกสัปดาห์และทุกภาคเรียนว่าใครผ่านไม่ผ่านใครได้ไม่ได้ใครสำเร็จไม่สำเร็จผลปรากฏว่าการเรียนแบบนี้เด็กเข้าใจง่ายกว่าเด็กชอบมากกว่าเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์อะไรต่างๆก็เพิ่มมากขึ้น
2: การของการสอนโรงเรียนการสอนคิดหรือ Thinking School เป็นรูปแบบของการพัฒนาสถานศึกษาที่เราใช้กันทุกระดับชั้นเรียนค่ะขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนที่มี4สเต็ปสำคัญประกอบไปด้วยขั้นที่1ก็คือขั้นตอนดูนาวเป็นขั้นตอนในการเริ่มต้นนำเข้าสู่บทเรียนหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ขั้นแจ้งจุดประสงค์ครูกับนักเรียนก็จะได้รับรู้ร่วมกันว่าวันนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรส่วนขั้นที่3คือขั้นตอนของการสอนหรือขั้นกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งที่เราได้เห็นก็คือการที่เด็กได้ค้นค่ะเด็กรู้ค้นเด็กรู้จักคิดเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงและที่สำคัญค่ะยังได้นำเสนอการเรียนรู้ของตนเองออกมาเป็นคำตอบและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นสรุปบทเรียนซึ่งเราเรียกขั้นตอนนี้ว่า reflective thinking ส่วนพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กหรือทักษะในการคิดของเด็กนั้นก็จะเกิดขึ้นตามการฝึกฝนตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงมัธยมเพราะเรามีความเชื่อว่าการคิดของเด็กจะมีส่วนสำคัญทั้งในเรื่องของการเรียนแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตจริงของเขาอีกด้วยค่ะ
3: สามโมแล้วก็ม .1 ม .2 กับม .5 ไปนะ
4: กระตุ้นความสนใจของนักเรียนสื่อกับกระตุ้นในข้างเนี่ยเราอยู่ในส่วนของกระบวนการ
5: สิ่งที่จะนำพาหลักสูตรต่างๆที่เขียนขึ้นมาจากแนวคิดลงสู่ห้องเรียนอย่างมีพลังบุคคลสำคัญก็คือครูผู้สอนที่ต้องมีทักษะหรือเครื่องมือต่างๆที่นี่จึงเน้นการพัฒนาครูให้เข้าใจการเรียนการสอนตามแนวคิด Thinking School ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำในวงจรแห่งการเรียนรู้เพื่อ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนได้จริง
1: เมื่อเราอยากเอาเด็กเป็นตัวตั้งการที่จะให้เด็กเก่งเป็นไปไม่ได้ถ้าครูไม่เก่งดังนั้นการพัฒนาครูการยกระดับในเรื่องของคุณภาพครูก็จำเป็นและสำคัญเปลี่ยนเด็กว่ายากแล้วเปลี่ยนครูก็ยากเช่นเดียวกันเพราะครูจบมาคนละศาสตร์คนละเนื้อหาคนละมหาวิทยาลัยดังนั้นวิธีการที่ยากก็คือทำยังไงที่จะหลอมรวมคุณครูแต่ละคนให้มาเข้าใจ mindset ร่วมกันเข้าใจทิศทางของเป้าหมายของการพัฒนาเด็กร่วมกันทั้งโรงเรียนก็จำเป็นดังนั้นที่นี่ก็มีระบบเทรนครูหรือการฝึกครู ในส่วนของสถานศึกษาของเราเราก็จะมีการพัฒนาทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวครูที่ย้ายมาใหม่ครูที่บรรจุใหม่หรือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มาจากทั้งในและต่างประเทศมาฝึกสอนที่นี่ก็ต้องถูกรับการเทรนอะไรครับเทรนในเรื่องของหลักการแนวคิดเทรนในเรื่องของเป้าหมายสารสาและที่สำคัญก็คือเทรนเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำแล้วจะประสบความสำเร็จร่วมกันครูต้องถูกฝึกนักเรียนต้องถูกฝึกมีกระบวนการมีสเต็ปมีขั้นมีตอนในการจัดการเรียนการสอนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กเรียนแล้วได้เด็กเรียนแล้วเข้าใจเด็กเรียนแล้วปฏิบัติและทำได้จริงก็คือใช้กระบวนการ active learningแล้วสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือเราต้องบอกต่อและแชร์ต่อได้ให้กับสถานศึกษาอื่นๆซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยแล้วก็เด็กไทยไปด้วยกันนะครับ
0: วันนี้ที่ท่านจะได้ในวันนี้ก็คือเรื่องของ mindset เรื่องของวิธีคิดในการจัดการศึกษาแล้วก็อาจจะได้ประเด็นที่ท่านสนใจในแต่ละประเด็นในแต่ละเรื่องนะครับก็คงได้อะไรค่อนข้างเยอะพอสมควร
6: Percent daily values tells us the percent of each nutrient in a single serving.
7: Choices. Is white bread better than wheat bread?
8: No.
7: Why?
8: Because the wheat bread has more fiber.
7: Good.
9: Favorite subject is English because it's fun.And I can speak with teacher and friends, and I can do activities a lot.
5: หลักสูตรที่มองข้ามไม่ได้และถือเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นของโรงเรียนที่นี่คือการวางหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือ English Program ที่สอนโดยครูชาวต่างชาติโดยการสอนที่เน้นแบบบูรณาการให้เด็กได้ลองคิดและลงมือทำที่สำคัญคือค่าเล่าเรียนอยู่ในระดับที่จับต้องได้ซึ่งทำให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงได้จริง
1: ปัจจุบันโลกมันแคบภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศอาจจะเป็นตัวกลางให้เด็กเชื่อมกับโลกได้ง่ายขึ้นถ้าเราไปเรียนอินเตอร์จริงๆไปเรียน English Program จริงๆผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีตังค์ที่จะจ่ายค่าเทอมที่จะจับต้องในเรื่องของโอกาสเหล่านี้ได้เราจะจัดการศึกษาแบบ low cost แล้วก็ high quality ต้นทุนต่ำแต่คุณภาพสูงก็เป็นโจทย์ใหญ่ให้กับท้องถิ่นเช่นเดียวกันในฐานะที่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นโรงเรียนที่จะต้องไปซัพพอร์ตไปเติมเต็มในสิ่งที่รัฐจัดแล้วอาจจะไม่สมบูรณ์หรือจัดแล้วอาจจะไม่ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆก็ทำให้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยโดยการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพให้ผู้ปกครองให้ชุมชนสามารถเข้าถึงการศึกษานั้นได้ถ้าอยากเห็นหลักสูตรบูรณาการที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางแล้วก็ครอบคลุมหลักสูตรในระดับชั้นนั้นๆช่วงชั้นนั้นๆถ้าดีที่สุดผมคิดว่าเราทำมาหลายปีกว่าที่จะสำเร็จซึ่งณวันนี้เด็กของเราป.2 ป.3ภาษาอังกฤษเด็กจะปลอหมดเลยสามารถฟังพูดอ่านเขียนแล้วก็สื่อสารได้ใช้เทคนิคในเรื่องของการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพราะว่าการสอนแบบบูรณาการเนี่ยมันจะเป็นการประหยัดครูที่ผ่านมาเราเรียนภาษาแบบเรากลัวผิดซึ่งถ้าเด็กเริ่มเรียนตั้งแต่สเต็ปแรกๆตั้งแต่ชั้นประถมเขาจะเริ่มจากกระบวนการฟังก่อนแล้วก็สื่อสารเริ่มจากง่ายๆเพราะนั้นก็เด็กก็จะไม่กลัวในเรื่องของการเรียนภาษาที่ผิดเด็กที่นี่ยกมือมันเด็กต่างประเทศถกเถียงวิพากษ์ตลอดเวลาซึ่งครูทั้งครูไทยครูต่างชาติที่นี่จะถูกฝึกว่าในหนึ่งคาบครูพูดได้กี่นาทีเด็กพูดได้กี่นาทีทั้งคาบเรียนเนี่ยเราจะกำหนดไทม์ไลน์ของการเรียนชัดเจนเลยดังนั้นถ้าครูพูดเยอะก็เก่งครูคนเดียวครูภาษาอังกฤษพูดหน้าห้องอ่ะทั้งคาบ60นาทีครูพูด50นาทีแล้วอีก10นาทีให้เด็กพูดเป็นไปไม่ได้ที่เด็กจะมีสกิลเรื่องของภาษา
9: พอได้เรียนแล้วก็รู้สึกดีประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเรียนภาษาอังกฤษแล้วตัวเองพัฒนาขึ้นก็ภูมิใจค่ะ
10: เราไม่ได้แค่อยู่กับโต๊ะกับสมุดแล้วก็คอยจดอย่างเดียวค่ะเราได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างเราได้ทั้งทำใช้เครื่องมือ thinking tools อันที่หนูชอบมากที่สุดคือ mind map ค่ะมันรู้สึกสนุกตื่นเต้นแล้วคอยลุ้นอยู่ทุกวันเลยค่ะ
11: มันรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในกรอบอะค่ะมันดูสร้างสรรค์ดีอะค่ะ
5: เมื่อโลกถูกทำให้แคบลงด้วยภาษาและเทคโนโลยีโรงเรียนอบจ.เชียงรายจึงวางเป้าหมายในการวางรูปแบบการเรียนรู้และจัดการศึกษาในอนาคตเตรียมพร้อมที่จะข้ามเส้นแบ่งระหว่างสถานศึกษาและเวลาเพื่อขยายโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาโดยทั่วกัน
1: ในอนาคตที่นี่เด็กอาจจะมี 40,000 ถึง 50,000 คนถ้าการเรียนการสอนมันเปลี่ยนไปมันไปเทรนนี้อยู่แล้วที่นี่ก็เลยมีการออกแบบบางโปรแกรมบางหลักสูตรให้เรียนผ่านระบบออนไลน์และออนดีมานด์ 100% อาจจะมาเทคคอร์สการจบช่วงชั้นนั้นๆเราอยากให้24ชั่วโมงเป็นชั่วโมงของการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาดังนั้นโลกมันปรับแล้วโรงเรียนหลักสูตรการวัดประเมินผลการเรียนก็ต้องปรับเช่นเดียวกัน
5: มากกว่า16ปีกับการพยายามข้ามเส้นแห่งความเชื่อค่านิยมการเวลาและความท้าทายในยุคสมัยต่างๆต้นทุนสำคัญที่ทำให้โรงเรียนอบจ.เชียงรายสามารถข้ามข้อจำกัดในหลายๆเรื่องและปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างรวดเร็วไม่ตกขบวนรถไฟแห่งความเปลี่ยนแปลงนั่นก็คืออำนาจในการบริหารตัดสินใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
1: จุดแข็งหรือข้อดีของโรงเรียนสังกัดท้องถิ่นก็คืออะไรที่เราอยากเติมอยากใส่เข้าไปอยากเพิ่มเข้าไปตามที่รัฐบาลหรือส่วนกลางกำหนดเราอันไหนที่เราทำได้โดยมีกฎหมายมีระเบียบมีข้อบังคับให้ดำเนินการเราสามารถทำได้ไวกว่าแล้วก็คล่องตัวกว่าซึ่งที่ผ่านมาท้องถิ่นหลายที่ก็สามารถจัดการศึกษาได้ดีเพราะว่าสามารถที่จะเติมเต็มเช่นไม่มีครูชาวต่างชาติเอ๊ะเราจะหางบประมาณก้อนไหนเอ๊ะถ้าเราไม่สามารถจ้างได้เยอะๆเราอาจมีแพลตฟอร์มมีโซลูชันอะไรที่มาแทนครูที่เป็นครูจริงอะไรต่างๆซึ่งอาจจะมาเติมเต็มหรือเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดได้ง่ายและไวขึ้นนะครับ
5: อีกหนึ่งโรงเรียนที่พยายามจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์เป้าหมายหลักๆก็คือการให้โอกาสเด็กในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและที่นี่คือโรงเรียนบ้านปลาดาว
12: คนจะให้เด็กมายืนตรงนี้
5: บรรยากาศการเรียนรู้อย่างสนุกสนานของเด็กๆระดับอนุบาลกับวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์คงเป็นภาพที่ชินตาของผู้พบเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาวัน2วันหรือปี2ปีแต่ต้องอาศัยการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมการเรียนรู้และหลักสูตรนั้นก็คือ 3R ที่เน้นพัฒนาการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น
13: ส่วนใหญ่อะเมื่อก่อนเนี่ยประมาณ 80% เป็นชนชาติพันธุ์แล้วว่าเด็กที่เรารับมาเนี่ยเด็กสื่อสารภาษาไทยไม่ได้เลยนะคะซึ่งเราก็จะพยายามที่จะคิดค้นวิธีที่จะช่วยให้เด็กได้สื่อสารได้เร็วขึ้นเนี่ยนะคะก็เลยเกิดเป็นนวัตกรรมเราเรียกว่า 3R ขึ้นมาจริงแล้วเกิดขึ้นนานแล้วนะคะเมื่อก่อนตอนสมัยดร.ริชาร์ดมาดูแลโรงเรียนเนี่ยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยตัวนี้คือนวัตกรรมที่ท่านคิดค้นขึ้นมานะคะเป็นที่น่ามหัศจรรย์มากว่าท่านเป็นคนต่างชาติเนาะท่านเป็นชาวอเมริกันแต่ว่าท่านคิดค้นนวัตกรรมที่จะให้เด็กได้อ่านออกเขียนได้ได้เร็วขึ้นนะคะก็คือสื่อสารได้เร็วขึ้นซึ่งเป็นวิชาภาษาไทยนะคะท่านก็จะมีหลักสูตรที่เป็นของตนเองเลยนะคะมาคิดค้นที่บ้านปลาดาวนี่แหละเพราะว่าการจัดการเรียนการสอนของบ้านปลาดาวเนี่ยเราจะดูความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นหลักแล้วก็จัดการเรียนการสอนตามความสามารถของเด็กแล้วก็เด็กก็จะพัฒนาได้ตามวัยของเขาอย่างเงี้ยค่ะพอถึงอนุบาล3แล้วเนี่ยเด็กประมาณ 90-95% เขาสามารถที่จะเตรียมพร้อมที่จะขึ้นป.1ได้แล้วนั่นหมายความว่าเขาสามารถอ่านออกเขียนได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้นี่เราไม่ได้บังคับให้เด็กเรียนแต่ว่าเราดูความพร้อมของเด็กเพราะเด็กแต่ละคนมีความพร้อมไม่เหมือนกันเด็กบางคนมีวุฒิภาวะไม่เหมือนกัน

0: ิ่งสำคัญที่โรงเรียนแห่งนี้เน้นให้เกิดกับเด็กทุกคนนั่นก็คือการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ Active Learning ของที่นี่จึงเน้นการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้ค้นหาตัวตนทักษะความสามารถและศักยภาพโดยไม่ปิดกั้นจินตนาการและความสนใจผ่านหลักสูตรที่เรียกว่า Maker Space
1: จริงๆแล้ว Maker Space เนี่ยจุดประสงค์ใหญ่ๆเนี่ยเราอยากให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะก็คือเด็กสามารถที่จะเลือกเรียนตามที่เขาอยากเรียนได้พวกไอเดียหรือว่าพวกนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นกับเด็กอ่ะเขาก็จะได้สร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลายมากขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดโอกาสให้เขาได้คิดค้นด้วยตนเองสมองเขาก็จะเปิดมากขึ้นใช่ไหมคะเขาก็จะมีไอเดียหลากหลายที่อยากทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคุณครูบอกว่าเด็กทำอันนี้ทำสิ่งที่คุณครูบอกนะเด็กก็จะไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นเขาก็จะบล็อกตรงนั้นว่าทำตามเฉพาะที่คุณครูบอก
0: พื้นที่แห่งการลงมือทำเพื่อสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ที่เรียกว่า Maker Space จึงเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่มีความสุขและสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้เรียนพอนักเรียนจะสามารถหาองค์ความรู้แก้ปัญหาโจทย์ยากๆและนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆจนเกิดเป็นสมรรถนะด้วยตัวของผู้เรียนเองผ่านการกระตุ้นและส่งเสริมของครูอย่างเป็นขั้นตอน
2: เราต้องเข้าใจคำว่าฐานสมรรถนะเพื่อที่จะจัดกิจกรรมให้เด็กไปถึงจุดๆนั้นได้ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมซึ่งการจัดกิจกรรมเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของ active learning ในรูปแบบของบูรณาการหรือว่าเป็นการใช้ปัญหาเป็นฐานเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ซึ่งเราจะไม่เน้นที่ตัวความรู้หรือตัวเคเราจะเน้นในส่วนของทักษะของผู้เรียนสมรรถนะของผู้เรียนนะคะเมื่อนักเรียนเกิดทักษะเกิดความเชี่ยวชาญนะคะเขาก็จะกลายเป็นสมรรถนะในระหว่างนั้นนะคะเขาก็จะได้รับความรู้ที่เขาได้รับในช่วงที่เขาทำกิจกรรมนั้นๆนะคะ
0: นอกเหนือจากความชัดเจนของหลักสูตรที่โรงเรียนวางรูปแบบขึ้นมาเพื่อทำให้คุณครูได้มีเข็มทิศที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้วตัวกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งไปสู่การพัฒนาผู้เรียนในแบบ Active Learning ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันกระบวนการ5ขั้นตอนที่เรียกว่า STEAM Design Process ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่ทำให้ครูมีเครื่องมือการสอนที่ชัดเจนและเป็นขั้นเป็นตอน
1: ตามกระบวนการ STEAM Design Process เนี่ยเรามี5กระบวนการขึ้นต้นด้วยว่าโอเคคุณครูก็จะตั้งคำถามกับเด็กว่าวันนี้เด็กอยากทำอะไร
3: เครื่องฟักไข่
4: ทำสเปรย์จากน้ำมันหอมระเหย
1: แล้วก็เด็กก็จะเริ่มจินตนาการมาแล้วว่าเอ้ยในเมื่อเขาอยากทำอะไรเขาก็จะต้องจินตนาการว่าสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยจะต้องใช้อะไรบ้างสมมติว่าเขาอยากทำคัพเค้กคัพเค้กอ่ะต้องใช้ส่วนผสมอะไรบ้างเด็กจะต้องคิดมาแล้ว
5: เราจะแยกย้ายกันทำงานเป็นกลุ่มนะคะให้วางแผนกันเนาะว่าหนูจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างให้ช่วยกันคิดในแต่ละกลุ่มนะคะ
1: แล้วก็วางแผนว่าสิ่งที่เขาจินตนาการออกมาเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างอุปกรณ์อะไรบ้าง
6: อุปกรณ์ในสวนครัวมีอะไรบ้างหนูมีอะไรบ้างลูก
7: พี่ต้องใช้ก็จะมีขิงค่ะตะไคร้ขูดรากผักชี
8: มีมะเฟืองค่ะ
1: สรรหาอุปกรณ์ก็จะต้องมาลงมือทำอันนั้นคือ create ล่ะพอผลงานออกมาเนี่ยก็จะเอามาให้คุณครูดูหรือว่าให้แขกหรือให้ผอ.เข้ามาดูเข้ามาชิมว่าสิ่งที่เขาทำน่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอะไรเงี้ยเราก็จะให้คอมเมนต์ไปว่าอาจจะเค็มไปหน่อยอาจจะหวานไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เอากลับมาทำใหม่ซึ่งตรงนี้มันจะวนลูปเดิมนะคะสามารถที่จะกลับมาครีเอทใหม่ก็ได้กลับมาวางแผนใหม่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ชิ้นงานหรือว่าผลงานของเขาออกมาสมบูรณ์ที่สุด
9: ห้องนิทานที่เราเข้ามานี้นะคะลูกเราฝึกอะไรให้กับลูกบ้างคะลูก

0: เรามามองดูว่าเมื่อเราจัด Maker Space เนี่ยสิ่งที่เราได้รับรู้หรือว่าสิ่งที่ผลที่ออกเนี่ยเมื่อเราลงไปเยี่ยมบ้านเด็กเนี่ยทักษะเด็กที่ได้จากโรงเรียนความรู้ที่ได้จากโรงเรียนเขานำไปปรับใช้ที่บ้านเขาอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เกิดความภูมิใจมากว่าอย่างน้อยเนี่ยผลผลิตที่เราได้ผลิตเด็กขึ้นมาเนี่ยเป็นผลผลิตค่อนข้างที่จะทำให้เราเห็นชัดเจนว่าเด็กสามารถที่จะปรับตัวได้แล้วก็ใช้ความรู้ที่เขาได้จากโรงเรียนเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเขาได
1: ้นี่อาจเป็นมิติและมุมมองที่มีต่อการจัดการศึกษาของทั้งสองโรงเรียนการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรที่ข้ามเส้นวิธีการสอนแบบเดิมๆหรือ passive learning จากบรรยากาศเดิมๆที่ครูเป็นผู้ป้อนความรู้ให้กับเด็กมาสู่การมองไปที่ความต้องการและเป้าหมายของผู้เรียนแต่ละคนอย่างแท้จริงนี่อาจเป็นอีกขั้นของการก้าวข้ามเส้นแห่งความเปลี่ยนแปลงที่พร้อมรับกับแนวโน้มการศึกษาของโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต
2: หัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาจริงๆก็คือต้องปฏิรูปที่ห้องเรียนต้องปรับต้องเปลี่ยนที่ห้องเรียนต้องเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาใหม่ร่วมกันทั้งหมดตอนนี้ผมคิดว่าเด็กและก็โลกมันปรับแล้วนะฮะคนที่ไม่ปรับก็คือผู้ปกครองครูและก็โรงเรียนเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมุ่งเน้นไม่ตรงจุดไม่ตรงประเด็นไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายทุกวันนี้โรงเรียนที่กรุงเทพโรงเรียนประจำจังหวัดโรงเรียนประจำอำเภอและโรงเรียนประจำตำบลจัดการศึกษาแบบเดียวกันนะครับยกเว้นโรงเรียนที่เป็นเฉพาะทางเช่นโรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แต่ว่าโรงเรียนหลายโรงเรียนพยายามจัดการศึกษาให้เหมือนกันให้เสื้อโหลเด็กทุกโรงเรียนไซส์เดียวกันหมดเมื่อเราเสื้อไซส์เดียวกันให้กับทุกคนใส่รับรองครับมันมีใส่ได้ส่วนน้อยคนส่วนใหญ่ก็ผิดไซส์แล้วเราก็ไปบอกเขาว่าอันนี้เรียนไม่ไหวอันนี้เรียนไม่ได้อันนี้ไม่สำเร็จแล้วเด็กกลุ่มนี้ก็ไม่ได้รับการดูแลและเอาใจใส่เพราะนั้นถ้าจะไปรูปการศึกษาจริงๆก็คือต้องปฏิรูปที่โรงเรียนต้องปฏิรูปที่ห้องเรียนครูต้องเปลี่ยนผู้ปกครองต้องปรับการลงทุนการศึกษามันจะมาเป็นกำไรคิดเป็นขาดทุนไม่ได้เพราะว่าเราลงทุนในชีวิตเด็ก
3: เรื่องของหลักสูตรนะคะก็มีหลายมิติที่จะต้องจับตามองไปพร้อมกันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่เรื่องแรกนะคะก็คือในส่วนของเนื้อหาค่ะเราจะต้องดูเสมอนะคะว่าทักษะและความรู้ที่จัดสรรให้กับเด็กๆนั้นมีพอหรือเปล่าทั้งในส่วนของความหลากหลายที่จะทำให้เด็กๆสามารถเข้าถึงรูปแบบของเนื้อหาที่เขาสนใจได้สิ่งเหล่านี้เรียกว่า just in time learning นะคะซึ่งก็คือการเรียนรู้ที่ทันเวลาหากผู้เรียนต้องการเนื้อหาส่วนไหนนะคะเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนตรงนั้นสิ่งเหล่านี้สำคัญตรงที่ว่าภาครัฐค่ะหรือว่าสถานศึกษานะคะก็จะต้องจัดเตรียมค่ะแหล่งความรู้แหล่งเทรนนิ่งทักษะเหล่านั้นนะคะให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลาและมีความหลากหลายนะคะอย่างที่สองก็คือว่าทักษะเหล่านั้นค่ะความรู้เหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีการอัปเดตทันสมัยด้วยอยู่เสมอด้วยนะคะแล้วก็ในถัดมานะคะรูปแบบของหลักสูตรค่ะไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการเรียนรู้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบประสบการณ์การเรียนค่ะเรามีการใช้สื่อการเรียนการสอนอะไรบ้างในการมาสอนเด็กๆนะคะทั้งในส่วนของผู้เรียนค่ะนิสิตนักเรียนนักศึกษาเนี่ยค่ะรูปแบบการเรียนรู้แต่ละช่วงวัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะหลักสูตรนะคะที่จะออกแบบให้กับเด็กประถมวัยกับหลักสูตรที่จะออกแบบให้กับเด็กมัธยมปลายนะคะก็จะต้องมีความแตกต่างกันตรงนี้เนี่ยก็จะต้องดูด้วยว่ามีการออกแบบนะคะรูปแบบของหลักสูตรได้เหมาะสมกับทุกๆช่วงวัยหรือเปล่านอกจากนั้นค่ะในส่วนของในรูปแบบของการใช้เทคโนโลยีสหายใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเสมือนนะคะ VR AR ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งการใช้ Eduverse นะคะซึ่งก็คือการใช้ Metaverse บวก Education ในอนาคตเนี่ยค่ะก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาในอนาคตด้วยเช่นกันแต่สิ่งสำคัญค่ะคือให้เรียนรู้นะคะรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายก่อนที่จะออกแบบใดๆนะคะแล้วก็หากเราใช้เทคโนโลยีต่างๆที่จะให้เด็กๆอะค่ะผู้เรียนเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเหล่านั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าผลเสียค่ะของการใช้เทคโนโลยีสลอดนั้นที่จะส่งผลต่อเด็กในอนาคตมีด้วยหรือเปล่านะคะอาจจะต้องคำนึงถึงผลกระทบในหลายๆทางแล้วก็การออกแบบหลักสูตรนะคะที่เป็นการเหมาะสมต่อผู้เรียนเฉพาะบุคคล personalization นะคะหลักสูตรการ

0: เรียนเฉพาะบุคคลนะคะเป็นส่วนสำคัญอย่างมากซึ่งการจัดระบบตรงนี้ค่ะก็อาจจะต้องขยับกันนะคะทั้งในส่วนตั้งแต่คุณครูในส่วนของสถานศึกษาและก็ในส่วนของระบบค่ะตั้งแต่กระทรวงด้วยเช่นกันที่ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรเหล่านั้นนะคะก็มีหลายส่วนที่น่าจับตามองสำหรับเรื่องของหลักสูตรของการเรียนรู้ของไทยในอนาคตค่ะ
1: มื้อแนวทางแล้วรูปแบบการเรียนรู้ที่ร่วมสมัยมิล้าหลังห้องเรียนที่เชื่อมโยงโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายและไปใช้ได้ในชีวิตจริงหลักสูตรที่พร้อมจะก้าวทันโลกอนาคตเหมือนเป็นเข็มทิศนำทางไปสู่โอกาสใหม่ๆทั้งด้านการพัฒนาคนพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพลเมืองที่เข้มแข็งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การนำปลาใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะโดยส่วนมากแล้วค่ะคนที่ซื้อปลามาจากตลาดค่ะมาถึงปั๊บก็เทใส่ตู้ปลาได้เลยแต่จริงๆแล้วการที่เอาปลาเทลงจากถุงเลยโดยที่ไม่ทำการปรับอุณหภูมิเลยมันอาจจะทำให้ปลาเกิดภาวะของการช็อกได้นะคะเนื่องจากว่าปลาเนี่ยค่ะเป็นสัตว์เลือดเย็นดังนั้นนะคะสิ่งที่ถูกต้องคือเอาถุงลอยน้ำก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ปลาปรับอุณหภูมิอย่างน้อยเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะคะเมื่อปรับสภาพหรือว่าปรับอุณหภูมิของน้ำได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเปิดปากถุงแบบนี้นะคะแต่เรายังไม่เทปลาลงไปนะคะแล้วก็ให้น้องปลาลอยอยู่ในถุงนี้ค่ะอย่างน้อยค่ะก็ประมาณ 5-10 นาทีนะคะถ้าเรามีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะวัดอุณหภูมิของน้ำได้โดยที่วัดอุณหภูมิของน้ำนอกถุงได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลองวัดอุณหภูมิของน้ำในถุงดูนะคะแต่ถ้าในกรณีของที่บ้านไม่มีเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ใช้อุปกรณ์ของเราเองค่ะหลังฝ่ามือค่ะโดยที่จุ่มลงไปแบบนี้เลยนะคะเย็นประมาณไหนแล้วก็ค่อยจุ่มลงในถุงถ้าอุณหภูมิเท่ากันสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการวักน้ำค่ะใส่ในถุงแบบนี้นะคะให้ปลาได้คุ้นเคยกับสภาพน้ำใหม่ที่เขาจะอยู่ป้องกันไม่ให้ปลาเขาเกิดภาวะของการช็อกน้ำหรือความเครียดถึงจะมีการปล่อยปลาได้ระหว่างที่เราลอยถุงเนี่ยค่ะให้สังเกตดูตัวปลาด้วยนะคะว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราจะปล่อยปลาไม่แนะนำนะคะว่าจะให้ยกถุงขึ้นมาแล้วก็เทพรวดลงไปในน้ำนั่นหมายความว่าไอสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยดังนั้นปกติแล้วเวลาปล่อยปลาเนี่ยคุณจะต้องให้ถุงอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยปลาแบบนี้นะคะค่อยๆปล่อยให้น้องเขาว่ายออกมาเองยิ่งถ้าเราทำให้น้องปลานุ่มนวลเท่าไหร่มันก็จะทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็ไม่เครียดนะคะหลังจากที่เราปล่อยปลาไปแล้วบางคนจะนิยมใช้ในเรื่องของการเติมสารเคมีหรือว่าเติมยาเข้าไปเพื่อจะทำให้ปลาไม่ป่วยปลาไม่เครียดแต่จริงๆแล้วอะค่ะหมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากปล่อยปลาไปแล้วคือการใช้เกลือเป็นเกลือสมุนแบบนี้นะคะมันก็คือเกลือธรรมชาตินั่นเองจะนิยมใส่ประมาณ1กิโลต่อน้ำประมาณ1,000ลิตรนะคะเกลือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลเพิ่มแร่ธาตุให้กับตัวปลาค่ะได้แต่เกลือที่ใช้อยู่ตามบ้านอย่างเช่นพวกเกลือที่เติมไอโอดีนนะคะอันนั้นหมอไม่แนะนำนะคะการที่มีปริมาณไอโอดีนมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นพิษอะค่ะเกิดขึ้นกับตัวปลาได้ดังนั้นใช้แค่เกลือสมุนแบบนี้ธรรมดาก็เพียงพอแล้วอะแล้วปกติเวลาที่เราใส่เกลือหรือว่าใส่ยาลงไปในตู้ปลาวิธีการที่ถูกต้องในการเทเกลือลงไปอะค่ะควรจะต้องใช้วิธีการนี้นะคะหาภาชนะที่เป็นขันเป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะใส่น้ำที่อยู่ในตู้ปลาหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้ปลาไปอมเกลือได้อาจจะทำให้เกิดการเบิร์นได้ในกรณีที่เป็นเกลือเข้มข้นสูงอะค่ะอันนี้คือเกลือที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เราเทเกลือเราจะไม่เทพรวดเดียวลงไปหมดเลยเราจะต้องเทให้มันกระจายทั่วบ่อแบบนี้นะคะทำไมเราถึงเทพรวดเดียวลงไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเทพรวดเดียวลงไปแล้วณตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีปลาอยู่ปลาจะได้รับความเข้มข้นของเกลือหรือว่าสารเคมีหรือว่ายาที่อยู่ในนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะบางตัวอาจจะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของหลอดไฟค่ะในตู้ปลาเองเนี่ยค่ะหลอดไฟมีความสำคัญมากแสงไฟเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงของพืชที่อยู่ในน้ำได้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวปลาเองแสงไฟก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนสมดุลให้กับตัวปลาด้วยนะคะและวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์นี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: อสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่แก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย
3: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: ที่ตั้งของโรงเรียนเป็นแหล่งความเจริญรอยต่อกับชนบทซึ่งน่าจะเป็นลักษณะของสังคมที่วัฒนธรรมยังไม่เข้มแข็งพอก็ทำให้ปัญหาของนักเรียนที่อยู่ในชุมชนเหล่านี้มีมากขึ้นนักเรียนออกกลางคันในเรื่องของชู้สาวอะไรต่างๆนี้จะค่อนข้างที่จะสูงเมื่อได้ทราบวัตถุประสงค์และแนวคิดของการสอนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียนก็ได้มองเห็นว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่สร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนเข้าใจถึงวิถีที่จะดำรงชีวิตในวัยเรียนและวัยอื่นๆซึ่งก็จะสามารถนำไปสู่การลดปัญหาในการดำรงตนอยู่ในสังคม
1: เมื่อเห็นความสำคัญเช่นนี้แล้วทางโรงเรียนปากช่องพิทยาคมจึงตัดสินใจนำหลักสูตรวิชาเพศศึกษารอบด้านเข้าสู่โรงเรียนโดยเลือกใช้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพร้อมกันทั้งโรงเรียนบ้านและชุมชนสำหรับการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียนนั้นจัดในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1ชั่วโมงต่อสัปดาห
2: ์หลักการสอนก็คือเราก็จะนำแผนการสอนของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจนะคะมาเป็นหลักแล้วก็เราก็จะปรับปรุงหารูปแบบทำยังไงจะให้เขาสนุกด้วยหาเกมหาเพลงอะไรมาเสริมนะคะแล้วก็หาซีดีที่เกี่ยวข้องเพื่อมาดึงดูดเขาให้เขาเข้าใจมากขึ้นวันนี้ครูมีเพลงที่จะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะพอเราร้องเพลงตามที่ครูสอนแล้วแล้วเราก็จะมีการแบ่งกลุ่มสมมติถ้าใครจับได้สีนี้นะคนแรกจับได้ก็จะมายืนเรียงนะคะทีนี้ใครจับได้สีอะไรก็ไปนั่งต่อหน้าคนที่จับได้นะคะโอเค1 2

0: ร็จแล้วเราก็เลยเอาพวกโฆษณาเก่าๆให้เขาขัดคิดวิเคราะห์ให้ได้ว่าในภาพยนตร์หรือในโฆษณาที่ครูเอามาเนี่ยเขาต้องการให้นักเรียนรู้อะไร
1: เราอ่ะกำลังจะไปบอกรับผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะก็เลยอยากให้เธอช่วยซ้อมให้หน่อยนะ
2: เฮ้ยอะไรอ่ะฉันไปหาคนอื่นเล่นทาละกัน
0: ช่วยบอกครูหน่อยว่าโฆษณาตะกี้เนี่ยนะคะเขาสื่ออะไรให้นักเรียนทราบ
3: ความผูกพันค่ะ
0: ความผูกพัน
3: ความรักค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นความรักอ่ะลูก
3: เพราะผู้ชายแอบรักผู้หญิงค่ะ
0: ทำไมคะ
4: วิธีบอกรักครับ
0: เป็นวิธีบอกรักทำไมถึงคิดว่าเป็นวิธีบอกรัก
4: โดยการใช้หน้ากากเป็นการบอกรักผู้หญิง
0: แล้วก็ใช้วิธีตั้งคำถามนะคะถามแล้วก็ฟังแล้วก็ถามไปเรื่อยแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาเริ่มถกโดยการแบ่งเป็นกลุ่มที่หนึ่งก็จะได้คำบัตรคำเกี่ยวกับให้ระดมสมองว่าเราจะแสดงพฤติกรรมอย่างไรกับแฟนกลุ่มที่สองก็ให้ระดมสมองว่าเราจะตอบสนองของคนที่มาบอกรักเราอย่างไรส่วนกลุ่มที่สามเมื่อเราเริ่มสนิทสนมชิดเชื้อกลายเป็นเพื่อนสนิทแล้วมีวิธีบอกรักเพื่อนสนิทอย่างไรกลุ่มที่สี่ก็จะในหัวข้อเกี่ยวกับตอบสนองเพื่อนสนิทเขาก็ไประดมกันคิดแล้วเขาก็เตรียมพร้อมที่จะนำเสนอตามหัวข้อที่เขาได้
5: วิธีแสดงความรักกับแฟน 1. ซื่อสัตย์ 2. ดูแลเอาใจใส่ 3. ให้อภัย 4. พาไปเที่ยว 5. เป็นที่ปรึกษาทุกเรื่อง 6. รอบรู้เรื่องของเขา
6: การตอบสนองเมื่อมีผู้มาแสดงความรู้สึกรักกับเราข้อ 1. รู้สึกดี 2. เขินอาย 3. ยิ้ม 4. กระโดดกอดคอ 5. แก้บน
7: มีวิธีการแสดงความเป็นเพื่อนและการเป็นเพื่อนสนิทอย่างไร 1. ช่วยทำการบ้าน 2. ซื้อของให้กัน 3. มีความไว้ใจกัน 4. มีความห่วงใย
3: การตอบสนองเมื่อมีเพื่อนสนิทนะคะข้อ 1. พูดจาดีๆต่อกัน 2. ช่วยเหลือกันเมื่อมีทุกข์ 3. ยิ้มให้กัน 4. ซื้อของให้กันในวันสำคัญ
0: การสอนตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเรายังมีภาพหรือมีสถานการณ์ใช่ไหมคะมาเพิ่มเติมให้เขารู้ลึกขึ้นไปอีกมันก็ทำให้เขาเข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะก็เลยนำนะคะภาพของโฆษณาหรือสื่อมาเพิ่มอีก
1: มิ้นสอบเทียนว่างว่าไปทะเลกัน
8: คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่รู้ว่าท้องกระชิ่งพี่วิสุทธ์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกแล้วก็ทิ้งให้เรียนลูกอยู่คนเดียวนี่ไง
0: เอาโฆษณานี้มาถามนักเรียนในสถานการณ์เช่นนี้ถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนไปไหมคะ
9: ไม่ไป
0: ธนวัฒน์ว่าไงไปทำไมจึงไปคะ
9: ได้ด
0: ู
9: ส
0: ิน
9: ะ
0: ยังไงคะ
9: ก็ยืน
0: ครูขอถามว่าความรักกับการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม
10: ่ไม
0: ่นักเรียนให้เหตุผลได้ไหมคะใครให้ได้
6: ถ้าคนเมาไปข่มขืนผู้หญิงก็ไม่ใช่ความรักครับ
11: คู่รักกันมีเพศสัมพันธ์กันไปแล้วผู้หญิงอาจจะไปเจอคนที่ถูกตาต้องใจกว่าเขาอาจจะกลับไปรักคนนั้นก็ได้หนูคิดว่าการที่จะผูกมัดคู่รักให้อยู่กับเรามันต้องใช้รักแท้มากกว่า
0: เพราะฉะนั้นนะคะ108วิธีบอกรักในวันนี้ครูคิดว่านักเรียนคงจะนำไปพัฒนาสารสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆได้นะคะด้วยการคิดที่ถูกต้องและไต่ตอง
12: ที่เห็นทักษะการสอนของครูวรังคณาก็จะเห็นว่าเรื่องทักษะการฟังนี่ก็จะสำคัญมากนะคะอย่างการฟังการใช้คำถามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณครูพยายามจะทำแล้วก็เป็นทักษะสำคัญของการเป็นคนจัดการเรียนรู้ที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมที่สำคัญก็คือช่วยจับสิ่งที่เด็กนำเสนอออกมาเนี่ยเชื่อมโยงให้เป็นข้อสรุปที่เด็กได้เห็นนะคะว่ามันมาจากสิ่งที่เขานำเสนออาจจะไม่ใช่ข้อสรุปจากครูสอนหรือครูบอกอย่างเดียวแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขามีส่วนร่วมด้วยนะคะ
13: ทางโรงเรียนยังมีการตั้งชุมนุมวัยใสน่ารู้พัฒนาทักษะให้พี่ๆระดับมัธยมปลายได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆระดับมัธยมต้นในโครงการพี่สอนน้อง
14: พี่ซ้อมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็สับอันนี้ไว้นะคะแล้วก็หมุนตรงนี้ให้เป็นเลข8นะคะพับมาให้เป็นวงกลม2วงนะคะแล้วก็สอดเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ปล่อยมือค่ะมันก็จะคลายตัว
15: ธนาจิตเนี่ยก็คือนับตั้งแต่วันที่เราเป็นเมนนะครับไปข้างหน้า7วันนะครับสามารถมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ท้องนะครับ
14: วิธีนี้ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศได้นะคะ
16: พี่มาสอนน้องเนี่ยนะคะข้อดีก็คือ1ได้ความสามัคคีนะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นใช้ชัดเจนคือ

0: พี่กับน้องการกล้าแสดงออกจะมากกว่าที่ครูสอนกับนักเรียน
1: นอกจากนี้ในตอนเย็นหรือวันหยุดสุดสัปดาห์เด็กๆ กลุ่มชุมนุมวัยใสน่ารู้ยังขยายผลการเรียนรู้ต่อเนื่องลงสู่ชุมชนในรูปแบบเสียงตามสายและการแจกเอกสารให้ความรู้แก่คนใน

0: ข้อดีของการใช้ถุงยางนะครับช่วยยืดเวลาการหลั่งของผู้ชายช้าลงทำให้ทั้งสองมีความสุขร่วมกันจากการมีเพศสัมพันธ์นานขึ้นที่สำคัญนะครับไม่ต้องกังวลทั้งเรื่องท้องและเอดครับ
1: ที่เราออกไปจากทำเสียงตามสายกับชุมชนเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจนะคะเปลี่ยนมุมมองการสอนเพศศึกษาบางคนเนี่ยชุมชนจะคิดว่าเราสอนเพศศึกษาก็คือเพื่อเรื่องแต่เฉพาะเพศสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เราก็จะให้เด็กไปให้ความรู้กับชุมชนว่าเราไม่ได้สอนแต่เฉพาะเพศสัมพันธ์อย่างเดียวสิ่งที่เราสอนเนี่ยเรามีให้ความรู้ด้านต่างๆทุกด้าน
2: ในความคิดเห็นของผมแล้วตรงนี้มันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าปัจจุบันนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องโลกเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์นี่มันการที่คุณครูได้นำเด็กเรียนได้มาพูดเรื่องเพศศึกษาให้กับชาวบ้านไร่ได้ทราบผมก็ว่ามันเป็นผลดีเพราะว่ามันจะได้สอนเยาวชนที่บางคนเขาไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีโอกาสที่จะเรียนเขาจะได้รับรู้แล้วก็การป้องกันตัวในสิ่งที่ถูก
3: และเพื่อเติมเต็มรูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาแบบมีส่วนร่วมให้สมบูรณ์ทางโรงเรียนจึงริเริ่มการจัดอบรมวิชาเพศศึกษารอบด้านให้กับกลุ่มผู้ปกครองในอีกทางหนึ่งด้วย
1: มีการประชุมผู้ปกครองประจำปีอยู่แล้วเราก็ใช้ช่วงระยะเวลานั้นการอบรมให้กับผู้ปกครองเลยค่ะหลักสูตรที่เราใช้หลักสูตรพ่อแม่เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอบรมมาจากโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจอะค่ะ
4: แล้วก็จะมีปัดทำให้ใช่ไหมคะ
5: ครับผมทำที่เราได้นะครับในแต่ละทำนั้นที่อยู่ในมือของเรานะครับ
4: ก็ให้ผู้ปกครองมาวิเคราะห์ปัดทำในมือของแต่ละท่านดีไหมคะว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนอยู่บนก่อนเรียนเชิญผู้ปกครองที่มาติดเลยเนาะ
5: นะครับเห็นไหมครับว่าช่วงในเรื่องของเพศศึกษาแล้วก็ทำต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงชีวิตของเด็กเนาะแล้วก็ช่วงของวัยรุ่นหรือว่านักศึกษาหรือว่านักเรียนที่เราเรียนกับเราในช่วงนี้นะครับวัย11ถึง20ปีนะครับ
1: เป้าหมายก็คือปรับทัศนคติปรับมุมมองปรับพฤติกรรมของผู้ปกครองกับบุตรหลานของเขาเขาจะสามารถที่จะเอานำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาจริง
4: ๆฐานนี้เราจะสมมติสถานการณ์โดยที่มีครอบครัวนึงเป็นครอบครัวเล็กนะคะประกอบด้วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกสาวชื่อว่าน้องเชอรี่อันนี้เป็นหัวใจของน้องเชอรี่นะคะเวลาที่เชอรี่กลับเข้ามาประมาณ3ทุ่มค่ะคุณแม่นะคะที่ได้ประโยคที่1คุณแม่อยากพูดว่าอย่างไรนะคะ
6: ทำไมเพิ่งกลับไปไหนมาไม่เคยบอกกล่าวกันเลยนะ
7: จะบ่นอะไรนักหนาล่ะก็กลับมาแล้วนี่ไง
8: บ้านช่องอยู่ไม่เป็นเลยค่ะ
9: กิจกรรมวันนี้นะคะดีมากค่ะจะนำตรงนี้ไปสอนลูกเราต้องรู้ว่าเพศหญิงควรทำอย่างไรเพศชายควรทำอย่างไรถ้ารู้หน้าที่ของเพศหญิงเพศชายก็โอเคแล้วค่ะ
10: ก็จะแนะนำลูกให้ในทางที่ดีครับแบบว่าให้เขารู้จากการเรื่องเพศเรื่องอะไรบอกแนะนำเขาให้ถูกตอนนี้เขาไม่รู้เรื่องเขารู้ว่าบางทีเห็นเขามีแฟนเขาก็อยากมีแฟนแต่เขาไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงครับ
11: ถ้าผู้ปกครองมารับรู้ซะระหว่างเด็กกับผู้ปกครองก็จะไม่มีปัญหากันเพราะว่ามีการเปิดเผยต่อกันใช่ไหมมันก็จะดี
1: ผลการจัดการเรียนนี้เห็นเด่นชัดก็คือเด็กนักเรียนออกการคันจากเดิมสถิติทุกปีที่เราจัดมาปี2551เนี่ยจะออกตั้ง 5.92 แต่พอเมื่อเราจัดการเรียนการสอนปุ๊บเราดูสถิติการเรียนออกการคันเนี่ยลดลงเหลือแค่ 0.80 เท่านั้นเองค่ะ
12: คือจริงๆทั้งงานวิจัยทั้งหลายเนี่ยก็คงจะเห็นนะคะว่าจริงๆโรงเรียนไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะทำให้สร้างการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาสุขภาวะของเยาวชนต้องอาศัยที่บ้านแล้วก็ชุมชนด้วยดังนั้นยิ่งเรามีความพยายามที่ทำให้ครบทั้งสิ่งที่แวดล้อมตัวเด็กมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จของเราก็มีมากขึ้นนะที่โรงเรียนปากช่องพิทยาคมทำนี่ก็คิดว่าน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าก็เป็นบทบาทของโรงเรียนอยู่ที่

0: ถ้าจะทำงานกับเด็กให้ได้ผลก็ควรจะทำงานกับผู้ปกครองไปด้วยผู้ปกครองก็จะรู้สึกชื่นชมแล้วก็ใกล้ชิดกับโรงเรียนมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็มันเปิดการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับเด็กได้ด้วยนะคะ
1: การที่จะทำให้การเรียนการสอนนั้นประสบความสำเร็จและไปสู่เป้าหมายที่เราจัดไว้คือทุกคนต้องเข้าใจตรงกันถ้าผู้ปกครองเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองเข้าใจในสิ่งที่โรงเรียนทำการสอนไปชุมชนเกิดความเข้าใจสังคมก็จะอยู่อย่างเป็นสุขคนไหนที่จะก่อปัญหาเกิดขึ้นมาสังคมทุกคนก็จะรู้ทันแล้วก็จะแก้ทันก็จะทำให้ลักษณะสังคมในส่วนนี้ของเรามีความสงบเงียบแล้วก็เป็นสุขขึ้น

0: นี่คือรูปร่างของเราเรื่องนึงที่ผู้หญิงอยากถามมากเลยฝันเปียกอ้าวฝันเปียกใครที่ไปฝันเปียก
1: ผู้ชายได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงในความฝันนะครับ
2: ของผมมันไม่ฝันอะไรเลยแต่พอผมตื่นมามันรู้สึกว่ามันแฉะ
0: เรามาดูบทสรุปของคำว่าฝันเปียกเป็นการปลดปล่อยพลังงานทางเพศส่วนก้อนตามธรรมชาติไม่ใช่เรื่องผิดปกติ
3: ในช่วงเย็นตลอด2สัปดาห์นี้ชั่วโมงโฮมรูมของโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาคือช่วงเวลาของการสอนเพศศึกษารอบด้านพร้อมกันทั้งโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบ16ชั่วโมงต่อ1ปีการศึกษา
4: คำว่าโฮมรูมนี่คือการดูแลเด็กตั้งแต่ทุกเรื่องในเรื่องตรงนี้การเรียนการศึกษาทุกอย่างที่มีอยู่เราก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเราเอาชั่วโมงนี้แหละเข้าไปอยู่ในชั่วโมงเพศศึกษาเพราะเพศศึกษาเราไม่ได้เรียนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเราจะมีระบบของหลายๆเรื่องที่มันเกี่ยวพันกับนักเรียนอยู่แล้ว
3: ขั้นตอนการเตรียมการสอนของโรงเรียนในทุกปีการศึกษาคุณครูตัวแทนที่รับผิดชอบการสอนวิชาเพศศึกษารอบด้านของทุกชั้นปีจะมาประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนร่วมกันก่อนในเบื้องต้น
4: เดี๋ยวเราจะต้องไปประชุมประจำกลุ่มของแต่ละระดับชั้นทีนี้พี่อยากให้คุยกันในเรื่องของวิธีการจัดการเรียนการสอนของระดับของตัวเองหาข้อสรุปให้ได้ว่าจะใช้วิธีการสอนแบบไหน
3: ผลจากการประชุมกลุ่มย่อยจะถูกนำมาขยายต่อในการประชุมครูทั้งโรงเรียนเพื่อร่วมกันค้นหาและสรุปรูปแบบการสอนที่เหมาะสมของแต่ละชั้นปี
5: เราจะมาสรุปผลการสอนเมื่อปีที่แล้วว่ามีข้อดีข้อเสียข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง
6: สักสัปดาห์นึงเราสอนจุดไหนอยากให้ม.3รวมกันทั้งหมดทุกห้องแล้วไปขึ้นดูแบบแผ่นซีดีที่ใช้บนห้องประชุม
7: ที่ประทับใจโรงเรียนหาดอมราก็คือวิธีการที่มันมีการตกลงกันนะคะในทีมผู้บริหารกับครูว่าจะทำแบบนั้นแบบนี้ดีไหมมีการตั้งเหมือนกลุ่มคณะทำงานกลุ่มย่อยให้คุณครูไปตกลงกันก่อนว่าเอาแบบไหนถึงจะดีมีการหารือกันซึ่งคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจและเป็นเรื่องที่โรงเรียนที่เรื่องเพศศึกษาจริงๆต้องผ่านกระบวนการแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีการตกลงหรือไม่มีการยินยอมพร้อมใจของคณะครูที่จะทำงานร่วมกันเนี่ยเรื่องนี้ก็จะไม่สำเร็จในโรงเรียนค่ะ
8: อยากให้เปลี่ยนแบบเหมือนฐานน่ะอย่างหนู
9: เรียนฐาน
8: ได้อย่างหนูรับผิดชอบเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับถุงยางทำไมหนูก็ถุงยางทำไมไปทุกห้อง
4: ก็มีคำตอบออกมา2คำตอบคำตอบที่1คือครูประจำชั้นสอนเองทั้งหมดกับอีกกลุ่มนึงคือเวียนฐานคือครูคนเดียวสอนเรื่องเดียวแล้ววนทั้งหมด10ห้อง
3: การสอนแบบครูคนเดียวสอนครบทุกแผนที่ห้องเรียนชั้นม.3คุณครูกิตติศักดิ์เป็นตัวอย่างของการสอนแบบครูประจำชั้นคนเดียวสอนครบทุกแผนรับผิดชอบการสอนนักเรียนเฉพาะห้องที่ตัวเองประจำชั้นเท่านั้น
10: ข้อดีนะครับคือครูประจำชั้นเนี่ยอยู่กับเด็กตลอดเวลาแล้วจะได้เห็นพฤติกรรมของเด็กในการเรียนการสอนเนี่ยเราสามารถได้แก้ไขปรับปรุงได้ตลอดเวลาเด็กคนนี้ดีอยู่แล้วแต่อาจจะมีข้อบกพร่องเล็กตรงนี้เราก็เติมในส่วนที่เขายังขาดเข้าไปอีก
3: สำหรับการสอนในวันนี้คุณครูกิตติศักดิ์ได้คิดนำเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตัวมาสอนนักเรียนในห้องเป็นแผนพิเศษเพิ่มเติม
10: แผนพิเศษที่ผมคิดนะครับที่จะสอนนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองการดูแลรักษาสุขภาพของร่างกายขั้นตอนสอนนะครับเราจะต้องกระตุ้นเด็กให้เด็กรู้จักคิดในวัยของนักเรียนเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร
11: ่14
10: 14 15การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายสิ่งที่เห็นชัดเจนมีอะไรบ้างยกตัวอย่างผู้ชายก่อนกลิ่นตัวหนึ่ง
12: ล
10: ู
12: กกระเด
10: ือ
12: ก
10: ลูกกระเดือกมีสิวขึ้นที่หน้าคราวนี้มาผู้หญิงมีอะไรบ้างครับ
13: ประจำเดือน
10: มีประจำเดือนถูกต้องเด็กรู้แต่รู้ไม่ทั้งหมดของต่างๆที่เด็กต้องการนะครับผ่านมองผ่านสื่อเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าของแต่ละอย่างเนี่ยควรใช้เหมาะกับเราไหมหรือจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนี่คือจุดประสงค์หลักของแผนนี้ครับตะกี้ที่เธอบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆภายในร่างกายใช่ไหมครับเรามาเริ่มที่หน้าก่อนสมมุติว่าครูเพิ่งเป็นวัยรุ่นไงอยากจะใช้อะไรที่มันล้างหน้าแล้วมันทำให้สะอาดเนี่ยนักเรียนว่าเราจะใช้อะไรล้างหน้าให้สะอาดได้บ้างนะครับเขียนเลยครับเขียนเลย
5: ุปกรณ์ระงับกลิ่นกายมันมีอะไรบ้างที่มีอยู่ตามท้องตลาดตามที่นักเรียนใช้นะครับอ่ะมีอะไรบ้าง
10: เมื่อตอบเสร็จปุ๊บผมก็จะนำเข้าสู่ขั้นการเรียนการสอนเลยโดยใช้คำตอบที่เด็กตอบนี่แหละเป็นคำถามในขั้นการเรียนการสอนว่าแต่ละตัวที่เด็กเสนอมาเนี่ยเรามีความคิดเห็นอย่างไร
5: นักเรียนซื้อมาใช้นักเรียนต้องรู้จักประโยชน์ของมันเดี๋ยวครูใช้ออกมาอธิบายว่าแต่ละอย่างเนี่ยเราใช้อย่างไรตามความคิดของเรา
10: เรายังไม่ต้องบอกนะครับให้เด็กเป็นคนบอกก่อนว่าเด็กเนี่ยใช้อย่างไรเราจะได้รู้ว่าเด็กเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับไอ้สิ่งที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมากน้อยขนาดไหน

0: แล้วก็มาสรุปรวมกัน
1: แล้วมาพูดถึงการป้องกันใบหน้าก่อนนะนักเรียนครับแต่ละตัวเนี่ยมีประโยชน์ต่างกันแต่มันไม่ได้ช่วยลดสิวเข้าใจไหมครับในระยะถาวรเพราะว่าอะไรเมื่อล้างหน้าเสร็จปุ๊บเรียบร้อยหน้าตึงดีขึ้นดีขึ้นนานหรือแป๊บเดียวพวกนี้นะครับมีไม่ใช้แค่เพื่อให้เราดูดีนะครับเข้าใจไหมครับ
2: เราอยากเห็นคุณครูทำแบบครูกิติศักดิ์นะคะที่พยายามจะเพิ่มแผนขึ้นมาแล้วมันก็มีอยู่รอบตัวนะคะว่าสามารถจะใช้ข่าวใช้อะไรที่มันจะสามารถทันสมัยทันเหตุการณ์ได้อย่างเช่นประเด็นของคุณครูกิติศักดิ์เรื่องการเลือกที่จะดูแลร่างกายสุขภาพเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยจะได้ไม่เป็นเหยื่อโฆษณานะ
1: เด็กได้รับการเรียนรู้หรือได้รับการถ่ายทอดในสิ่งที่ถูกต้องเด็กก็จะนำไปประพฤติหรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี
3: การสอนแบบเวียนฐานมาดูที่ห้องเรียนชั้นม.2กันบ้างคุณครูนันทยาเป็นตัวอย่างของการเลือกใช้การสอนเพศศึกษารอบด้านแบบเวียนฐานนั่นคือครู1คนสอน1แผนหมุนเวียนไปทุกห้อง
4: การสอนแบบเวียนฐานเนี่ยนะคะถ้าเป็นข้อดีสำหรับครูเนี่ยนะคะก็คือครูเนี่ยจะเตรียมการสอนครั้งเดียวเตรียมอุปกรณ์เตรียมสื่อเนี่ยครั้งเดียวแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบกับเด็กทุกๆห้องเรามีโอกาสได้สังเกตเด็กในแต่ละห้องแต่ละคนว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะเราสามารถจะช่วยเหลือเขาอะไรเขาได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วสำหรับเด็กเนี่ยเด็กก็จะได้พบกับคุณครูแต่ละท่านที่มีการสอนมีลีลาการสอนเนี่ยแตกต่างกันไปเด็กไม่เบื่อ
5: วันนี้ครูจะสอนเพศศึกษาในหัวข้อเรื่องบอกหน่อยอยากรู
4: ้สำหรับตัวเองเนี่ยจะรับผิดชอบแผนที่1ในระดับม.2 นะคะชื่อแผนก็คือบอกหน่อยอยากรู้วัตถุประสงค์ของแผนนี้ก็คือให้เด็กเนี่ยได้รู้จักร่างกายของตัวเองและก็ร่างกายของเพศตรงข้ามก็เริ่มต้นจากการต้องแบ่งนักเรียนแยกหญิงชาย

0: ก็จะถามปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ให้นักเรียนเนี่ยตอบลองยกตัวอย่างข่าวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยมันมีข่าวอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษากลุ่มไหนจะตอบได้คะตัวแทนค่ะ
1: การทำแท้งค่ะ
0: เรื่องการทำแท้ง
1: ค่าข่มขืนค่ะ
0: ค่าข่มขืน
2: เรื่องท้องก่อนวัยอันควรค่ะ
0: ท้องก่อนวัยอันควรนักเรียนจะเห็นว่าจากปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้บางอย่างเนี่ยอย่างเช่นการทำแท้งเนี่ยนักเรียนคิดว่าคนที่เขาท้องเนี่ยเขาอยากท้องไหมคะ
3: ไม่อยาก
0: แล้วทำไมเขาถึงท้องล่ะ
3: ไม่ร
0: ู้เคยสงสัยไหมวิธีจะป้องกันที่ว่าเอ๊ะทำยังไงนะเราจะไม่ท้องเนี่ยหรือเคยสงสัยอันนี้ไหมว่าเอ๊ะทำไมรูปร่างของเราถึงเปลี่ยนไปตรงนั้นมันใหญ่ขึ้นตรงนี้มันเล็กลงอะไรเงี้ยจะนำเด็กเนี่ยเข้าสู่เนื้อหาให้เขาเนี่ยอ่านจากใบงานกลุ่มชายก็จะได้คำถามที่ผู้ชายอยากรู้กลุ่มนักเรียนหญิงก็จะได้คำถามที่ผู้หญิงอยากรู้เมื่อได้คำถามแล้วเด็กๆก็จะต้องช่วยกันอ่านแล้วก็ช่วยกันคัดเลือกคำถามที่กลุ่มของตัวเองเนี่ยอยากรู้ออกมา5ข้อ
4: เราอยากทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของเราเยอะๆเกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศมากหรือเปล่าคะ
5: อยากรู้ไหมอ
4: ยาก
5: นะ
4: อ
5: ยากมากเลย
6: ถามมีคนมายุ่งสิเป็นมีคนขึ้นตอนถูกต้องอยากทราบว่าผมผิดปกติหรือเปล่าทำอะไรมันเร็วจัง
0: เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะมีการแลกคำถามกันทีนี้นักเรียนชายก็จะได้คำถามที่ผู้หญิงอยากรู้และส่วนนักเรียนหญิงก็จะได้คำถามที่ผู้ชายอยากรู
7: ้ผมมีอัณฑะใบเดียวมีหนังหุ้มอยู่ข้างในมี2ลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจจะเป็นหมันหรือเปล่า
0: การสลับคำถามเนี่ยเพื่อที่จะให้นักเรียนทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะคะได้เรียนรู้ถึงความอยากรู้ของอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะได้รู้จักตัวเขาเองและเพศตรงข้ามด้วยค่ะ
8: คนตรงเลยและหนามากของบ้างถ้าเราเลยไปแล้วผลที่ขึ้นใหม่มันจะหลบและหนาความเดิมต่อไป
0: เสร็จเรียบร้อยครูก็จะนำคำถามที่นักเรียนเลือกมาเนี่ยมาตรวจเช็คดูว่าข้อใดที่เด็กอยากรู้มากที่สุดคำถามที่ผู้หญิงอยากรู้2ข้อที่ผู้ชายอยากรู้สัก2ข้อให้นักเรียนเนี่ยออกมาเป็นตัวแทนออกมาอ่านดูว่าคำถามที่ผู้หญิงอยากรู้เนี่ยข้อนี้ถามว่าอะไรข้อไหนสูงสุด
9: ข้อ
0: 3เอ๊ะยังไงนะไหนใครขออาสาสมัครมาอ่านให้ครูฟังหน่อยลูก
10: ข้อ3นะคะหนูอายุ14ประจำเดือนมาไม่ปกติบางครั้งก็ไม่มา1เดือนบ้าง2เดือนบ้างเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาหนูอยากรู้มากเลยค่ะ
0: แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยไปหาคำตอบจากคำตอบที่ครูเตรียมมาอันนี้เป็นการหาคำตอบแบบง่ายๆเพราะครูเตรียมมาให้แล้วแต่เด็กต้องหาเอง
11: วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายจึงทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติเมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่ประจำเดือนจะมาปกติเองค่ะ
0: ได้ยินไหมคะเด็กๆได้ยินไหมคะลูกได้ยินแล้วไม่กุ้มใจแล้วเนาะเมื่อเรียนจบเรียบร้อยครูก็จะสรุปว่าจากที่ได้เรียนมาแล้วถ้าเราสนใจเราอยากจะรู้เนี่ยเราจะไปหาความรู้ได้จากที่ไหนคำถามนอกเหนือจากอันนี้นะคะครูก็มีคำตอบให้นักเรียนไปดูที่อะไรเนี่ยไปดูที่อะไรได้
3: เว็บไซต์เพศศึกษาน
0: ักเรียนคิดว่านอกจากดูในเว็บไซต์แล้วนักเรียนจะไปดูที่ไหนได้อีกหนังสือและที่ไหนอีกลูกโรงพยาบาล
12: ก็รู้สึกสนุกสนานค่ะแล้วก็ได้รับความรู้ที่ไม่เคยได้รู้ค่ะ
13: สนุกดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองกล้าที่จะตอบมากขึ้นแล้วก็อาจารย์สอนสนุกเพื่อให้แบบเพื่อนๆในห้องช่วยกันคิดได้แล้วก็ทำให้แบบกล้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
14: เท่าที่เห็นสังเกตดูนะคะเด็กเราเปลี่ยนไปในเรื่องของการไว้วางใจกับครูประจำชั้นความไว้วางใจความมั่นใจของครูกับนักเรียนเนี่ยก็จะสร้างให้ดีมากขึ้นแล้วมันก็จะทำให้เขาดูแลรักษาตัวเขาเองได้ในเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เขาไปสู่ผลทางที่เขาไม่จนแต้มและ

0: ราะเชื่อว่าวิชาเพศศึกษารอบด้านคือทักษะชีวิตที่สำคัญจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งเคราะห์หนองไผ่จังหวัดชัยภูมิจึงได้จัดการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษารอบด้านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในระดับประถมวัย
1: 1 2 3
0: ระดับประถมศึกษาตอนต้น
2: นักเรียนดูสิภาพกลางวันและภาพกลางคืนไปเที่ยวคนเดียวหรือไปยืนรอเพื่อนหรือรอคุณพ่อคุณแม่ในที่เปียวก็เป็นพฤติกรรมหนึ่งที่นำไปสู่การล่วงละเมิดได้นะคะ
0: ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
3: เมื่อเราโตแล้วการเปลี่ยนแปลงต่างๆของพวกเรามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปสังเกตได้จ้ะ
4: ขึ้นค
0: ่
4: ะ
0: และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5: ในทั้งแบบยาคุมถุงยางฉีดยาคุมหลังข้างนอกอันไหนที่เป็นการป้องกันโรคป้องกันท้องได้ด้วยมีอยู่ประเภทเดียวก็คือถุงยางอนามัย
0: จุดเริ่มต้นจากคุณครูอนุทิดาที่มองหาทางออกที่ยั่งยืนในการแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษาให้กับนักเรียน
6: ตอนแรกจริงๆเนี่ยเกิดจากว่าให้คำปรึกษากับเด็กๆนักเรียนก็เราก็จะเห็นปัญหาที่หลากหลายที่เด็กนำมาปรึกษาเรานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเพศศึกษาซึ่งเราสามารถแก้ไปได้ในระดับหนึ่งแต่พอแก้ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าปัญหายังเกิดซ้ำก็แสดงว่าปัญหาที่เราแก้ไปเนี่ยมันไม่ยั่งยืนก็เลยพอดีได้เข้าร่วมกับโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจพอเข้าไปแล้วเอ๊ะมันก็มีประโยชน์ดีนี่มันสามารถตอบโจทย์ได้หลายโจทย์ที่อยู่ในใจเราที่ยังค้างคาใจเราอยู่ก็เลยทำบันทึกเสนอท่านผู้อำนวยการว่าโครงการที่เราเข้าไปอบรมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้มันน่าจะมีประโยชน์สำหรับเด็กที่จะตอบโจทย์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเราได้หลายๆปัญหาท่านผู้อำนวยการก็เห็นด้วยก็เลยเอาลุยเลย
0: ทั้งหมดนี้นำสู่สัญญาณที่ดีในการร่วมมือร่วมใจของคุณครูทั้งโรงเรียนกับการเริ่มต้นการสอนเพศศึกษารอบด้านเป็นครั้งแรก
7: สำหรับระเบียบวาระที่5นะครับเรื่องอื่นๆเรื่องแรกนะครับการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนนะครับการจัดทำหลักสูตรนะครับหลักสูตรแล้วก็แผนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้เราจะต้องมีจะเอาจากท่านไหนดีเชิญครับ
8: ว่าจะจัดตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลแล้วก็ชั้นชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ไปเลย
9: เอาครบทุกชั้นในโรงเรียน
10: ส่วนมากคนรับทราบเฉพาะว่าถ้าสอนเพศศึกษาก็จะคิดว่าสอนเรื่องเพศอย่างเดียวความจริงไม่ใช่มันมีในเรื่องของพัฒนาการของมนุษย์ในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมในเรื่องของทักษะชีวิตในเรื่องของสุขภาพเรื่องเพศของสรีระร่างกายต่างๆเหล่านี้ก็คิดว่าเราน่าจะสอนเพศศึกษาให้รับทราบให้รับรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
0: ก่อนการเริ่มสอนทางโรงเรียนจะมีการชี้แจงกับเครือข่ายเช่นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงพยาบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงผู้ปกครองตัวแทนนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการเริ่มสอนวิชาเพศศึกษาของโรงเรียน
10: อันดับแรกก็คือการจะสอนในเรื่องพัฒนาการของมนุษย์นะครับในเรื่องสรีระร่างกายของมนุษย์ว่ามีอะไรบ้างนะครับเป็นเพศชายเพศหญิงนะครับในเรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือสัมพันธภาพเพื่อนกับเพื่อนครูกับนักเรียนนักเรียนกับผู้ปกครองเราก็จะมีการสอนในเรื่องของทักษะชีวิตการเห็นคุณค่าของตนเองให้รู้จักตัวตนของตนเองข้อที่4ก็คือในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศก็จะขออนุญาตให้ทางฝ่ายวิชาการโรงเรียนได้วิเคราะห์ในเรื่องของหลักสูตรนะครับว่าช่วงชั้นที่1ทำอะไรช่วงชั้นที่2สอนเรื่องอะไรช่วงชั้นที่3สอนเรื่องอะไร
6: คุณครูในแต่ละช่วงชั้นเขาต้องระดมสมองมาช่วยกันว่าปัญหาเขาจะรู้นี่ฮะเพราะเขาอยู่ในสายชั้นเดียวกันเขาก็จะรู้ว่าปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรก็จะเอานำปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของเพศศึกษาเนี่ยมาปรับให้เป็นหลักสูตรเพศศึกษาในระดับชั้นนั้นค่ะ
0: หลังการระดมสมองของคุณครูในทุกระดับชั้นร่วมกับฝ่ายวิชาการของโรงเรียนท้ายสุดโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งเคราะห์หนองไผ่ก็ได้แนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการสอนเพศศึกษาทุกระดับชั้นเริ่มตั้งแต่ในระดับประถมวัยหรืออนุบาล
6: ทีแรกก็รู้สึกว่าเอ๊ะเพศศึกษาในเด็กอนุบาลเนี่ยเป็นยังไงเนื้อหามันควรจะเป็นขนาดไหนแต่เมื่อได้เข้าร่วมประชุมกับคุณครูทั้งโรงเรียนแล้วแล้วก็มาคุยปรึกษากันว่าเพศศึกษาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเด็กจะต้องเป็นชู้สาวเป็นอะไรขนาดนั้นคืออนุบาลเนี่ยก็เราก็รู้แค่ว่าอวัยวะส่วนต่างๆของเราเนี่ยเป็นยังไงมีประโยชน์ยังไงเราดูแลยังไงแล้วส่วนไหนบ้างที่เราควรจะปกปิด
0: คุณครูเอื้อมพรจะนำเนื้อหาเพศศึกษารอบด้านไปบูรณาการกับกิจกรรมการสอนในห้องเรียนเลือกใช้เทคนิคที่หลากหลายมาสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กเช่นการใช้เพลง
11: ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กดีไม่มีปัญหาหูจมูกตาหูจมูกตาหูจมูกตาหู
6: เพลงสวัสดีครับสวัสดีค่ะจุดประสงค์ก็คือให้เด็กรู้เกี่ยวกับการพูดครับในเด็กผู้ชายการพูดค่ะในเด็กผู้หญิง
2: เด็กๆพร้อมหรือยังคะ
12: พร้อมแล้วค่ะ
2: 1 2 3
6: เล่านิทานที่สอดคล้องกับเพศศึกษา
2: สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่หมีมีนิทานจะเล่าให้เด็กๆฟัง
6: นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวนึงครอบครัวนี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่มีพี่ชายแล้วก็น้องสาวพี่โบ๊ทเป็นผู้ชายน้องเชอรี่เป็น
12: ผู้หญิง
6: พี่โบ๊ทสงสัยเอ๊ะทำไมอะพี่โบ๊ทกับน้องเชอรี่รูปร่างไม่เหมือนกันเลยมีปัญหาคือว่าพี่กับน้องอาบน้ำด้วยกันแล้วเกิดมองดูว่าอวัยวะไม่เหมือนกันก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันคุณแม่ก็เลยบอกว่าอ๋อนี่แหละรูปร่างของเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายจะไม่เหมือนกันครูอยากชี้ให้เด็กเห็นว่าผู้หญิงเพศหญิงกับเพศชายมีความแตกต่างกันให้เด็กรู้ว่าผู้หญิงควรจะเข้าห้องน้ำยังไงผู้ชายควรจะเข้าห้องน้ำยังไงถ้าเด็กๆมาที่โรงเรียนเด็กๆ เข้าห้องน้ำยังไงคะผู้หญิงเข้ากับผู้ชายไหมคะ
12: ไม
6: ่ผู้หญิงจะต้องเข้ายังไงคะ
12: เข้ากับผู้หญิง
6: เข้ากับผู้หญิงแล้วต้องปิดประตูด้วยไหมคะ
12: ปิด
6: ประตูด้วย
12: เดี๋ยวเขาจะเห็น
6: เด็กๆมาอยู่โรงเรียนเวลาเข้าห้องน้ำต้องปิดให้มิดชีดต่อจากนิทานครูก็จะใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะสร้างสรรค์รูปนี้เป็นเด็ก
12: ผู้ชาย
6: คนนี้เป็นเด็ก
12: ผู้หญิง
6: คุณครูมีรูปให้เด็กๆระบายสีถ้าเด็กเป็นผู้หญิงเด็กๆ ก็ระบายรูปผู้หญิงถ้าเด็กเป็นผู้ชายเด็กต้องระบายรูปผู้ชายเด่นชัดว่าเด็กรู้นะว่าเนี่ยคือเพศตัวเองเพศหญิงเพศชายแล้วการตัดกระดาษก็เป็นการพัฒนาเนื้อมือของเด็กด้วยก็จะเป็นการตัดประสานสายตาด้วยก็จะเชื่อมโยงกันเข้าไปในการสอนเพศศึกษา
13: เรื่องเพศศึกษาเนี่ยเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยก็คือพร้อมที่จะให้ความรับรู้เรื่องเพศศึกษาได้เลยซึ่งคุณครูเอื้อมพรที่ทำอยู่นี่ก็ทำได้อย่างดีเลยนะสิ่งที่พึงระวังในการสอนเนี่ยแหละก็จะเป็นเรื่องทำอย่างไรก็ตามต้องให้ความเข้าใจตั้งแต่เล็กๆว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีศักยภาพทำอะไรได้เหมือนกันมีคุณค่าเท่ากันต้องไม่ไปทำให้รู้สึกว่าอันนี้ผู้หญิงทำไม่ได้ต้องเป็นผู้ชายถึงทำได้อันนี้คือควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องเหล่านี้นะคะ

0: จากปฐมวัยเมื่อก้าวขึ้นมาในระดับปฐมต้นเด็กๆจะค่อยๆเรียนรู้เนื้อหาพัฒนาการไปตามวัยจนถึงระดับป.3คุณครูจะเริ่มออกแบบการสอนให้เด็กๆรู้เท่าทันเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก
1: พอขึ้นมาชั้นปฐมศึกษาปีที่3ก็จะเจาะลึกเข้าไปอีกตรงที่ว่าให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของการหรือพฤติกรรมนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับเด็กในสังคมทุกวันนี้จะต้องระมัดระวังตัว
0: เทคนิคที่คุณครูสุมาลีเลือกนำมาใช้ในวันนี้คือการใช้รูปภาพมากระตุ้นความสนใจของเด็ก
2: อันที่หนึ่งการแต่งกายที่ล่อแหลมนะคะเป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้อันที่สองนักเรียนดูซิภาพกลางวันและภาพกลางคืนเช่นไปเที่ยวในเวลากลางคืนนะคะไปเที่ยวคนเดียวก็เป็นพฤติกรรมหนึ่งซึ่งเป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดได้นะคะ
1: ส่วนมากจะให้เด็กได้ศึกษาเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
0: คุณครูจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ง่ายๆในใบงานที่คุณครูนำมาแจกให
1: ้ให้นักเรียนอ่านแล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์ร่วมกันว่าสถานการณ์ใดที่อาจจะถูกล่วงละเมิดทางเพศ
0: เด็กๆจะร่วมกันอ่านฝึกแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบก่อนจะออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2: ที่คุณครูจะให้ในละกลุ่มนะคะออกมาพรีเซนต์หน้าห้องนะคะกลุ่มแรกได้แก่กลุ่มที่5ค่ะมากลุ่มที่5ออกมาพรีเซนต
3: ์สถานการณ์ที่1เด็กหญิงมะลิแต่งตัวโดยสวมเสื้อกางเกงขาสั้นไปเที่ยวและยืนรอรถโดยสารประจำทางคนเดียวในที่เปลี่ยวและตอนกลางคืนสถานการณ์ที่2เด็กหญิงวรรณาแต่งตัวมิดชิดไปเที่ยวในสวนสาธารณะกับเพื่อนๆหลายคนในเวลากลางวันสถานการณ์ใดนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศผมตอบสถานการณ์ที่1นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ตนเองปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศผมตอบการแต่งกายให้มิดชิดและไม่อยู่ในสถานที่เปลี่ยวและมืด
4: อันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นนะคะที่จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการถูกระเบิดโดยเฉพาะยิ่งในเด็กในวัยนี้นะคะในเรื่องสถานการณ์ที่ให้วิเคราะห์ก็น่าสนใจแต่ว่าเด็กในภาวะอย่างนี้สิ่งที่อาจจะเรียนรู้อาจจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะพูดถึงวิจารณ์คนอื่นนะแต่ต้องนึกว่าถ้ามันเกิดกับเราเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องทำให้เข้าใจหรือออกเข้าใจว่าถ้ามีคนมาทำอย่างนั้นอย่างนี้กับเราอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้นะต้องบอกผู้ใหญ่ต้องอะไรอย่างนี้คิดว่าเรื่องเหล่านี้จะสำคัญแล้วก็อยากให้เพิ่มเติมนะคะแต่คิดว่าคุณครูก็ทำได้ดีค่ะพยายามจะสร้างการมีส่วนร่วมเอาสถานการณ์มาให้เด็กวิเคราะห์อย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าทำยังไงจะปรับสถานการณ์ให้เป็นเรื่องถ้าตัวเด็กเองต้องเผชิญสถานการณ์อย่างนั้นมีคนมาทำอย่างนั้นอย่างนี้กับเขาเนี่ยเขาควรจะทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็น
1: ผลดีก็คือทำให้เด็กได้เรียนรู้และรู้จักวิธีป้องกันตนเองไม่ให้เกิดภัยอันตรายในเรื่องของเพศถึงตัวเราให้เด็กได้เรียนรู้ถ้าเด็กได้เรียนรู้เด็กจะเกิดความระมัดระวังยิ่งขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
0: ้เราจะกลับมาติดตามการสอนเพศศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นกันต่อในรายการชุดเพศศึกษา360องศาตอนเรื่องเพศการเรียนรู้ตลอดชีวิตตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัด

0: แปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้เสนอตอนอยากบินได้จ้า

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้ก็จะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบินบินบินบิน
1: เ
2: อบินบินบินบินบินบิน
0: ฟาฟาแคทโต้เป็นอะไรหรือเปล่าท่อสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้เฮ้ยนี่ไง
0: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าวอะงอะฮึง
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
2: ฮ่าฮ่าฮ่า
0: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ

ร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

จะเล่านิทานให้เธอฟัง

มาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไป

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตำรวจล่ะคิดถึงผู้ร้าย
1: คิดถึงการเก็บเงิน
2: มอเตอร์ไซค์ของตำรวจที่เอาไว้ขี่ไปล็อกล้อคนอื่น
3: พอพูดถึงตำรวจขึ้นมาไม่มีใครเลยที่นึกถึงเรื่องดีๆอาจเป็นเพราะไม่มีเรื่องดีๆให้เรานึกถึงจริงๆแต่เชื่อเถอะครับยังมีคนดีๆปะปนอยู
4: ่ครูตำรวจรถไฟที่ผมทำงานอยู่เนี่ยก็เอาความสมัครใจความสมัครใจของตำรวจที่ว่าจะมาเป็นครูไปดูแลเรื่องเด็กด้อยโอกาสที่หัวลำโพงเมื่อก่อนมันมีเยอะมากเด็กเขาเรียกว่าเด็กเร่ร่อนนะครับ
5: คือเด็กเร่ร่อนเยอะจนเขาต้องมีตรงนี้ขึ้นมา
4: ใช่ครับใช่ครับ

0: คือเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้วิธีการจับอย่างเดียวคือเด็กทำผิดปุ๊บจับเด็กทำผิดปุ๊บจับแต่มันไม่ได้ผลคือจับไปแล้วเนี่ยสักพักเด็กก็จะออกมาอย่างเงี้ย
1: มันก็อยู่เงี้ย
0: อยู่อย่างเงี้ยวงเวียนอยู่อย่างเงี้ยเขาก็เลยตั้งโครงการครูตำรวจครับ
1: ตอนปี40
0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนั้นครูโจยทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยป่ะครับ
0: เริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ตั้งแต่ปีนั้นมาเด็กที่บ้านเข้ามาในโครงการเด็กเรื่อยๆเนี่ยครับประมาณ200กว่าคนเข้ามานะครับ
1: คําว่าผ่านนี่คือยังไงครับ
0: คือหมายความว่าพอเขารู้ว่าหัวลำโพงเนี่ยมีโครงการครูตำรวจทางถนนอยู่ไอ้พวกที่เราเคยสอนเขาอยู่เนี่ยนะเขาก็ไปบอกเรื่อง
1: ของเด็กมันคงไม่บอกมันคงแบบเฮ้ยเราไปเราได้นั่งเล่นแอร์เย็นๆเนาะหรือได้ตังค์หรืออะไรมันคง
0: ไม่ไม่บอกอย่างนั้นครับเขาบอกว่าที่นั่นจะมีห้องสมุดรถไฟเอามาเป็นห้องสมุดเรียนหนังสือ
1: แล้วมาครั้งแรกมาทำอะไรที่นี่มาทำอะไร
2: มาหาความรู
1: ้มาหาความรู้เอาจริงห้ามโกหก
2: มาเล่น
0: เอาหนึ่งหนึ่งสองสามวันอ้าวอยู่ข้างบน
3: ห้าบาทเฮ้ย
0: โอ้โห
3: เจ็ดร้อย
0: เลยว่ะ
3: เจ็ดร้อย
0: เท่าไหร่นะ
3: เจ็ดร้อย
0: โอ้กูไม่รู้เลยนะเนี่ยเท่าไหร่นะ
3: เจ็ดร้อย
4: คุณสอนอะไรบ้าง
5: สอนสอนอ่านหนังสือ
0: เด็กที่ออกมาตามท้องถนนที่เป็นเด็กเร่ร่อนเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวหนึ่งเขาไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่สองเขาอยู่กับปู่ย่าตายายแล้วเขาก็ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาก็จะไม่รักเหมือนพ่อกับแม่
2: แม่หนูถึงไม่ต้องมาแล้วพ่อมันก็ตายแล้วพ่อร่วงแล้ว
1: แล้วนี่แสดงว่าแม่อยู่เ
2: ลยอยู่พ่อมันไปหาเบียร์ใหม่อ๋อ
1: แต่พ่อไม่อยู่แล้วเขามาหาบ้างวะ
2: ฮะ
1: เขามาหาบ้างวะ
2: ไม่ไอ้นี่มันไปหาทุกวัน
1: ไปหาเขาปะ
2: ไปขอตังค
1: ์เขาให้ปะ
2: ขอตังค์ไปเล่นเกม
1: คือมันอยากเรียนกันอะไรพวกนี
0: ้ก็บางทีเขาก็อยากมาสัมผัสมาอยากดูว่าไอ้ครูพวกนี้เขาสอนยังไงเขามีอะไรให้เรากินไหม
1: ส่วนมากอะไร
0: ส่วนใหญ่ก็ตั้งแต่
1: เด็กๆหน่อยว่า
0: 13 14 15นี่ครับ
6: คือเพิ่งมานั่งนี
7: ่ดูชั้นป.ไหนนะป.สอง
1: ใครดิ้งนะ
8: ออมครับ
1: ออมกี่ขวบแล้ว
8: 10ครับ
1: 10ขวบนี่กี่ขวบแล้วเนี่ย
8: 11
0: ไอ้เต่าเนี่ยจริงๆแล้วเต่าเนี่ยมันสมองไม่ค่อยดีตอนเล็กๆมันมีอุบัติเหตุ

0: ไหม
1: ป .3
2: เอ้า
1: ป .3 สอบตก
2: ปกติมันจะต้องอยู่ป .5 ป .6 แล้วนี่อยู่แค่ป .3 ตกมา3ปีเรียนชั้นนี้ก็เลยเด็กกลุ่มนี้ก็เลยเป็นแบบช้านิดหนึ่ง
3: ครั้งหน้าผมก็มาเรียนรู้หนังสือเนี่ยคร
0: ับ อ่านหนังสือเรียน
3: ครับ
0: วิชาอะไร
3: ไม่มีวิชา
0: อ๋อไหนหนังสืออะไร
3: การ์ตูนนี่คร
0: ับ อ๋อการ์ตูนชอบอ่านการ์ตูนเด็กเรื่องอะไร
3: ไม่รู้อ่านไม่ได้เลย
0: อ่านออกเหรออ ่
3: านไม่ออก
0: อ้าว
3: แต่ถือภาพ
0: ถือแต่ภาพ
3: ครับ
0: ผมว่าเขาก็ไม่ได้เขาก็
2: ใช่ครับจะต่างใช้อะไรก็จะตามแต่เขาจะชอบเล่นอะไรที่มันแรงเล่นคาราเต้รุ่นยูโดเล่นอะไรที่ใช้กำลัง
1: ไม่ไปฉันอยากลงไป
0: เฮ้ยเตาระวัง
4: แล้วอีกคนนึงพวกนี้เขาบอกเขาเป็นเขาอยู่ด้วยกันเ
2: ขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่บ้านเดียวกัน
4: อ๋อเป็นญาติกันเหรอ
2: ญาติน
4: ี่อยู่บ้านเดียวกันปะ
3: บ้านเดียว
4: แปะด้วยเหรอเนี่ย
1: ทั้งหมดเลย
4: เหรอ
5: แม่แปะเป็นอะไรกับเต่าวะ
3: เป็นญาติเป็นพี
5: ่ไล่บุกอะไรพวกนี้ลูกใครอ่ะ
3: นี่ไง
1: ไอ้นี่เป็นน้องเหรออ
6: ีเต่าขนม
0: เต่าอะไรนะเต่าอะไรนะ
6: อีเต่าขนม
0: ข้าไม่ชอบเอาร้อยเต่าเว้ยเต่าที่ใช้เต่าปล่อยมันก่อนมันไม่กล้าสู้นี่ก่อนใครเหรอ
1: ติดต้นตอนแรกผมไม่รู้เขาอยู่ผมไม่รู้จักเขาด้วยแหละ
4: แล้วรู้จักได้ไง
1: เพิ่งรู้จัก
4: แล้วรู้จักได้ไง
1: เขาแสดงมายากล
2: ผมก็ได้คนบ้างไม่มากนิดหน่อยไปเรียนกับอาจารย์ฟิลิปอาจารย์ฟิลิปที่ท่านเก่งครับเรียนอาจารย์ฟิลิปแล้วก็อาจารย์แกก็ให้มาอีกคนมาไม่มากเท่าไหร่ก็มาสอนเด็กๆแล้วก็มาฝึกฝนตนเองด้วยก็ได้บ้างครูจะเอาสีใส่เข้าไปนะอันนี้เทสีใส่เข้าไปก่อนภาพมันก็จะไม่มีครูก็ใส่ไปในเครื่องพิมพ์แบงค์อะไรออกมา
7: เดี๋ย
2: วอะไรออกมาย
7: กข
2: ึ้
7: น
2: เขาออกมันก็จะมี4ดวงเรียนไป1 2 3โอเคจำไว้2คนนี่มาเพราะแล้วเราก็ยกนิดหนึ่งมันจะเข้ายกขึ้นถึงก่อนจะเข้าเราก็จะสร้างเป็นเรื่องเป็นราวอาจจะเป็นครอบครัวก็ได้อันนี้อาจจะเป็นพ่อกับแม่ที่เขามีความรักกันนะครับแล้วเราก็จะเป็นพี่กับน้องห่วงนี้แต่ถ้าเกิดเรารักกันเราก็จะท้องกับพ่อกับแม่แต่วันใดถ้าเราทะเลาะเบาะแว้งกันเราไม่รักกันเราก็จะรู้อะไรประมาณนี้ครับแต่วันใดที่เรารักกันด้วยแล้วพ่อแม่เราก็ไม่ทิ้งเราออกจากบ้านเราก็ไม่ใช้ชีวิตเราก็จะมีความรักเราก็จะพอก็ประมาณนี้ครับสร้างเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคนพวกนี้เราศึกษาจากชมรมวิทยากร
4: จากไหนนะครับ
2: ชมรมวิทยากรแห่งประเทศไทยเขามีชมรมอยู่
4: คือเข้าไปคุยกับเขา
2: เข้าไปคุยเขาแต่เรารู้ว่าเทคนิคการเล่นกลเขาเล่นแบบไหนเราก็ไปดูว่าอ๋อแบบนี้เล่นอย่างนี้แล้วก็แบบนี้เล่นอย่างนี้เราก็ประยุกต์เฮ้ยนายคุณเจอก็จะคิดน้ำมันก็จะถึงไหมน้ำมันก็จะไม่หกข้างในมีอะไรไหม
8: ไม่มี
2: มีอะไรเปล่า
8: ไม่มี
2: ข้างล่างมีอะไรไหม
8: ไม่มี
2: เอานะ
4: อ
2: ันนี้ดีไซน์ขึ้นมาเองครับทำขึ้นมาทำเองขึ้นมาครับทำเองขึ้นมา
4: อุปกรณ์ข้างล่างเป็นอะไรครับ
2: ข้างล่างก็เป็นขาตั้งกล้องอะไรไปหาซื้อของเก่าๆอะไร
4: มา
2: ครับเอาถาดมาตัดบ้างแล้วมาใส่นู่นใส่นี่ไม่มีเอานับหนึ่งถึงสามช้าๆเดี๋ยว
9: นั่งหัว

0: ยังเห็นยังเห็นยัง
1: เฮ้ยไก่คอยสอนอ่ะสอนมันที่แล้วอ่ะ
2: จะอยากเล่นได้ป่ะ
1: อยาก
2: แล้วครูจ่อยไม่สอนอ่ะ
1: ถ้าไม่สอน
2: ถ้าไม่สอนกลับ
1: ไม่กลับเล่นแมงบนหลังคาเลยซนทั้งนั้นที่บ้านน่ะซนกว่านี
3: ้มาเลยนะ
4: การเล่นห่วงเล็กนะเองจะต้องค่อยเซ็ตอุปกรณ์ให้มันดีก่อนเข้าใจไหมอุปกรณ์เนี่ยเวลาเราโชว์เขาเล่นเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่ามันมีสักกันกี่ห่วง
1: สี่
4: ห่วงต้องช้อนพายไปตรงนี้เข้าใจไหมช้อนพายไปตรงนี้แล้วเราก็ทำอย่างนี
1: ้ใหญ่เขาเห็นใช
4: ่ไ
1: หมใช่แล้วเราก็ดีขึ้นมา
4: ขึ้นมา
1: น้องอะเด็กน้องอะ
4: ขึ้นมา
2: ทำไมถึงใช้มายากล
4: เพราะว่าเด็กพวกนี้ถ้าลองสอนวิชาการอย่างอื่นนะครับจะไม่สนใจจะไม่ชอบแต่ถ้าเกิดเอาพวกมายากลหรือกิจกรรมที่มันท้าทายนะเขาจะชอบเลยนั่นๆเขาจะรู้เขาจะออกแสดงความคิดเลยเด็กเราจะได้รู้เด็กโอ้เด็กคนนี้เก่งเด็กคนนี้รู้อะไรที่มันมากกว่าเด็กกลุ่มอื่น
1: โอ้อยู่นี่เห็นแล้วล่ะ
3: ยังอยู่เปล่าอยู่เปล่ายังอยู่เปล่ายังอยู่เปล่า
1: ไม่อยู่แล้ว
3: ฮะ
1: มีคนใจ
3: มีที่ไหน
1: มี
3: ไม่มี
1: นี่
3: มีที่ไหน
1: รู้เคล็ดลับมึงจ่อยหมดแล้ว
3: ไอ้ข่าวนี่มันรู้หมดทุกอย่างเลย
1: มันรู้นี
5: ่ไปพัดมา
3: โอเคได้ยัง
5: ได้แล้วค
3: ่
5: ะ
3: นะเข้าใจยังเข้าใจยัง
6: ทำได้ยังทำได้ยัง
1: ทำได้แล้ว
3: มือจะมือดีครับเป็นไงไปลูกไป
7: คือวันเลยนะ
3: มาดูมาเจเล็กเลยเป็นไงบ้างเรียกได้เลยนักเรียนนั่งทีนี้พอครูบอกว่านั่งให้ลุกพอครูบอกลุกให้นั่งจำได้ยังจ๊ะ
1: ไอ้ลุกให้นั่งให้ล
3: ุ
1: ก
3: โอเคนักเรียนนั่งนั่งก็ลุกไงนักเรียนนั่งนักเรียนมิ้วชนะเจ้ามิ้วที่ชนะมีสิทธิ์เรียกขนมอันหนึ่งก่อนด้วยคนที่ชนะ
2: นี่ถ้าเกิดที่ครูโจทย์บอกว่าเด็กพวกนี้มันมีแต่เด็กก้าวร้าวมีแต่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทำอยู่มาตั้งแต่แรกเราเคยเจออะไรที่เราทำให้เราไม่อยากจะทำไหม
4: เจอบ่อยครับแต่เราก็ต้องนึกว่าเด็กพวกนี้ก็เหมือนกับลูกเลยถ้าเราไม่ทำแล้วเนี่ยเราไม่ให้ความรักไม่เมตตาเขาเนี่ยไม่สงสารแล้วใครเขาจะมารักคุณ
2: อะไรทำให้กูโจทย์คิดอย่างเงี้ย
4: คือเรามีครอบครัวครับเราเวลาเรามองลูกเราเนี่ยเราให้ความรักกับลูกเราเนี่ยเราก็เหมือนกับมองกับเด็กนี่ถ้าเกิดเด็กคนนี้มันเป็นลูกเราไม่สนใจมันเลยเนี่ยมันไม่ค่อยสบายเราไม่หาหมอจะเป็นจะตายก็ปล่อยเขาอย่างเงี้ยเด็กเขาก็ขาดแต่ในเมื่อเวลาเราเข้าไปช่วยเหลือเขาแล้วเนี่ยเขาจะตอบสนองเรา
6: จากที่ดูการทำงานของครูจอยเหมือนแกไม่ได้สอนอะไรกับเด็กพวกนี้เท่าไหร่หลายคนอาจบอกว่าเป็นการสร้างภาพหรือทำเอาหน้าแต่รู้ไหมครับบางทีสิ่งที่เด็กๆพวกนี้ต้องการมันก็แค่ความอบอุ่นจากผู้ใหญ
3: ่จดจำที่ครูจอยมาสอนวันนี้แล้วเราจะทำตัวเป็นเด็กดีนะครับเราจะเชื่อฟังพ่อแม่แล้วเราก็จะเป็นเด็กดีนะครับ
6: ใครจะบอกว่าตำรวจพวกนี้สร้างภาพหรือว่าอะไรก็ตามแต่ถ้ามีคนสร้างภาพแบบนี้บ่อยๆมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ครับถ้ามันจะช่วยให้สังคมดีขึ้นสักนิดหนึ่ง

0: อยู่ที่ไหน
1: อยู่บ้าน
0: ครับแล้วมาอยู่นี่ทำไม
1: ครับ
0: แม่ไม่อยู่บ้าน
1: แม่ไม่ว่างแม่ทำงาน
0: แม่ทำอะไร
1: ครับ
0: แม่ทำอะไร
1: ไม่รู้
2: แม่กับพ่อทะเลาะกันแล้วนี่พ่อติดคุกแม่มีแฟนใหม่ก็เลยออก
0: บ้านเราไม่มีหรอ
3: ไม่มีบ้านเราถูกยึดครับ
0: ใครบอกว่าถูกยึดอ่ะ
3: แม่เขาพูดแล้วก็ได้ยิน
0: ชื่ออะไรนะ
4: ชื่ออ้นคร
0: ับ อ้นอ้นอยู่นี่นานยัง
4: ปีแล้วแม่เขาไม่มาอยู่แล้วแม่เขาทำงานตอนคืน
0: บิ๊กมาอยู่นี่นานยัง
5: นานแล้วครับ
0: กี่เดือนกี่ปี
5: สอง
0: คนเหรอคนมา
1: อย
0: ู
1: ่กับสามคน
0: ใครมากไอ้คนใคร
1: พี่
0: อาละพ
1: ่
0: อ
1: ไม่รู
0: ้ทำไมเขาถึงมาอยู่นี่อ่ะพี
6: ่คือเดิมจากที่มีเด็กในชุมชนตรงนั้นมาอยู่กับเราแล้วไงเราเจอปัญหาเรารู้ปัญหาเขาไง
0: ของในแถวนั้นคือมันจะเป็นอย่างนี้เยอะเลยเหรอครับพี
6: ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือเป็นครอบครัวอยู่ในชุมชนแออัดแล้วก็พวกไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งชัดเจนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นครอบครัวที่เราเจอแล้วก็เอาลูกๆอ่ะเอาเด็กๆอ่ะมาอยู่กับมูลนิธิส่งเรียนหนังสืออะไรเงี้ย
0: เราทำที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วครับคุณ
6: มูลนิธิก่อตั้งมาตั้งแต่ปี30เริ่มทำปี29
0: 23ปี
6: ค่ะปี29อ่ะปี29
0: พี่เล็กก็อยู่ตั้งแต่แรกเลย
6: ก็อยู่ตั้งแต่แรก
0: บ้านนี้มีครูทั้งหมดกี่คน
6: 4คนเจ้าหน้าที่แม่บ้านอีกคนนึงก็เป็น5
0: ทำครูปูมาทำตรงนี้ได้ไงครับ
7: ก็เติบโตมาจากเด็กมูลนิธิเนี่ยค่ะเป็นเด็กมูลนิธิแล้วก็เรียนด้วยทำงานด้วยจากเป็นผู้ช่วยครูก็เป็นเจ้าหน้าที่อะค่ะ
0: คุณซิมอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วครับ
8: ก็นานมากนะ
0: นานมากนี
8: ่นานประมาณตั้งแต่อยู่ประถมอะค่ะต
0: ั้
8: งแต่ประถมเลย
0: คือเราเป็นเด็กในมูลนิธิปะ
8: ใช่ค่ะเป็นเด็กในมูลนิธิมาก่อนเดิมเนี่ยเอาพื้นเดิมเลยพื้นเดิมเนี่ยเป็นเด็กสลัมชุมชนแออัดง่ายๆคือสลัมเนี่ยและเสร็จแล้วเนี่ยก็ครูจากมูลนิธิเนี่ยแหละค่ะเขาก็เข้าไปในชุมชนแล้วก็ไปเจอเรา
6: คือช่วงสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยกรุงเทพเริ่มบูมในเรื่องของการก่อสร้างผุดเป็นดอกเห็ดแล้วก็เด็กกลุ่มเนี่ยเยอะมากเลยเราไฟจนกระทั่งกทมต้องเอานโยบายเอาตรงนี้ไปเป็นนโยบายของกทมว่าแหล่งก่อสร้างไหนที่มีลูกคนงานก่อสร้างจะต้องสร้างศูนย์ปัจจุบันนี้
0: ส่วนมากเด็กมันเป็นยังไง
6: มันตอนนี้เนี่ยแหล่งก่อสร้างเนี่ยในกรุงเนี่ยเต็มเปลี่ยนละเขาขยายออกมารอบนอกปัญหาเด็กก็ยังมีเหมือนเดิมนั่นแหละพ่อแม่ก็ยังใช่พ่อแม่ก็ยังเอาลูกมาตะเวนทำงานเพราะว่าบ้านนอกไม่มีกิน
0: คือถ้าเกิดเห็นตรงไหนก่อสร้างนี่แล้วถ้ามีแบบว่าบ้านถังกระสีบ้านอะไรนั่นลูกพวกนั้นแน่นอน
6: ชัดเจนถ้าเขามีร่างเงาอยู่ต่างจังหวัดมีญาติมีอะไรที่พอจะฝากลูกได้เด็กคนนั้นก็โชคดีไปแต่ถ้าเป็นครอบครัวเดียวที่
0: มีแต่พ่อแม่ลูก
6: นั่นน่ะเขาก็จะต้องเรียนกันไปด้วยกัน
8: ตอนนั้นที่คิดว่าไม่ได้คิดอะไรคิดอยากเรียนอย่างเดียวแล้วก็เรียนฟรีแล้วครูก็ใจดี
0: คิดแค่นี้คิดรู้ว่าผู้ชายสองคนนี้ใจดี
8: ใจดีให้เราเรียนฟรีเนี่ยแล้วเราอ่านออกเขียนได้ไม่ต้องอายใครนั่งรถเมล์เราก็รู้แล้วว่านี่มันสายนี่ไปนี้สายนู้นไปนี้ก็เรียนตั้งแต่ไม่มีพื้นจนป.3ใช่จน
0: โตเลยป่ะ
8: จนไม่ถึงโตค่ะจนอายุประมาณ12อ่ะ11 12
0: ครับนี่เด็กกี่คนเนี่ยพี่เล็ก
6: เด็กมีทั้งหมด68คน
0: นอนที่นี่ป่ะครับพี
6: ่นอนพักค้างที่นี่หมดก็เช้ามาตีห้าครึ่งแล้วแต่เนาะตื่นก็ลงทำเวรอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวแล้วก็ไปโรงเรียน

0: คือตรงนี้ถือว่าเด็กก็ได้โอกาสก็มีความบกพร่องเลยแล้วเราต้องช่วยเขาช่วยเขาทุกด้านตั้งแต่คือตั้งแต่ทุกเรื่องอ่ะมารยาทการเรียนอะไรทุกอย่างที่มีอะไรพอจะช่วยก็มีทุกเรื่อง
1: ห้องนี้มี4คนก็การเรียนของเขาก็ใช้ได้นะคะพฤติกรรมก็เราไม่มีนะคะจะซนตามภาษาอะไรเงี้ย
2: ซนตัวเล็กตัวนิดหน่อย
1: ใช
0: ่ก็พยายามปลูกฝังกันนะคะคืออยู่ก็พยายามปลูกฝังให้เขาเป็นเด็กดีคนดีคือเขาจะได้ไปอยู่ในสังคมเขาจะได้ไม่ต้องโดนหลอกคือเขาจะได้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขจะได้รู้ว่าตัวเองนี่คือไม่มีปมด้อยนะคะจะได้เข้าคนอื่นได
1: ้ก็รู้สึกดีนะเขาจะได้มีการศึกษาเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปนะไม่ให้เขาแตกต่างเพราะว่าสภาพครอบครัวของเขาเป็นอย่างนั้น
3: พี่เล็กแล้วอย่างนี้งั้นอย่างปัจจุบันนี้ก็ต้องมีเด็กบางคนที่เราเริ่มมองว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวเอามาทำผู้ช่วยครูได
0: ้คนที่แววที่จะกลับมาตรงนี้ได้เนี่ยก็มี
4: จอยนี่บ้านอยู่ไหนครับจริงๆแล้วเป็นคนที่ไหนเป็น
5: คนนนทบุรี
4: เอาแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ได้อ
5: ่
4: ะ
5: แม่ฝากมาตอนแรกพี่อยู่ที่นี่ก็แม่ก็เลยส่งมาอยู่ที
4: ่พี่ชื่ออะไร
5: แจ้กระต้อง
4: อ้าวแล้วพี่ทำอะไรอยู่พี
5: ่ก็อยู่เหมือนกันแต่เขาก็เรียนจบไปแล้วแล้วก็กลับบ้าน
4: อ๋อนี่ม .6 แล้วก็จะเห็นแล้วดิจะเรียนอะไรวะ
5: เรียนพละ
4: จะเข้าพละเอา
5: พละ
4: ที่ไหน
5: ม .2
4: อ๋อคิดไว้แล้วเลย
6: จางรู้ไหมว่าเขาอยู่บ้านที่บ้าน
7: รู้ค่ะไม่ได้แสดงว่าตัวเองมีปัญหาอะไรก็จะร่าเริงสดใสอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยคะเรียนหนังสือก็ปานกลางที่ได้แต่เป็นขนาดโดดเด่นในมากมายงานการก็ส่งดีแต่ไม่มีไม่เกเรพูดจารู้เรื่องดีแต่งตัวเรียบร้อยค่ะพูดดีง่ายๆนะคะเป็นเด็กที่ว่าน่ารักอ่ะ
8: เป็นคนดีครับเป็นคนดีใช้ได้เลยรักเพื่อน
9: ได้ตามันพี่ไม่เชื่อเลย
8: หน้าตาอาจไม่บ่งบอกนิสัยคนเนี่ยพี
9: ่เป็นคนที่รับผิดชอบครับใช่ครับแต่ค่อนข้างที่จะออกรับโดนรับผิดนิดนึงโซนนะครับโซนเวลาเรียนก็จะเล่นไปก่อนต้องให้ตักเตือนเสมอ
4: เหมือนดูคู่สนิทกับเด็กๆนะใช่ไหมสนิทไหม
9: สนิทครับก็จะคุกคีกันทุกวันนะครับจะเข้ามาพูดคุยกันอย่างเงี้ยทุกวันนะครับ
4: แล้วคุณณัฐวุฒิรู้ไหมว่าจอยเขาอยู่มูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็ก
9: ครูไม่รู้ครับ
0: จอยเนี่ยก็จะเป็นเด็กคนนึงในละแวกตรงนั้นแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็เจอประสบปัญหาที่ว่าไม่มีพ่อแม่ก็เลย
3: ตอนนั้นเขาอยู่กับใครครับไม่รู
0: ้อยู่กับญาติค่ะตอนหลังพ่อเขาเสียเขาก็เลยมาอยู่กับมูลนิธิน
3: ี่พี่เล็กรู้จักทุกคนไหม
0: รู้จักจำได้หมด
3: มีเกลงเกเรอะไรกัน
0: มีค่ะ
3: แล้วเราลงโทษยังไงอ่ะเวลาเขาดุ
0: คุย
6: เคยโดนครูทิ้งดุไหมแสดงว่าเกเรใช่ไหม
0: ครับเคยต่อยเพื่อนปากแตกมาแล้ว
6: อะไรนะ
0: ต่อยเพื่อนปากแตกมาแล้ว
6: ต่อยเพื่อนแล้วไปต่อยเขาทำไมอ่ะแล้วตอนที่ต่อยเพื่อนปากแตกแล้วครูซิมว่าไง
10: ซิมว่าให้เราอยู่เฉยตอนนั้นไอ้ไว้มันไปกวนเขาพี
6: ่
10: กวนเขากวนเพื่อนผมเจอเพื่อนต่อยแปะร้องไห้หนูบอกให้เขาต่อยแล้วหนูจะไปฟ้องครู
11: นั่นไงหนูไปท้าเขาทำไมล่ะถ้าหนูไม่ท้าเขาไม่ต่อยหนูหรอกที่หลังหนูจะไปท้าเขาสิไม่เอาไปท้าเขารู้ป่ะนี่เดินไปนี่มานี่เลยเดินเข้ามานี่ไปหาเล็ก
4: ใครมาก่อนกันไปหรือเล
12: ็กใคร
4: เล็กมาก่อนเล็กมาอยู่ที่นี่ได้กี่วันแล้วครับ
12: เดือนนึง
4: เดือนนึงอ่ะครับ
3: แล้วเมื่อตอนเดือนที่แล้วเซฟอยู่ที่ไหนอ่ะ
12: อยู่กับแม
3: ่ที่ไหนล่ะสองคนเลยเหรอ
12: บ้านเช่า
4: อ๋อ
6: พี่เซฟอ่ะ
13: ไอ้ดิไอ้นัดถึ
12: กอะไร
6: ทำไมจมูกโด่ง
12: ลุกขึ้นครับ
6: แม่บีบให้เราอาบน้ำ
12: ลุกขึ้นครับ
14: แม่นำมาฝากแม่ก็เป็นลูกจ้างอยู่ในแบบเป็น

0: ตัวเรียนทำไม้กวาดขายเนี่ยค่ะเสร็จแล้วจนประมาณสัก6 ขวบก็เริ่มรายจ่ายเริ่มสูงเนี่ยแล้วก็ครอบครัวนายจ้างก็เริ่มฝืดฝืนแม่ก็เลยต้องเอาลูกออกส่งมาอยู่ที่ปทุมมาอยู่กับเพื่อนโดยที่ฝากเพื่อนไว้เสร็จแล้วก็เริ่มมีปัญหาว่าเพื่อนที่แม่อาศัยอยู่ด้วยหลังจากที่ออกมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เริ่มมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วเหมือนกันก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือเพื่อนบ้านเขาก็รู้จักเขาเขาเคยอยู่ใกล้ๆมูลนิธิที่หลักสี่ค่ะแล้วก็เลยแนะนำก็เลยพา
1: แล้วตอนมาอยู่นี่แม่บอกว่าอะไร
2: มาจนกว่าถ้าอยู่ที่นู่นก็ไม่ได้เรียน
1: อ๋อแม่บอกกับเซฟว่าอะไร
2: ถ้ามาอยู่ที่นี่จะได้เรียน
1: แล้วเซฟว่าไง
2: ก็อยู่ได
1: ้แต่ไม่อยากอยู่
2: ก็อย
1: ู่อ๋อแล้วจริงๆอยากอยู่ป่ะ
2: แม่
1: แล้วจริงๆอยากอยู่ป่ะไม่อยากแต่เชื่อแม่อ๋อ
3: หนูชอบเลี้ยงกระต่าย
1: ฮะ
3: หนูชอบเลี้ยงกระต่ายกับแพะมันสวย
1: โอ้ยมันกินเลยนะเนี่ยนะ
3: โหมันได้แค่ทีเดียวก็ได้นะแหนปลาดุกเนี่ย
4: แม่ตั้งแต่4 เดือนเขาทิ้งไปเลย
1: ทิ้งไปไหนอ่ะ
4: แม่เขาก็ไปที่อื่นไม่ให้ใครเห็น
1: แล้วอ๋อเหรอ
4: เดี๋ยวเขาจะให้ไปเล
1: ยอ๋อแล้วบ้านเคยเจอแม่ไหมเนี่ยเออไม่เคยเจอแม่หรอ
5: ครูข้างถนนถามว่าช่วยอะไรได้มากไปกว่าดูแลปกป้องคุ้มครองชีวิตเด็กก็ได้แค่นี้แหละครับแต่จะให้แบบในการพัฒนาให้เขาได้รับการศึกษาในพัฒนา EQ IQ MQ เนี่ยมันต้องไปเข้าสู่สถาบันคือการศึกษาเข้าไปสู่ระบบโรงเรียนเข้าไปสู่องค์กรผมเจอเด็กตามถนนผมก็ช่วยได้แค่ช่วยไม่ให้เป็นเหยื่อของคนอื่นเอามาฝากองค์กรต่างๆที่เขาดูแลเด็กในระยะยาวครูข้างถนนก็คือครูที่ทำงานช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาจากครอบครัวออกมาเร่ร่อนจะใช้ชีวิตอยู่ตามท้องถนนตามที่ฐานะรวมไปถึงการทำงานช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเสี่ยงเช่นสลัมครอบครัวเร่ร่อน
6: ชื่ออะไรเราชื่ออะไร
7: แจ้ง
5: แจ้งเนี่ยช่างเจรจาคุยเก่งมาก
7: ที่จะกลับเพราะว่าอยู่อย่างนี้นะเด็กก็อยากเรียนแต่อุปสรรคในระหว่างทาง

0: ไปกินข้าวดีกว่าไปป่ะ
1: เออหรือไปกินข้าว
0: เอออันนี้น่าสนใจเด็กน่าสนใจไปกินข้าวไปป่ะแพรนี่ชื่อแพร
1: แพรเหรอ
0: แพร
2: พี่จ่าอะไรชื่อแพร
1: นี่ชื่ออะไรครับ
2: นี่ก็ชื่อแพร

0: ตื่นเหรอ
1: ใช่ครับ
0: กินข้าวป่ะเราพาไปกินข้าว
1: ป่ะคือเด็กกลุ่มนี้ต้องสนใจเป็นพิเศษเพราะอยู่ห่างพ่อแม่มานานถือด้วย
2: โอ้โหเด็กกับโ
1: หถ้าเดินมานี่เอ้าให้ช่วยกันดิเว้ยใช่ไหมตรงที่มีรองเท้าใช่ไหม
3: อะไร
1: ก๋วยเตี๋ยวอ่ะไอ้ตรงราคาสีน้ำเงิน
0: เวลาที่เราเจอเขาเราช่วยเหลือเขาเนี่ยส่วนมากเราช่วยเหลือยังไงบ้างพี่ให้ตังค์เหรอให้ความกินข้าวหรือ
1: มีหลายปัจจัยเรื่องการช่วยตั้งแต่ง่ายๆเรื่องการทักทายแนะนำให้คำปรึกษาพาไปทำงานไปฝึกอาชีพกับครอบครัวทำบัตรประชาชนพาไปรักษาพาไปกินข้าว
4: ชื่ออาครับผม
0: แล้วตอนนั้นเรียนนี่คือ
4: ครูมูลนิธิเขาส่งเรียน
0: มูลนิธิส่งเรียนเลยเหรอ
4: ครับส่งเรียน
0: คือพี่โตมากับมูลนิธิเลย
4: ใช่ครับ
5: ของอานี่เข้ามาอยู่เขาก็รุ่นแรกๆอ่ะนะเขาจะเร่ร่อนอยู่กับพ่อเขานะคะแล้วก็จนช่วงหลังนี้พัดกันยังไงไม่รู
4: ้คือพ่อแม่ผมเลิกกัน
0: ตอนที่เรา
4: ตอนนั้นผมเรียนอยู่ป.4พ่อผมท่านเกิดปรับอยู่ดีๆก็เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งนึงเดินแบบเป็นครึ่งเสี้ยวและแกทำงานหนักไม่ได้แกก็เลยเข้าเมืองมาขอทานมาเล่ร่อนพอพาผมนี่แหละมาเล่ร่อนขอทาน
0: แล้วตอนนั้นเหน่งมายังไงอ่ะถึงมาอยู่ที่นั่นก่อนอยู่ที่นั่นอยู่ที่ไหนอ่ะ
6: อยู่บ้าน
0: ที่ไหนครับ
6: คลอง6
0: คลอง6อ๋ออยู่กับใครอ่ะที่คลอง6
6: อยู่กับพ่อและกับแม
0: ่แล้วทำไมถึงออกมาอยู่คนเดียวอ่ะ
6: ก็แม่กับพ่อทะเลาะกันแล้วนี่พ่อติดคุกแม่มีแฟนใหม่ก็เลยออก
1: อย่างเงี้ยเขาก็เคยผ่านสถานสงเคราะห์มาหลายแห่งอย่างบ้านสร้างก็เคยไปสถานสงเคราะห์ไปฝึกอาชีพเขาก็เคยไปแต่บางทีเขาเปราะบางในเรื่องอารมณ์ที่ใครเขาอาจจะตำหนิใครเขาว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะรับไม่ได้เขาก็ถอยหนีจากตรงนั้นไปก็ไปหาที่อยู่ใหม่ตามแต่อิสระภาพเขาอยากจะไป
4: เพราะนิสัยถ้าเกิดเด็กเร่ร่อนอ่ะก็คือปอกได้ตรงๆครับความอดทนมีไม่มากจริงมีไม่มากจริงเพราะว่ามันเคยอยู่กับชีวิตที่อิสระเกินไปไงอิสระแบบว่าไม่ต้องมีใครมาบีบบังคับ
0: แล้วไม่อยากอยู่หรอ
1: เขาไม่อยู
0: ่ไม่อยากไม่ชอบอยู่งั้นหรอเขาเคยชวนไหม
6: เคยไปอยู่นะครับ
0: อยู่นานปะ
6: ไม่นาน2 วัน
0: หลายวัน
7: สองวัน
8: นั่นคือที่บ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะบ้านเปิดเด็กเล่ร่อนมาปุ๊บเนี่ยโอเคคุณอยู่ได้ปรับตัวปรับสภาพอยู่ได้อ
0: ยากอยู่ก็ไม่ต้องอยู่
8: ใช่ค่ะ
0: คือแล้วแต่
8: คืออยู่ที่นี่ต้องใจรักเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ได้ก็คือคุณก็สามารถที่จะเข้าเรียนต่อได้แต่ถ้าคุณอยู่ไม่ได้ก็คือคุณก็ต้องกลับไปเล่ร่อนพอไปเล่ร่อนปุ๊บมันก็อยู่ที่กระบวนการของวิธีการของครูข้างถนนกับครูบ้านแล้วว่าจะทำยังไงให้เด็กคนนี้ติดบ้านให้ได้
0: เฮ้ยดีแพรอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะแพรอายุเท่าไหร่
9: 19ครับ
0: 19แล้วเด็กอ่ะ
9: 19
0: เท่ากันเลยแล้วนี่อยู่ด้วยกัน2คนเหรอ
4: ก็คือเด็กเล่ร่อนเหมือนกับผมทุกคนอ่ะครูข้างถนนเข้าไปเจอกันเงี้ยผมไม่บอกหรอกผมไม่พูดหรอกว่าผมเป็นใคร
0: จนอยู่ดีๆวันนึงเราสนิทกับเขาแล้วก็บอก
4: ผมก็เล่าให้เขาฟัง
0: ฉะนั้นคือครูข้างถนนนี่ส่วนมากจะเป็นคนที่เราไว้ใจใช
4: ่ไหมใช่ใช่กว่าผมจะพูดความจริงนะเป็นปีๆนะเป็นปีๆเลย
0: สองคนรู้จักเขานานเนี่ยถึงปีไหม
6: ผมรู้จักประมาณ6-7 ปีนะ
0: 7 ปี
6: ตั้งแต่ตัวเล็กแล้ว
0: อ๋อนี่เดี๋ยวมีตังกันปะเนี่ย
6: โอ้โห
0: ไม่มีคร
1: ับ เ
6: รายังจะถามอีกนะ
1: จะเด็กก็จะขาดความมั่นใจแบบอย่างเงี้ยทำอะไรนานๆไม่ได
6: ้โอ้โห
0: แล้วเวลาเราเข้าไปหาอย่างเงี้ยพี่เห็นบางทีเด็กมันก็ไม่ได้จะพูดยังไงเหมือนมันก็ไม่ได้ต้องการนะบางทีอ่ะ
1: ใช่เวลานี้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ต้องการสิ่งที่เขาโตในวัยของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือความการคับขันของชีวิตเช่นถูกจับไม่มีเพื่อนถูกทำร้ายบาดเจ็บเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเรา
0: อ๋อแล้วเราเคยมีอย่างนั้นเขาโทรมา
1: ใช่ครับเป็น

0: มันไม่ทำทางเข้าออกอ่ะวันนี้มาดีเนี่ยวันนี้หน้าใสเนี่ย
1: ใช่ก็เจ็บ
0: โชด
2: ครอบครัวในโชดเนี่ยเป็นครอบครัวเร่ร่อนแล้วก็พาลูกไปขอทานซึ่งมันก้ำกึ่งระหว่างครอบครัวเร่ร่อนกับเด็กเร่ร่อนและขอทาน
3: ครับ
2: ซึ่งตอนนี้เรายับยั้งให้เขาได้แค่เพียงเอาเด็กไปโรงเรียนเพื่อเด็กจะได้พัฒนาศักยภาพทางความคิดว่าการออกมาขอทานเนี่ยโรงเรียนก็จะบ่มเพาะว่าสิ่งใดที่ไม่ดีเขาก็จะเตือน
3: ผมชื่อโชดครับ
4: คุณลุงอยู่นี่มานานหรือยังครับ
3: ผมก็อยู่ประมาณ30ปีนะครับ
4: ทำอาชีพอะไรครับ
3: ก็เก็บของเก่าขายมั่งเล่นดนตรีมั่ง
5: คือที่ผมขอแคนไม่อดอยากอยู่แล้วเหมือนนักร้องนั่นแหละเหมือนพวกวัยรุ่นดีกีตาร์แถวบนสะพานลอยผมเจอเยอะแยะ
4: ลงก็ถึงลูกอีกคน
3: โอ้ยผมก็มีถ้ารวมคนตายไปแล้วกว่า7คนนู่นแหละตายไป2เหลือ5ครับ
6: น้องก้อง
7: แม่ที่ไหนแม่บ้านที่ไหน
2: ชนีชื่อชนีชื่อชนี
7: เดี๋ยวพี่นีก็ออกไปพาน้องออกไปอ่ะ
6: ค่ะ
7: น้องชื่อน้องอะไรครับ
6: ชื่อวิทย
7: ์
6: ค
7: ่
6: ะ
7: อ๋อพาเจ้าวิทย์ออกไปแทน
6: ค่ะ
7: เจ้าวิทย์เป่าเก่งมั้ย
6: เป่าเก่งค่ะ
8: เมื่อก่อนผมไปเป่าแคนกับตาที่รังสิต
7: ชอบไหม
0: ปัญญามันทำมาหากินได้ยาวกว่าการออกเรี่ยวออกแรงแบบนี้ตอนนี้ต้องเรียนหนังสือก่อน
9: ก็ยังไงเขาก็ต้องเรียนอยู่แล้วครับ
10: ถ้าไม่ไปออกเล่นแคนดนตรีอย่างนี้มันก็ไม่มีเงินใช่ไหมถ้าลำพังนู้นขายของมันก็ไม่พอใช้ไงมันไม่พอใช้จ่ายไง
0: ครับ
10: ได้กันได้ซื้อน้ำแข็งบ้างซื้อข้าวสารมาบ้างแล้วก็พ่อเด็กเขาก็กินเหล้าบ้างก็หมด
3: คือผมกินเหล้านี่ไม่เกี่ยวกับค่าหนังสือนะคือผมจากค่าหนังสือเนี่ยผมจะแยกให้ลูกไปเลยแยกไปเลยไอ้ส่วนผมกินผมก็กินจริงเปล่าอาจารย์พูดถูกไหมโอ้ยผมไม่ตัดอนาคตลูกผมหรอกค่าหนังสือแยกออกไปเลย
11: มาแก้เป็นไงบ้างไปเรียนแล้วเป็นไงบ้างลูก
0: มีอะไรขาดบ้าง
12: มีขาดเยอะเลยค่ะ
0: ขาดเยอะคืออะไรลูก
12: ให้ม
0: ัน
12: ขาด
0: สินสอนอย่างนี้บอกมาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้ตอนเย็น
13: เรามีที
12: ่เรามีเลย
13: เรียนเก่งขนาดนั้น
0: ผมเอาอย่างละหนึ่งก็พยายามจะถามเขาตลอดเพราะว่าพยายามเอาเด็กไปถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยก็อยากจะเข้าไปทุกวันถ้าเขามีปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของแท้ประจำตัวเด็กไม่มีหรือเงินไม่มีไปโรงเรียนเนี่ยมูลนิธิตั้งของเด็กก็ยังพอจะสนับสนุนได้บางส่วน
14: ก็คงจะขาดนะครับ
0: ครับ
14: เรื่องเงินนี่คงขาดแน่นอน
0: นะครับก็ตรงนี้ก็พยายามดูนี่ก็อีกเดือนเดียวเดือนสุดท้ายเดือนกันยายนก็เด็กนี่ก็จะเรียนมาครบ1เทอมแม้แต่เรียนช้ากับเขา
14: ครับ
15: ไม่ได้ไปช้างลากต้นไม้งูตัวดำปูหาขี่คอควายมะบิน
4: ลูกๆนี่อ่านหนังสือได้นี่รู้สึกไงบ้างดีใจไหม
3: ผมก็รู้สึกว่าดีใจครับดีใจอย่างมากเลยเนี่ยผมดีใจน้ำตาไหลนะคือลูกได้เรียนน่ะมันมีความรู้แก่ตัวเขาใช่ไหมล่ะอ่านออกเขียนได้ไม่มีใครก็โกหกเขาได
16: ้ว่า
15: หน้านี้มาเล่นกันใหม่เล่นเป็นลูกไก่เดินตามแม่ไปกุ้ยเขี่ยหากินเธอเป็นลูกไก่ฉันเป็นแม่ไก่เดินตามกันไปทำมาหากิน
2: ในระหว่างที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวเขาเนี่ยวันหนึ่งพ่อเขาไม่อยู่เราก็ต้องเอาเด็กไปพ่อเขาอาจจะถูกจับหรือไม่ทำงานไม่ได้อุบัติเหตุเราก็ต้องประคับประคองครอบครัวเขาโดยลูกเขาจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องไหมครับวันนั้นเด็กก็รู้จักแล้วมีปฏิสัมพันธ์กับเราเขาก็ไปกับเรา
3: ครับ
11: เอาเนี่ยถ้าอนาคตเนี่ยอันนี้คุยกันนะเอาไปเรียนโน่นแล้วก็วันเสาร์ที่จะกลับมา
17: เนี่ยเรียนที่นี่แหละเป็นรายการวันละสิบ
11: แล้วสาวที่ก็กลับแล้วก็ไปส่งกันแล้วแค่นี้เราดูแลกันแบ่งกันดูแลเพราะว่าอยู่อย่างนี้นะเด็กก็อยากเรียนแต่อุปสรรคในระหว่างทางมันเยอะบางทีเราเสื้อผ้าไม่แห้งไม่มีสตางค์ไปให้ลูกเรียน

0: ขาคงไม่อนุญาตหรอกครับเพราะว่าผมก็คงไม่มีคน
1: มาก็เป็นทางเรื่องหนึ่งนี่เพื่อเป็นการลด
0: คือว่าพ่อแม่ไม่รู้ไม่เคยหักพ่อแม่แม่ก็ไม่ขาดไม่เคยหักก็รู้ไม่เคยหักลูก
2: จริงๆแล้วเด็กเขาไม่อยากจากพ่อจากแม่ไปอยู่แล้วคำท่าสัญญาณของเด็กเขาอยากพ่อจากแม่จาก
3: อยู่ด้วยกัน
2: นี่จะยากอยู่ด้วยกันจะยากจะจนยังไงก็ต้องหากินไป
1: ก็แบ่งภาระไปเลี้ยง2คนแล้วเสาร์อาทิตย์ก็มาคืน
4: ไม่เป็นไรคร
1: ับวันเสาร์อาทิตย์เราปิดเทอมเนี่ยไว้นี่ไปเรียน5วันไงเช้าก็ไปโรงเรียนไม่ต้องเป็นภาระ
0: แล้วนอนที่นั่นด้วย
1: ก็จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีวันศุกร์กลับมานี่
0: ไปอยู่นู่นวัน
1: หยุด4วัน4คืน
0: ไปนอนที่นู่น
5: แล้วโตขึ้นเราอยากเป็นอะไร
6: เป็นไม่รู้เหมือนกันนะ
1: เรื่องการศึกษามันไม่ได้ช่วยเลยเพราะให้เรื่องแต่ปัญญาอย่างเดียวมันต้องทำให้ไงก็ได้ให้เขามีกินมีอยู่ก่อนไม่ใช่ว่าพร้อมแต่เรื่องร่างกายสติปัญญาแต่อาหารปากท้องแต่ละมื้อไม่มีกินเขาไม่สามารถจะส่งลูกไปเรียนอย่างต่อเนื่องเด็กอะไปถึงโรงเรียนเนี่ยยากจนแต่เรียนดีเนี่ยผมพูดได้เลยว่ายากยากจนแล้วเรียนดีเนี่ยมันมีน้อยเพราะว่ายากจนมันจะอาหารการกินสติปัญญาจะพร้อมสับสมบูรณ์ได้ยังไง
7: ครับ
1: แต่ถ้าว่ายากจนแล้วอยากเรียนน่ะมีเยอะ
8: ถ้าไม่มีมือที่พวกนี้เด็กจะเป็นยังไงเด็กคงไม่มีที่นอนครับคงเด็กคงต้องไปนอนกับน้ำคำผ้าห่มเขาก็คือผ้าที่ทิ้งแล้วเด็กคงไม่มีข้าวกินคงต้องไปคุยขยะยืมเด็กคงไม่มานั่งอ่านหนังสือกันอย่างนี้เด็กคงไม่มาวิ่งเล่นเตะบอลเด็กคงจะวิ่งราวชิงทรัพย์เขาไปเรื่อย
7: นี่พอเห็นว่ามีอย่างที่อานี่เราอยากให้มีอีกไหม
9: โอ้มันจุดสูงสุดของบ้านนะคือเด็กหลุดจากเราไปแล้วเนี่ยสามารถมีครอบครัวเป็นของตัวเองที่อบอุ่นได้แล้วก็ดูแลตัวเองหาเลี้ยงตัวเองครอบครัวได้เนี่ยมันสุดยอดแล้วนี่คือรางวัลชีวิตเลยล่ะของคนทำงาน
7: พี่เล็กทำอย่างนี้มาเป็น10ปีเนี่ยนะ
9: ค่ะก็ทำมาแบบนี้ก็
7: เบื่อไหมพี่หรือ
9: ไม่เบื่อมันไม่เบื่อเด็กๆมันน่ารักอ่ะเนาะเขาน่ารักนะพูดถึงไอ้ตอนเกเรเราก็ปวดหัวแหละแต่พอคุยแล้วเขากลับตัวกับใจได้มันเป็นแรงว่าอยากทำอ่ะว่าให้เขาดีขึ้นอะไรเงี้ย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆไปรู้จักกับหมอจีนแพทย์ทางเลือกในการรักษาว่าแต่ว่าหมอจีนนั้นทำงานอย่างไรแล้วรักษาอาการอะไรได้บ้างเราไปดูกันเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ผมบอสนะ
3: ครับ
2: ผมอยากรู้ว่าหมอจีนคืออะไรและทำงานอย่างไรครับ
3: หมอจีนเนี่ยถ้าให้บอสคิดง่ายๆก็จะเป็นเรื่องของการฝังเข็มกับหมอแมะ
2: แล้วหมอแมะคืออะไรครับ
3: หมอแมะเนี่ยก็คือการจับชีพจรครับแมะเนี่ยเป็นภาษาจีนแปลว่าการจับชีพจรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเขาไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเนาะเขาก็จะใช้ในเรื่องของการตรวจร่างกายเบื้องต้นก็จะมีการจับชีพจรตรงข้อมือหรือว่าการดูสีหน้าหรือก็การดูลิ้นพวกนี้ก็จะช่วยประกอบการตรวจวินิจฉัยของแพทย์แผนจีนครับ
2: ก่อนเขายังไม่มีหูฟังใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ครับผม
1: หมอจีนเป็นศาสตร์ในแพทย์แผนจีนที่มียาวนานมาหลายพันปียึดหลักทฤษฎีแบบองค์รวมโดยถือว่าร่างกายของมนุษย์เรามีระบบต่างๆที่เชื่อมโยงกันสิ่งที่หมอจีนต้องศึกษาก็คือเรื่องเส้นลมปราณมันคืออะไรแล้วสำคัญอย่างไรเราไปดูกันครับ
3: วันนี้นะครับหมอจะแนะนำเส้นลมปราณ
2: ครับผม
3: เส้นลมปราณเนี่ยคนจีนเนี่ยพบมาประมาณ 5,000 ปีแล้ว
2: พันปีแล้วเหรอคะ
3: ใช่ครับ
2: นานมากเลยนะคะ
3: ใช่แล้วครับ
2: มันมีสีฟ้ากับสีแดง2สีนี้ครับมันให้ความหมายยังไงบ้างครับ
3: จุดสีฟ้าเนี่ยจะเป็นจุดที่เราฝังเข็มลงไปเฉยๆครับแต่จุดสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ปล่อยเลือดก็คือปักเข็มลงไปปุ๊บแล้วถอนออกต้องมีเลือดซึมออกมาหน่อยนึง
2: แล้วลมปราณคืออะไรเหรอคะ
3: ลมปราณเนี่ยมีในเรื่องของลมหายใจซึ่งเป็นเหมือนแหล่งพลังงานของร่างกายเนาะอาหารเนี่ยก็ถือว่าเอามาทำเป็นลมปราณเหมือนกันในสมัยก่อนนะครับกินเข้าไปเพื่อสร้างลมปราณหายใจเข้าไปก็สร้างลมปราณและลมปราณเนี่ยก็เป็นแหล่งพลังให้เราสามารถเคลื่อนไหวใช้ชีวิตทำนู่นทำนี่ได้ครับ
2: ลมปราณที่เป็นพลังจอมยุทธใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วครับ
2: อยากผมอยากฝึกเป็นลมปราณมากเลยครับ
3: บอสเคยเรียนพวกไทเก๊กชี้กงไหม
2: ไม่เคยนะคะ
3: ไทเก๊กเนี่ยก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่เป็นในเรื่องของการฝึกการไหลเวียนของลมปราณ
2: ค่ะ
3: ถ้าสนใจเนี่ยก็ผมอาจจะสอนให้ได้บางท่านะครับ
1: ได้เวลาฝึกวิทยายุทธแล้วจะยากแค่ไหนแล้วน้องบอสจะไหวไหมครับเนี่ย
3: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะแนะนำท่าฝึกชี้กงเนาะเป็นท่าฝึกกำลังนิ้ว
2: ท่าฝึกชี้กงจะได้ให้ผมทำขี้โกงเหรอคะ
3: ไม่ใช่ขี้โกงครับเป็นขี้กง
2: ขี้กง
3: ใช่ขี้กงนี่จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายคล้ายๆพวกการลำไทเก๊กพวกนั้นอย่างแรกก็วัดแยกขาประมาณช่วงอกเนาะคราวนี้ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
2: ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
3: คราวนี้ทำกรงเล็บเหมือนเสือ
2: เล็บเหมือนเสือ
3: กรงเล็บเหมือนเสือแล้วย่อลงไป
2: ย่อลงไป
3: คราวนี้ขาที่อยู่ข้างหน้าเอาไปควายข้างหลังอ่ะเดี๋ยวพี่หมอทำให้ดูก่อนพอขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม
2: ค่ะ
3: เราทำยังไง
2: มันเหมือนวิดพื้นแต่ว่าเราแค่วิดพื้นแบบน
3: ี้แต่ว่าเราจิกนิ้วไว
2: ้โอ้โห
1: น้องบอสไหวไหมครับเนี่ยท่าทางดูเหมือนง่ายแต่ทำยากไม่เบาเลยนะน้องๆรู้หรือไม่ครับว่าแพทย์แผนจีนต้องเรียนไทเก๊กชี้กงเพื่อฝึกสมาธิและฝึกการควบคุมลมปราณอีกทั้งยังต้องฝึกกำลังนิ้วมือให้แข็งแกร่งอีกด้วยครับ
2: แล้วท่าที่สองนะคะ
3: ท่านี้ก็จะเป็นท่าพื้นฐานฝึกพวกกล้ามเนื้อขาด้านหน้าเนาะแล้วก็ยืนแยกขาประมาณอกเหมือนกัน
2: ครับ
3: แล้วคราวนี้เราก็ย่อลงไป
2: ที่พนมไปเออเสร็จแล้วไงต่ออ
3: ันนี้เขาเรียกว่าท่านั่งม้าเป็นท่าพื้นฐานเลยนะแล้วก็ยกมือขึ้น
2: มันก็จะเก่งๆช่วงน
3: ี้ใช่แล้วเราก็จะค้างไว้อย่างเงี้ย
2: ค้างไว้เริ่มไม่ไหว
3: สามนาทีสามนาทีพี่หมอว่าก็เก่งแล้วนะ
1: แหมฝึกหนักเหมือนกันเลยนะครับคุณหมอ
3: ต่อมาท่าที่3นะครับบอสก้าวเท้าไปข้างหน้า19ครับ
2: ก้าวเท้าไปข้างหน้า19ครับ
3: บอสวาดแขนขวาไปด้านหลัง
2: วาดแขนขวาไปด้านหลัง
3: แล้ววาดแขนซ้ายขึ้นข้างบนจับเป็นจีบ
2: จับเป็นจีบ
3: พอค้างไว้เราก็จะเริ่มเมื่อยขาขวาเนาะ
2: คร
3: ับ ใช่คราวน
2: ี้เราก็จะปวดขาซ้ายนิดๆ
3: ใช่แล้วคราวนี้เราก็ยืนขึ้นแล้วก็สะบัดมือขึ้นด้านบน
2: มือขึ้นด้านบน
3: เหยียดมือขวาลงล่างมือซ้ายขึ้นบนแล้วก็งอมาแล้วก็เหยียดขึ้นไปใหม่
2: เหยียดขึ้นไปใหม่
3: ใช่เหมือนท่าบิดขี้เกียจเนาะคราวนี้เราก็หมุน
2: แขนขวาขึ้น
3: แล้วก็ไป
1: เราได้รู้จักการฝึกจี้กบกันแล้วแต่ว่
3: า
1: หมอจีนนั้นมีการรักษาหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการครอบแก้ววิธีนี้นิยมใช้ในการบรรเทาอาการปวดและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดโดยการใช้ระบบความร้อนช่วยดูดอากาศออกแล้วนำแก้วมาครอบบนผิวเพื่อทำการรักษานอกจากการครอบแก้วแล้วยังมีการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มอีกด้วย
3: แล้วคราวนี้เราจะเริ่มฝึกในเรื่องของการฝังเข็มแล้วเนาะ
2: ครับผม
3: เดี๋ยวพี่หมอเนี่ยจะให้บอสลองฝังเข็มกับหมอนก่อนเนาะ
2: คร
3: ับ แล้วถ้าจะไปฝังกับคนเนี่ยบอสกล้าไหม
2: กล้าครับ
3: งั้นไปกันเลยครับ
2: ไปกันเลยครับ
1: มาถึงการรักษาอีกวิธีนึงครับนั่นคือการฝังเข็มแล้วมันจะเจ็บไหมครับเนี่ยแค่เห็นเข็มก็กลัวแล้วน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
3: แทนอันนี้นะครับวันนี้เราจะลองปักกับอันนี้ก่อนเนาะมันจะนิ่มๆคล้ายๆเนื้อบอสไหม
2: คล้ายๆครับแล้วผมอยากรู้มานานแล้วครับว่าการฝังเข็มเนี่ยครับทำไมคนเขาถึงต้องมาฝังเข็มด้วยมันแก้โรคอะไรอะครับ
3: หน้าที่ของแพทย์แผนจีนนะครับหลักๆ ก็จะเป็นการรักษากลุ่มอาการปวดเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่อยากทานยามันไม่ดีต่อตับเขาก็เลยเลี่ยงมาว่าเออมาฝังเข็มแก้ปวด
2: ครับ
3: นี่ก็จะเป็นกลุ่มหลักแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางจิตเภทเช่นกลุ่มอาการภาวะเครียดซึมเศร้านอนไม่หลับพวกนี้ก็ใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มได้หรือกลุ่มที่เป็นเรื่องของเส้นประสาทอย่างคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเขาก็สามารถใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มได้เพราะพวกนี้เขาจะไม่สามารถกินยาได้เนาะ
2: ครับงั้นเรามาเริ่มฝังเข็มกันเลยนะคะ
3: ครับผมเราจะจับเข็มนะครับจับตรงสีทองแดงทองแดงตรงนี้เราจะจับโดยใช้3นิ้วนี้แค่นั้นนะครับเอานิ้วโป้งกดไว้ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วทีนี้เราก็ปักเข็มลงไปง่ายไหม
2: ง่ายครับต้องเอาลึกมากไหมครับเวลาฝังกระคน
3: เวลาฝังกระคนมันแล้วแต่พื้นที่ครับอย่างเช่นถ้าฝังตามมืออย่างเงี้ยเราก็จะลงไปประมาณเซนหนึ่งก็พอแล้ว
1: น้องๆรู้หรือไม่การฝังเข็มได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ว่าสามารถรักษาโรคได้มากถึง57โรคเลยทีเดียวการฝังเข็มเป็นการรักษาโดยใช้เข็มปักลงไปในจุดที่ฝังเข็มของร่างกายซึ่งแพทย์จะต้องมีความเชี่ยวชาญหากผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจเกิดปัญหาได้ดังนั้นน้องๆไม่ควรเอาเข็มออกมาเล่นกันนะครับ

0: แม่น้องบอสดูตั้งใจฝึกการฝังเข็มมากๆเลยนะครับท่าทางจะพร้อมทำการทดสอบแล้ว
1: พร้อมหรือยังครับบอสตอนนี้มีคนไข้มารอแล้ว
2: พร้อมครับ
1: ไปกันเลยครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะทำให้ดูก่อนนะครับนี่เราก็ต้องเช็ดแอลกอฮอล์ทำการฆ่าเชื้อนะครับ
2: ครับ
1: หลังจากนั้นเราหยิบเข็มขึ้นมาเราถอดสลักออกแล้วก็ปักลงไปจะลงไปนิดนึงให้เข็มมันอยู
2: ่คร
1: ับ คราวนี้บอสลองนะครับทำได้ไหม
2: ได้อยู่ครับ
1: ได้อยู่เนาะ
2: วางลงตึงเข็มออกก่อนดีไหมครับ
1: ตบเร็วๆโอเคเหมือนว่าเข็มมันนอนอยู่ลองอีกไหม
2: คนไข้เขาจะเจ็บไหมเนี่ย
0: การทดสอบนี้จัดเป็นพิเศษสำหรับน้องบอสเลยนะครับโดยมีคุณหมอดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: โอเคบอสต้องจับเข็มดันลงไปหน่อยนึงให้อยู่ปักอย่างเงี้ยดีแล้วครับพี่หมอปักนะ
2: อยู่เลย
1: มันก็จะอยู่ง่ายเพราะว่าพี่หมอทำมาหลายหมื่นเล่มแล้วครับเป็นแสนๆเล่มแล้ว
2: พอเลยครับเดี๋ยวคนไข้จะเจ็บมากกว่านี
1: ้ครับผม
2: บอสเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับหมอจีนครับบอสเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้มีแค่การฝังเข็มอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีการหมอแม่ครอบแก้วแล้วบอสยังเข้าใจอีกว่าการฝังเข็มเนี่ยคะช่วยรักษาโรคเช่นปวดเมื่อยปวดหัวอัมพฤกษ์อัมพาตครับ
1: สำหรับน้องๆที่ดูอยู่นะครับการกระทำฝังเข็มเนี่ยเป็นการรักษาแบบเฉพาะทางต้องกระทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับไม่สามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับ
0: น้องๆได้เห็นการทำงานของหมอจีนหรือแพทย์แผนจีนกันไปแล้วนะครับว่าดีและมีความพิเศษอย่างไรและสามารถช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้างน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับดร.คิสยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: อยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบครูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: จริงมากเลย
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
2: ว้าวนี่ไฟใช่ไหม
1: จริงอ่ะ
2: เดี๋ยวกดดูนี
1: ่โอ้ยก่อนแม่เติมน้ำน้ำในนู่นอ่ะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยเนาะของจริงเนี่ย
2: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
3: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของใบพูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
3: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
3: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะแม่
3: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
3: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
1: ะ
3: โอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
3: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยมาแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: or a few people thought up and created. But it doesn't necessarily mean that everybody is going to be speaking the same language, not just languages like Thai and the other languages we're talking about, but actually speaking the same language culturally, which I know you've looked at through the five C's. So in Nigeria, you have three major tribes that are very, very different from each other, and yet they are having to live together in one country that was created. So you have very different religious beliefs, very different political beliefs, very different ideas about how business is supposed to happen, and they're trying to coexist in that country. So one of the courses I taught when I was there was a course on the five C's. So I come from a very rich experience in thinking about five C's and bring some of that experience to work with you here as we think about that with regard to ASEAN. So before I tell another little story, I'll let Ajarn Naraporn translate.
1: อาจารย์ ดร.มาจิแอนเดอร์สันนะคะก็ได้ไปทำงานนะคะอบรมครูที่ประเทศไนจีเรียนะคะซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกาอาจารย์เล่าว่าประเทศนี้เนี่ยมีน้ำมันเยอะมากนะคะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีชนเผ่าเยอะมากนะคะอาจารย์บอก 40-50 ชนเผ่ามีชนเผ่าที่ใหญ่ๆเนี่ยอยู่3ชนเผ่านะคะซึ่งแต่ละชนเผ่าเขาก็ไม่มีความรู้สึกว่าเขามีลักษณะที่เหมือนกันเลยนะคะมีความแตกต่างทั้งด้านภาษาถิ่นนะคะภาษาชนเผ่าวัฒนธรรมศาสนาความคิดทางการเมืองนะคะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยซึ่งอาจารย์ก็เลยบอกว่าเพราะนั้นไนจีเรียเนี่ยแม้ว่าจะรวมเป็นประเทศแต่ก็มีความแตกต่างหลากหลายมากก็มีลักษณะคล้ายกับ อาเซียนของเรานะคะซึ่งเราเนี่ย10ประเทศนะคะซึ่งเราจะรวมเป็นอาเซียนเนี่ยนะคะก็มีความแตกต่างทั้งภาษาวัฒนธรรมนะคะศาสนาความคิดต่างๆนะคะเพราะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าได้ไปจัดการอบรมนะคะในหัวข้อเรื่อง 5Cs เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีบริบทซึ่งคล้ายๆกับ ที่เราจะต้องเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งเราก็จะนำเรื่อง 5Cs เนี่ยมาให้เป็นประเด็นที่ท่านอาจารย์นะคะควรจะได้ศึกษาเพื่อที่จะนำไปถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับนักเรียนนะคะ
0: Okay, then another thing that I've been doing since I returned from the work in Nigeria and then some time in the United States from where I sent a little video clip of myself talking about creativity. Since I came back, I've also been teaching a course about how the brain works. And this is for a program here in Bangkok. And one of the interesting things I'm learning because I'm teaching this course is if you think about the five C's, we're really looking at brain anatomy, how the brain is built, how it's structured, how the chemicals work, how it develops over time. And what we're discovering, because they're able to really study the brain now in ways that are remarkable, taking pictures of the brain in action through a process called a functional MRI. So have people doing tasks, and then they actually watch the brain work. What I'm finding interesting is that our brains are basically built for the five C's. We're created and our brain develops in order for us to understand ourselves, so to be involved in our own cultural background and to become part of the culture that we're born in, which is why if you're born in Thailand, you become Thai. In a way, the way you behave, what you're interested in, how you speak, and if you're born in another place, you become the culture of that other place. That's part of how we were created and how our brains were made that causes us to fit in or become a part of where we are. Similarly, we are created, our brains are designed to be creative, to have novel ideas, to come up with new things, to say sentences. Every day we all say sentences.

0: sentences that nobody has ever said before. That we come up, every time we speak, we are creating. We are creating all day long, and that's part of our nature, if you think about it. The brains were designed to do that. We were created to be critical thinkers. We have to learn how to do it, which is why we spend so much time talking about critical thinking. But we're designed to question things and to try to figure things out, and not just to take things in and believe anything we hear. That's part of our design. We're created to be communicators. My granddaughter is starting to form words. She's about 1 year old, and she's starting to put it together. That's just part of the way the brain is designed. Nobody is teaching her how to speak. Her little brain is ready to take on speech. And our brains are designed for collaboration, for us to be together. So in a sense, while the five C's are kind of a handy little set of things on the side, they all start with C, we can remember them. What's also interesting to me is that it's all part of our nature as human beings. So in a sense, we're not trying to foster something that's unusual or different or strange. We're actually trying to foster something that comes naturally for us as humans. So before we launch into the day, I'll let you talk about that.
1: อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านอาจารย์มาตี้ได้เล่าให้ฟังนะคะได้พูดถึงก็คือว่าท่านอาจารย์ได้มีโอกาสสอนนะคะหลักสูตรคอร์สที่ชื่อว่า How the Brain Works นะคะซึ่งมีการให้คนทำเทสนะคะทำบททดสอบแล้วขณะเดียวกันก็เข้า MRI เพื่อที่จะตรวจดูว่าสมองเนี่ยทำงานอย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าสมองของเราเนี่ยนะคะถูกพัฒนามานะคะตั้งแต่เด็กนะคะด้วยการสั่งสอนในครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งการศึกษาเล่าเรียนรวมทั้งการทำงานเนี่ยนะคะพัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยเพื่อให้เข้ากับที่ที่เราอยู่ที่ที่เราเกิดที่ที่เรามีชีวิตนะคะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยของเราซึ่งอันนั้นก็คือ culture นะคะนอกจากนั้นนะคะสมองก็ยังได้รับการพัฒนาให้มีความคิดสร้างสรรค์นะคะให้รู้จักพูดนะคะรู้จักเขียนนะคะรู้จักที่จะทำอะไรที่สร้างสรรค์นะคะซึ่งอันนั้นก็คือพัฒนาในส่วนที่เป็น creativity นะคะสมองได้รับการพัฒนานะคะให้ถามที่จะถามนะคะที่จะคิดวิเคราะห์ที่จะหาทางแก้นะคะไม่ใช่ให้เชื่อทุกอย่างนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือพัฒนาให้มีความคิดวิเคราะห์นะคะ critical thinking นะคะสมองได้รับการพัฒนาให้รู้จักการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดการฟังการเขียนนะคะการอ่านนะคะสื่อสารในทุกทางก็คือ communication นะคะและนอกจากนั้นแล้วก็คือต้องรู้จักพัฒนาที่จะมีความร่วมมือกันที่จะทำงานร่วมกันได้นะคะอยู่กันได้ในสังคมอย่างสันติสุขนะคะอันนั้นก็คือ collaboration นะจะเห็นว่า five C's เนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มาจี้บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของเราของร่างกายของเราของสิ่งที่เกิดขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาในสมองของเรานะคะมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่อะไรที่ใหม่เลยไม่ใช่สิ่งซึ่ง five C's ไม่ใช่ประเด็นใหม่ซึ่งเราพยายามที่จะใส่เข้าไปนะคะในสมองในห้องเรียนในสมองครูสมองเด็กไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่แล้วทั้งนั้นนะคะฝ่ายสี่ท่านอาจารย์ลองพิจารณาดูนะคะเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะกระตุ้นนะคะเราจะชี้ให้เห็นว่าเราควรจะส่งเสริมฝ่ายสี่สิ่งอย่างไรให้เกิดขึ้นนะคะในเด็กของเราในเยาวชนของเราและแน่นอนก่อนที่จะเกิดในเด็กและเยาวชนต้องเกิดในตัวเราก่อนในฐานะที่เป็นครูผู้ที่ถ่ายทอดค
0: ่ะ Okay, thank you. So you've had this map before. You understand where we are at. And when we look at ASEAN, we think about if we consider the diversity I'm talking about in Nigeria, the diversity of ASEAN is even greater.It spans a large distance. It involves, it will involve, it's starting to involve people who come from many different walks of life. And our job as teachers is to try to get our students ready for this, which is what Shay has been working on with you through all of these past sessions. How do we get our students ready to be able to participate in this vast and wide process?

0: how it's going to affect you as teachers, and to try to bring it all together. So today, in a sense, there will be no new information, but there will be a chance to practice again, which is another thing I've learned about the brain. We improve through practice. Sometimes it's called rehearsal. The more we try something and do it again and again and again with a slightly different focus, the more we gain strength and an understanding and an ability to do something. My hope is, and Shay's hope, and Ajahn Narayanpour, and all of our hope, is that this session is going to really make you feel ready to move forward with your students into the world of ASEAN and to bring your full creative selves to it. So before we engage in our first activity, I'll let Ajahn Narayanpour summarize that, and then we'll move on.
1: ค่ะอาจารย์มาจิ้งนะคะก็ได้พูดถึงว่าการที่เราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเตรียมนะคะเยาวชนของเรานะคะให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมที่สมัยนี้เนี่ยนะคะมีความรวดเร็วนะคะในการติดต่อสื่อสารแล้วก็มีความโลกกว้างก็กลายเป็นโลกแคบไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเยาวชนของเราคนรุ่นใหม่นะคะจะเตรียมตัวอย่างไรอาจารย์พูดถึงคำว่า rehearsal นะคะซึ่งก็หมายถึงคืออาจารย์บอกว่าถ้าเราฝึกมากๆถ้าเราพัฒนาตัวมากๆนะคะเราก็สามารถที่จะมีความเข้มแข็งนะคะในการที่จะรับกับสถานการณ์ทุกประเภทที่เข้ามาได้นะคะการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างนะคะได้อย่างรวดเร็วทันใจนะคะถ้าเผื่อว่าเรานี้พัฒนาตัวเราเองฝึกฝนตัวเราเองตลอดเวลาค
0: ่
1: ะ
0: โอเค here in Bangkok you're sitting at tables with a partner if you're not sitting with somebody please move so you can join a group please do the same thing at Hua Hin either work with the person right next to youor turn around and move. The first thing is for you to create a kind of a visual or a mind map. And I want you to be creative in this task. Don't just make a list. Really think for yourself, how are the five C's interrelated? When I think about them, I know that I have a particular kind of an order in my mind about which comes first, which comes second,or which two are most closely related to the other ones. So what I want you to do with your partner is discuss and draw a picture of how you see the five C's relating to each other. You might use A's, you might put one C inside of another one, maybe you create a Venn diagram where they overlap, but draw or create with your partner an image for how you think of the five C's.Take about 5 minutes for you to work with your partner, then I'll show you a couple of examples, and then you can show us some of your examples. All right.
1: ค่ะ activity แรกนะคะอาจารย์ดร.มาจี้อยากจะให้อาจารย์นะคะลองพิจารณาดูว่าเราได้เรียนทั้งหมดทั้ง5 C's แล้วนะคะดูว่าทั้ง5 C's เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะทั้ง culturecreativity communication collaboration แล้วก็ critical thinking เนี่ยนะคะทีนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรอาจารย์ลองวาดภาพออกมานะคะอาจจะเป็นว่าใช้ลูกศรโยงนะคะอยู่ในตารางอยู่ในกล่องหรือว่าทำเป็นแบบ Venn diagram นะคะคือมีส่วนที่ซ้อนกันนะคะหรือว่าทำเหมือน mind mapนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะว่าอาจารย์จะมองความสัมพันธ์นั้นอย่างไรอาจารย์ว่าแล้วอาจารย์ต้องอธิบายได้นะคะว่าทำไมอาจารย์ถึงได้โยงให้ทาง 5C เนี่ยมีความสัมพันธ์เช่นนั้นนะคะให้เวลาสัก5นาทีค่ะที่ท่านอาจารย์ลองปรึกษาท่านอาจารย์ข้างๆนะคะค่ะทั้งทางหัวหินกรุงเทพแล้วก็หนองคายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะอาจารย์อธิบายด้วยนะคะว่าทำไมถึงมีความสัมพันธ์เช่นนั้นอย่างที่อาจารย์วาดค่ะเชิญค่ะ

0: like the other one, we will have some ASEAN concept. Like we have something that looks same, similar to each other, but we still have something different, creative, just to make ASEAN is variety, have a diversity and variety as well. Thank you. Can you understand? Thanks.
1: Yeah. No, thank you. I really appreciated, well, with the two examples we've seen so far are so different, which I think is wonderful, because that's the kind of diversity that you're also talking about in terms of ASEAN. I like how you use the overlapping circles to indicate there's part of how we're going to behave that's going to be individual and distinct and different, really reflecting the individual cultures of ASEAN, but there's a part that's going to be shared. And I think that that's a really interesting way to convey it. The one from Bangkok looked at it more as, I would say, almost like a system, that one thing leads to another thing, which leads to another thing. Thinking about communication requires that we be critical and use critical thinking so that we're communicating clearly. So we get a couple of different images of how the five C's work. Perhaps I'll let you do a translation on that, and then we'll go to Nong Khai to see if they've got something to show us.
2: ก็มีทั้งในส่วนที่ overlap กันนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นวงของตัวเองนะคะไม่ overlap ซึ่งอาจารย์ก็สรุปว่าก็คือว่ามันมีบางส่วนที่เป็นเราแชร์กันได้นะคะในอาเซียนแล้วก็บางส่วนที่เราแตกต่างกันนะคะเราเป็นมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะอันนั้นก็คือความสัมพันธ์นะคะระหว่าง 5-4ซึกนะคะในความเห็นของท่านอาจารย์นะคะจากที่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะในส่วนของกรุงเทพนะคะภาพของขอวิชวลไลเซอร์ทางกรุงเทพนะคะค่ะอันนี้เนี่ยนะคะท่านอาจารย์มาที่ก็บอกว่ามีคำว่าอาเซียนอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มี5-4ซึ่งอยู่รอบๆนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่ามีลักษณะเหมือนกับเป็นระบบนะคะเป็นซิสเต็มซึ่งปัจจัยหนึ่งก็นำไปสู่อีกปัจจัยหนึ่งแล้วก็นำไปสู่อีกปัจจัยหนึ่งนะคะคือมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันนะคะโดยที่ทั้ง 5 ปัจจัยนี้นะคะก็มีอิทธิพลต่อการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนค่ะ
1: Okay, do we have an example from Nong Khai? I know you have just now been able to tune in, but is somebody ready to show us an image there? Okay. Yes, tell us about it, please.
3: Okay. For my idea, maybe like from Hua Hin. Yeah. Think if ASEAN community will be together in 215. Sorry. Okay. And I think the five C's are important for the people from everywhere. The first, they have many different cultures, so they will be to learn or to know about each culture from each country. And the next one. If people to know about culture and then they have or they can to thinking about the critical, okay, and maybe to divide the different from each country, and then they will create a new thing to be happy together. And then they will can communicate with another people. Yeah. And then they will be to live happily with communication in ASEAN community.

0: born in exactly the same family, lived in exactly the same house, went to the same school. Everything was the same, but because of the nature of the human journey, we have taken very different directions in our lives. So we're involved in creativity just in the way we even design our own life. So even though we have things that are very much the same, we still make choices, and that's an element of our creativity. I then came to the idea that critical thinking is all about making choices, right? Deciding, measuring things against one another, looking at this idea or this idea. I have four options. Which option is best? So in a sense, as an individual, I use critical thinking to decide what to do next, to decide what to think, to decide who to vote for, all kinds of things. And then because we live in communities, we need communication. So all of these things, my culture, my own creativity, my own thinking, then gets shared with other people because, again, we are social creatures. Human beings are social, and we want to share who we are, what our new ideas are, what our critical thinking is. We want to share with others, which then brings to the possibility of collaboration, which can happen in very simple ways where you just do things together, or can happen in very complex ways where you take on a major project or something that has a long-range implication like ASEAN. So in a sense, this model takes me from being very much an individual through to being part of something that's bigger than I am.
1: ค่ะสำหรับโมเดลนี้นะคะโมเดลที่2นี้นะคะอาจารย์ดร.มาที่เริ่มที่ culture นะคะเพราะอาจารย์เห็นว่า culture เนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะคะของแต่ละคนนะคะซึ่งแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นตัวตนของเรานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตาม culture เนี่ยเราก็สามารถที่จะแชร์แบ่งปันให้คนอื่นนะคะชนชาติอื่นได้ด้วยได้ชื่นชมเหมือนกับเรานะคะหลังจากมีculture นะคะประเด็น culture แล้วเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าแม้ว่าจะมี culture เดียวกันนะคะหรือ culture ที่แตกต่างกันก็ตามนะคะเราก็มีวิธีที่เราจะออกแบบวิธีการดำเนินชีวิตของเราให้แตกต่างกันไปได้ตรงนั้นซึ่งก็ต้องอาศัย creativity นะคะในการออกแบบวิธีการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะเมื่อเราเลือกวิธีการดำเนินชีวิตแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการเลือก make choices make decision นะคะในสิ่งซึ่งเราจะต้องเราจะทำนะคะเราจะวางแผนเราจะทำเราจะฟังเราจะพูดอะไรนะคะซึ่งก็ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์นะคะ critical thinking นอกจากนั้นแล้วนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเนื่องจากว่าเราอยู่ในสังคมนะคะในชุมชนแม้ว่าจะในประเทศเราเองหรือว่าต่อไปจะเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งสำคัญนะคะซึ่งจะทำให้เราได้แชร์วัฒนธรรมนะคะได้แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของเราการกระทำของเรานะคะวิธีดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการสื่อสาร communication นะคะให้เกิดความเข้าใจกันเพื่อที่เราจะได้แบ่งปันสิ่งต่างๆกับคนอื่นนะคะแล้วก็ในเมื่อเราสื่อสารแล้วก็นำมาถึงการร่วมมือกันนะคะในหลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็คือ collaboration นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าอาจารย์นี่นะคะโมเดลนี้เนี่ยเริ่มจากอัตลักษณ์นะคะของตัวตนของเรานะคะความเป็นปัจเจกบุคคลนะคะแล้วก็นำไปสู่การรวมกันนะคะการเป็นกลุ่มเป็นชุมชนเป็นสังคมค่ะ
0: All right, so now you're going to do another task through, let me just skip ahead because we already have done all of this activity. We're now thinking again about our students. So I'm going to give you a chance to practice thinking about the five C's with your students. Once again, you're going to be working with the members at your table. Here in Bangkok, I see we have everybody is sitting with a partner, so that's great. If you want to turn around and become a group of four, you certainly can. Same is true in Nong Khai and

0: Kuhea Hin, you decide, but you're working together with a partner or a group. And you're going to have a few minutes. Let me give you a little bit of time, like maybe 15 minutes even, if we need that much time. I'm giving you a topic, and your task is to imagine students that you teach or that you could teach. So you're thinking about that age group of your students. And when I show you the next slide, I'm giving you a topic. Your job with your partners is to think of activities around this topic that would involve each of the five C's. So in a sense, it's practice for your final project. Okay, so let's take this to another place. The topic is a healthy plan for diet and exercise. Okay, so imagine that you're working with your students and they're supposed to come up with ideas about a healthy plan for diet and exercise. You need to think with your partners of five activities that would be related to this topic that you can imagine doing with your students, one for each of the five C's. Okay, so this is a brain-stretching activity, an application activity, where you're thinking about these five ideas, but relating them to this topic for your students.
1: ค่ะ กิจกรรมนี้นะคะ ก็ หัวข้อก็คือ A Healthy Plan for Diet and Exercise นะคะ การวางแผนนะคะเพื่อสุขภาพนะคะในด้านโดยที่วางแผนด้านอาหารแล้วก็การออกกำลังกายนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งหัวข้อกิจกรรมนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าให้ท่านอาจารย์นะคะคิดกิจกรรมมา5กิจกรรมนะคะ5กิจกรรมคิดอาจจะคร่าวๆนะคะอาจจะมีขั้นตอนนิดหน่อยไม่ต้องลงรายละเอียดมากนักนะคะและแต่ละกิจกรรมนะคะจะต้องมีความเชื่อมโยงกับแต่ละ4นะคะกิจกรรมที่1ก็อย่างเช่นเชื่อมโยงกับ culture กิจกรรมที่2เชื่อมโยงกับ creativity นะคะกิจกรรมที่3ก็ต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับ critical thinking นะคะกิจกรรมที่4ก็เน้นเรื่อง communication กิจกรรมที่5ก็เน้นเรื่อง collaboration นะคะค่ะให้เวลาอาจารย์มากทีเดียวนะคะก็ประมาณ10นาทีนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นเดี๋ยวลองดูนะคะให้ออกมาให้ได้ทั้ง5กิจกรรมนะคะอาจารย์จะได้เห็นภาพรวมด้วยทั้งหมดนะคะค่ะในภายในบริบทเดียวกัน
0: โอเค just to add I think after you have some time to work with your partner look around make sure everybody has someone to speak to don't leave anybody alone and we will start this time with Hua Hin.I would like to have two examples, so two reports from Hua Hin. Then we'll go to Bangkok and we'll hear two reports, and then we'll go to Nong Khai and hear at least two also. So we're going to hear several examples, but make sure that everybody has someone to work with so that nobody is left alone.
1: Two examples of five activities or just two activities?
0: I'd like to hear the whole set.
1: The whole set.
0: Yeah.
1: ดร. มาที่อยากจะได้ฟังนะคะการนำเสนองานนะคะที่อาจารย์คิด5 activities เนี่ยนะคะคือ2เซต2ชุดนะคะอย่างเช่นที่หัวหินก็2เซตของ5 activities นะคะค่ะกรุงเทพก็เหมือนกัน5 activities 2ชุดนะคะแล้วก็ที่หนองคายก็เช่นกันค่ะจะได้เห็นความหลากหลายนะคะค่ะน่าสนุกค่ะอาจารย์ลองคิดดูนะคะอย่าคิดลึกนะคะคิดง่ายๆนะคะแล้วก็อย่างรวดเร็วด้วยค่ะ5 activity ใน10นาทีคือภายใต้หัวข้อ A Healthy Plan for Diet and Exercise นะคะ activity 1อาจารย์ก็เน้นเรื่อง culture นะคะในหัวข้อนั้นนะคะอีก activity หนึ่งก็เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์อีก activity หนึ่งก็เน้นเรื่องความคิดวิเคราะห์อีก activity หนึ่งก็เน้นเรื่องการสื่อสารนะคะอีก activity หนึ่งก็เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมนะคะการร่วมมือกันค่ะ

0: อตอนฝนเอ่ยฝนตกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยนะเนี่ย
1: ฮะฟ้าร้อง
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าร้อง
2: ท่าทางฝนใกล้จะตก
1: ฝนตก
0: จริงสิฟ้าฟ้ารู้จักฝนหรือเปล่าจ๊ะเวลาฝนตกน่ะจะมีหยดน้ำตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยนะ
3: ฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านเถอะจ้า
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟ้าฟ้าถ้าฟ้าฟ้าไม่รีบกลับบ้านนะพอฝนตกลงมาตัวฟ้าฟ้าก็จะเปียกน้ำไปหมดเลย
1: ฮะเหรอครับ
0: เพราะฉะนั้นฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะ
1: ฮะครับบ๊ายบายครับลุงโคโค่ป้าแมงโก
4: ้บ๊ายบายจ้า
1: เ
0: อ๊โอ้ไม่ทันซะแล้วฝนตกลงมาซะแล้วล่ะฟ้าฟ้า
1: ฮะฝนตก
0: เป็นยังไงบ้างฟ้าฟ้าตัวเปียกไหมจ๊ะอ้าวฟ้าฟ้าเป็นอะไรไปน่ะ
1: หนาว
0: โอ้จริงสิถ้ามัวแต่ตากฝนเย็นๆแบบนี้ฟ้าฟ้าอาจจะไม่สบายก็ได้นะ
1: เ
0: อ๊ถ้าฟ้าฟ้าไม่อยากจะป่วยฟ้าฟ้าต้องหาที่หลบฝนซะแล้วล่ะ
1: เอ้ยครับ
0: เป็นไงบ้างจ๊ะฟ้าฟ้าหายเปียกฝนหรือยัง
1: ครับ
5: อ้าวฟ้าฟ้า
1: ฮะแล้วก็หลบฝนหลบฝน
5: ไม่เป็นไรฉันมีร่ม
0: ฟ้าฟ้ายังไม่รู้จักร่มเลยสิที่ดาโบถืออยู่เขาเรียกว่าร่ม
1: ฮะร่ม
0: ใช่แล้วจ้าร่มเนี่ยเขาเอาไว้กันฝนได้ด้วยนะ
1: เอ๊ะ
0: ถ้าไม่เชื่อฟ้าฟ้าก็ลองเข้าไปอยู่ใต้ร่มดูสิ
1: ฮ่าจริงด้วย
0: ใช่แล้วถ้ามีร่มนี่แล้วก็เราก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้เลยจ้าฟ้าฟ้ายังไม่รู้จักละสิที่แรปปี้ใส่อยู่เขาเรียกว่าเสื้อกันฝนนะจ๊ะ
1: เสื้อกันฝน
0: ใช่แล้วจ้าเสื้อกันฝนน่ะก็เป็นเครื่องมือกันฝนอีกอย่างนึงพอเราใส่เสื้อกันฝนแล้วตัวเราก็จะไม่เปียกฝนเลย
1: โอ้โห
0: ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามแรปปี้ดูสิแรปปี้ตอนนี้เธอเปียกฝนหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่เปียกค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมล่ะฟ้าฟ้าแรปปี้เขาไม่เปียกฝนเลย
1: โอ้
0: มีร่มหรือเสื้อกันฝนพวกเธอก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้แล้วล่ะจ้า
1: ดีจังเลย
0: ฝนหยุดตกแล้วล่ะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วจ้า
1: ดีจัง
6: Thank you.
0: ไว้นะจ๊ะน้องๆเวลาฝนตกเราต้องกางร่มหรือใส่เสื้อกันฝนไว้ตัวจะได้ไม่เปียกวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

What?

0: เป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป้ๆกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆครับ

0: every group have to present their projects by their own way. Thank you.
1: All right, another wonderful example. I'm going to let John Narporn summarize in just a second, but what I thought was particularly interesting about your idea was the idea of forming groups in the classroom that then relate to the groups in the community or the village. So in a sense, you're taking a classroom activity, you're expanding out to community life, which is very interesting, and that students might find themselves being able to understand more about their own culture and their own community while doing the project. So thank you. A little wrap up from that, please.
2: ก็น้องคายก่อนเลยนะคะอย่างประเด็นที่ท่านอาจารย์เพิ่งจบไปเมื่อกี้นะคะประเด็นสำคัญซึ่งอาจารย์มาตี้ก็เห็นว่าน่าสนใจมากๆนะคะซึ่งดิฉันก็เห็นด้วยก็คือการที่ท่านอาจารย์นี่นะคะให้นักเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยทำงานเป็นกลุ่มนะคะซึ่งเมื่ออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันสภาพแวดล้อมนะคะอะไรๆเนี่ยบริบทนะคะอาจจะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอะไรก็จะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่างเช่นว่าให้เขาเลือกอาหารนะคะก็อาจจะดูอาหารในท้องถิ่นของตนนะคะที่อันไหนที่จะช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพดีการออกกำลังกายแบบวิธีไหนนะคะที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยชอบออกกำลังนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะอาจารย์มาตี้บอกว่าเป็นการขยายนะคะคลาสรูมไปสู่คอมมูนิตี้นะคะทำให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้จากสภาพความเป็นอยู่จริงๆชีวิตจริงไม่ใช่เรียนรู้แต่เฉพาะในห้องเรียนนะคะแล้วก็จากตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ให้นักเรียนเนี่ยกลับมานำมาทำกิจกรรมในห้องนะคะให้เมื่อดูแล้วว่าอาหารไหนหรือว่าการออกกำลังกายแบบไหนนะคะแล้วก็ให้มีวิเคราะห์นะคะว่าแล้วก็อาหารไหนที่จะดีที่สุดนะสำหรับสุขภาพการออกกำลังกายวิธีไหนที่จะดีที่สุดนะคะแล้วก็ให้มานำเสนอนะคะซึ่งในการนำเสนอนี่อาจารย์ก็บอกว่ามี creativity อยู่ตรงที่ว่านักเรียนก็เลือกวิธีการนำเสนอได้นะคะค่ะตรงนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะของที่ทางอาจารย์ทั้งอาจารย์ที่หนองคายส่วนทางหัวหินที่เพิ่มมาก็ทำให้เห็นว่าอาจารย์พูดถึงว่าอาจารย์ใช้ละครและหนังโรเมียวจูเลียตนะคะมาเป็นหัวข้อกิจกรรมซึ่งทำให้อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าจะหัวข้ออะไรก็ตามไม่ต้องหัวข้อไดเอทกับเอ็กซ์ไซส์ก็ได้ก็สามารถที่จะนำไฟซีสมาใช้ได้เช่นกันนะคะนำมาแอพพลายได้ตลอดเวลาอย่างที่ท่านอาจารย์พูดไปตั้งแต่แรกนะคะจริงๆมันอยู่ในธรรมชาติในตัวเรานะคะในสังคมเรานะคะเพียงแต่ว่าเรากระตุ้นมันขึ้นมาให้เกิดขึ้นมานะคะให้มากขึ้นให้นักเรียนพัฒนาทางไฟซีสเนี่ยนะคะส่วนทางกรุงเทพนะคะประเด็นที่สำคัญนะคะที่ทั้งสองกลุ่มนะคะที่ได้นำเสนอนะคะก็คล้ายๆกันก็ตรงที่ว่ามีการวิเคราะห์นะคะว่าอาหารในท้องถิ่นหรือว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยนะคะเป็นแบบไหนกันบ้างในแต่ละชนชาตินะคะแล้วก็อะไรที่เฮลซี่บ้างนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำเซอร์เวย์นะคะ favorite healthy food กับ favorite exercise นะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจมากๆก็เป็นการ communicate นะคะแล้วก็ทำให้สื่อออกมาได้อย่างน่าสนใจนะคะเพราะจะได้ความเห็นจากส่วนรวมออกมาก็เป็นการนำคลาสออกไปสู่ community เช่นกันค่ะ
1: โอเค I spent some time also thinking about this topicAnd so let me share some of my thoughts, and you can see if they're different or similar to the ones we just observed. Just waiting for the slide to move. There we are. Oops, sorry. Okay. So here are some examples. Many of you in your samples started with culture.And that's also where I started. You don't have to start with culture. You can start with anything that draws you in when you're planning your lessons. But I also felt that for me, culture maybe came first with this. So one thing I thought about is perhaps I would ask the students to do a comparison of Thailand with other ASEAN cultures in terms of diet and exercise. And of course, you might even do this thinking about other issues such as health, obesity, heart disease, diabetes. So this could be a starting point for your students to do some research. How does Thailand compare
3: to Singapore or Malaysia or Vietnam in terms of how they view diet, what is healthy food, what is not healthy food, how they view exercise. Do Thais exercise more or less than people from some of the other ASEAN countries? So how can we find out? Lots of ways of doing research. Many activities that could be related to this that students could do depending on their age. You might look around in Bangkok, which is an especially remarkable city in that way, because you could probably find people from all of the other ASEAN countries in this city somewhere. And you might even be able to do interviews in addition to other kinds of research. So in a sense, culture related to diet and exercise could be something like, how does where you're from, your culture, influence the choices you make about diet and exercise? And an interesting example I would use is, in the United States, we have a lot of meals that don't involve any rice. In the US, we can sometimes maybe go for a week or a month and not have rice as part of a meal. That would be very strange in Thailand. You would find it weird, and maybe even you wouldn't feel well if there wasn't rice in your meal. So again, the diet and what we think about exercise is very different and very culturally influenced. Go ahead.
2: ค่ะในประเด็นแรกนะคะตัวอย่างของท่านดร.มาร์ตี้นะคะก็พูดถึง culture เหมือนกันอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็มีความเห็นว่า culture น่าจะเป็นปัจจัยแรกนะคะที่เรานึกถึงนะคะอย่างเช่นว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนเนี่ยนะคะในเชิงอาหารนะคะแล้วก็การออกกำลังกายนะคะอาหารของเรานะคะอันไหนที่ healthy บ้างนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะคะหรือว่าการออกกำลังกายนะคะหรือว่านิสัยการออกกำลังกายของคนนะคะคนไทยออกกำลังกายมากหรือน้อยกว่าคนในประเทศอื่นๆในอาเซียนเป็นต้นนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่า culture เนี่ยนะคะมีผลมากๆมีอิทธิพลต่ออาหารนะคะแล้วก็วิถีชีวิตนะคะการดำเนินชีวิตของคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ culture
3: All right, let's look at the second element that I selected. All right, I chose to think about creativity with diet and exercise is thinking about how are people creative when they think about what they eat and what they're going to do physically. And we realize that people make very, very different choices. We already had the great example of a stir fry that can be put together withalmost anything you can think of, almost any combination. Some are better, some are not so good. But think about how when, if you're the person who does some cooking in your family, if you go into the kitchen, if you're at all like me, one of the first things I do when I get home today, for example, I will go home, I will look in my refrigerator, and I will look in my cupboard, and I will see here. And can I make a meal from what is here?Or do I have to go shopping to buy some more things? In a sense, it's a very creative act that we could each have the same basket of materials and make very different meals out of them. So that's a way of thinking about creativity. I was telling Ajahn Narayan about a video I saw about this older man who has come up with some very creative ways of exercising. He doesn't go jogging.He doesn't go walking, he doesn't do Thai boxing, he doesn't do anything normal, but he has created things in his own home that he likes to do. So he put, for example, a bench on the walkway between the house and where he gets to get in his car. In order to get to his car, he jumps over the bench. So he creates, in a sense, he makes his whole environment a place whereIn order to do something, he has to exercise, to do even a simple task. So there's many ways that we can be thinking about how can we be creative in order to get the exercise we need and in order to eat in a healthy way.
2: ค่ะปัจจัยต่อไปนะ

0: ค่ะ creativity นะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นว่าเราก็ลองหากิจกรรมที่จะดูซิว่าในประชาชนแต่ละชาตินะคะในอาเซียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์อย่างไรบ้างในเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่น stir fry นะคะหรือว่าผัดผักเนี่ยค่ะอาจารย์สามารถจะใส่อะไรก็ได้ลงไปใช่ไหมคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างที่เราเคยทำมาคะน้าอย่างเดียวผักบุ้งอย่างเดียวนะคะผัดผักรวมแล้วก็จะเป็นผักแปลกๆอะไรก็ได้อันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ชนชาติหรือว่าอาจารย์ก็บอกว่าอย่างเช่นกิจกรรมที่สมมติว่าให้อินกรีเดียนต์นักเรียนมาสักตะกร้าหนึ่งให้เหมือนกันแต่ว่าให้นักเรียนเนี่ยคิดนะคะทำอาหารที่แปลกแตกต่างออกไปนะคะจากส่วนประกอบเดียวกันเนี่ยแต่ว่าให้คิดอะไรที่แปลกๆหรือการออกกำลังกายนะคะอาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังว่ามีคลิปวิดีโออันนึงนะคะที่อาจารย์ไปเห็นมานะคะ คุณผู้ชายท่านนี้เนี่ยนะคะอายุ72แล้วนะคะแล้วก็ที่สนามหลังบ้านนะคะก็ได้สร้างนะคะคิดสร้างสรรค์นะคะเครื่องออกกำลังกายแบบแปลกๆใหม่ๆโดยไม่ต้องไปซื้อเครื่องออกกำลังกายเลยนะคะหรือว่าเพียงแต่ว่าแค่จะเดินไปที่รถของตัวเองนะคะหน้าบ้านเนี่ยก็เอามานั่งมาขวางไว้แล้วก็ต้องกระโดดข้ามนะคะเหมือนกับกระโดดข้ามเขาเรียกอะไรคะพวกนักกีฬากระโดดข้ามรั้วค่ะอย่างนั้นนะคะไปเพื่อที่ไปเข้ารถนะคะหรือว่าปีนนะคะทำบันไดนะคะต่อปีนขึ้นต้นไม้หลังบ้านนะคะแล้วพอขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ไปทำเอาลูกบอลมานะคะทำจั๊กเกิลนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองนี้ได้ออกกำลังกายได้บาลานซ์ตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์นะคะในการออกกำลังกายอีกอันหนึ่งเป็นตัวอย่างค่ะ
1: โอเค next topic is critical thinking and I believe that critical thinking comes into play in a huge wayWhen it comes to things like diet and exercise, because especially in Bangkok, we have all the choices for food. You can snack all day long if you want to here. I can pick the fried banana. Oh, they're so good. I can have the treat with the coconut. So in that sense, having to think aboutour diet and exercise from a critical thinking perspective requires to look at our options and to make choices. Do we take the thing that's the easiest to find or the one that's right next door to where our bus stop is? Or do we really look for the food and the activity that's going to be healthful for us? So remember from previous sessions, we've talked about higher order thinking skills.Usually what that means is that we are looking at our options and then making a good choice from among those options. And for me, diet and exercise is a classic place where that will play out. How about the next one? Okay, communication. Here's another way of thinking about communication with diet and exercise. How...are habits influenced by communication? So things, messages that we hear, things we hear. Here are some forms of communication. Advertisements, both written and when we watch the television, they're always telling us what we should be consuming. This soda is so good. You want to have it. Everybody wants to drink this. Oh, drink this energy drink. It will make you stronger. So we're influenced by the things that we see in print and on the television. We are influenced perhaps by our doctor or when we visit the clinic, we're told what we should eat and how we should exercise. Maybe our mother gives us advice. If we're lucky,And we have our mother around, she can tell us the good thing to do and the right thing to do. So again, communication, it can be very involved in diet and exercise. So you can imagine asking students, how do they think about communication?
0: ประเด็นเมื่อกี้นี้นะคะขอกลับไปที่ critical thinking นะคะอาจารย์ก็พูดถึงประเด็นนี้ว่าการคิดวิเคราะห์เนี่ยนะคะสำคัญมากๆโดยเฉพาะนะคะเมื่ออย่างเช่นว่าในหัวข้อง่ายๆอย่างเช่นเรื่องอาหารหรือว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะคะเมื่อเราให้นัก

0: เรียนเนี่ยลองคิดถึงหลายประเภทนะคะของอาหารหลายประเภทของการออกกำลังกายแล้วก็มาถึงให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะว่าคิดว่าอาหารเช่นไรนะคะที่จะเหมาะกับท้องถิ่นของเขาอาหารเช่นไรที่จะเหมาะกับสุขภาพการออกกำลังกายเช่นไรนะคะที่จะเหมาะสมนะคะกับสุขภาพนะคะหรือว่าสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมกันนะคะร่วมมือกันได้ในส่วนของคอมมิวนิเคชันนะคะขอสไลด์คอมมิวนิเคชันนะคะก็เช่นกันนะคะอาจารย์ก็บอกว่ามีในหัวข้อง่ายๆอย่างเช่นอาหารและการออกกำลังกายนี้นะคะการสื่อสารทักษะการสื่อสารก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ได้เน้นไปถึงกิจกรรมที่เราให้มองว่าการสื่อสารนะคะเกี่ยวกับอาหารและการสื่อสารเกี่ยวกับการออกกำลังกายนี้มีอิทธิพลต่อเราอย่างไรนะคะอย่างเช่นการโฆษณานะคะโฆษณาอาหารนะคะหรือว่าซึ่งจริงๆแล้วการโฆษณาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่ไม่เฮลตี้เท่าไหร่นะคะพวก energy drink เนี่ยนะคะก็มีน้ำซะตั้งเยอะน้ำตาลซะตั้งเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าการหมอแนะนำนะคะคุณหมอแนะนำอาหารเพื่อสุขภาพนะคะหรือว่าไปตรวจร่างกายแล้วนะคะคอเลสเตอรอลเราสูงคุณหมอก็จะแนะนำว่าเราควรจะงดรับประทานอาหารประเภทไหนควรจะรับประทานอาหารประเภทไหนให้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าจากที่คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแนะนำกันมานะคะว่าปู่ย่าตายายนะคะว่าเราควรจะรับประทานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการสื่อสารในลักษณะนี้นะคะก็มีหลายรูปแบบแล้วก็สำคัญเช่นกันซึ่งก็จะนำมาประยุกต์ให้กิจกรรมของนักเรียนได้นะคะในการที่จะชักชวนสื่อสารนะคะให้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้ออกกำลังกายที่ดีต่อสุขภาพค่ะ
1: Okay, and finally, collaboration. How might we collaborate around diet and exercise in our classes? So you might have students planning a meal together to create the best possible diet that they're going to come together to bring the ingredients and cook together. Or they might design some sort of special exercise activity together.And again, the example that we had of bringing the question of diet and exercise to the community creates a natural form of collaboration. We can also think to the future when perhaps we are having conferences or whatnot with our colleagues from the ASEAN community. We might be collaborating in terms of sharing our favorite foods with one another and noticing similarities and differences. So again,Just by running through this in this way, we can see between your examples and my examples all the many ways you can take one simple idea, like diet and exercise, and turn it into very rich and diverse lessons using the five C's. A little summary, and then we'll wind up.
0: ค่ะส่วน collaboration นะคะอาจารย์ก็แนะนำว่าอย่างเช่นว่าถ้าในคลาสนะคะก็นักเรียนของเรานะคะคิดถึงการสรรสร้างนะคะการทำอาหารนะคะที่น่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็แปลกใหม่นะคะแล้วก็นำส่วนประกอบอุปกรณ์มานะคะแล้วก็มาทำเลยนะคะทำในโรงครัวของที่โรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าคิดถึงการออกกำลังกายนะคะที่จะเหมาะสมนะคะกับทั้งชุมชนเลยก็ได้นะคะเพื่อที่จะสื่อนำไปถึงชุมชนรอบโรงเรียนนะคะหรือว่าคิดถึงว่า เรามาแบ่งปันกันนะคะประเทศในอาเซียนด้วยกันนะคะว่า อาหารของแต่ละประเทศนะคะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนี้มีอย่างไรบ้างนะคะซึ่งตรงนี้การแบ่งปันการแชร์ก็อาจจะทำได้ผ่านเดี๋ยวนี้ทางอะไรคะเทคโนโลยีการสื่อสารของเรานะคะเอาขึ้นYouTube นะคะทำ Facebook นะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีค่ะ
1: Okay, if you could go forward two slides, please. We're next one. All right. We're just about out of time, and I'm going to let Ajahn Narpour and just review to make sure that you understand what you're doing for your project. And if you have any questions, now would be the time to clarify. You'll be meeting again in 1 week with Ajahn Shay.So let's just take a minute to clarify the final project, Narapon.
0: ค่ะสำหรับโปรเจกต์ final project ของเรานะคะที่อาจารย์เชได้ขอให้อาจารย์นำมาทำมานำเสนอนะคะในคราวหน้านะคะก็คือการที่ คิดกิจกรรมขึ้นมานะคะโปรเจกต์ให้กับนักเรียนของท่านอาจารย์นะคะโดยที่นำไฟล์ซีสเนี่ยไปใช้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ที่ท่านอาจารย์ทำเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตัวอย่างของ Final Project นะคะที่ท่านอาจารย์มาตี้ให้ทำให้ดูนะคะหรือว่าให้ท่านอาจารย์ช่วยลองคิดเนี่ยค่ะนะคะเพราะนั้นอาจารย์นำไปปรับได้นะคะแล้วก็วิธีการนำเสนอนะคะก็อาจจะท่านอาจารย์นำเสนอเป็น PowerPoint เป็นวิดีโอคลิปนะคะหรือว่าอาจารย์จะพรีเซนต์เองก็ได้นะคะอาจารย์กรุณาส่ง Final Project นะคะภายในวันที่อีก3วันภายในวันอังคารหน้านะคะค่ะก่อนที่เราจะมี final session นะคะในวันศุกร์หน้านะคะค่ะส่งมาทางอีเมลนะคะ2อีเมลด้วยกันนะคะอีเมลของอาจารย์เชกับอีเมลของทางฝ่ายอบรมของมูลนิธินะคะค่ะเดี๋ยวกรุณาขึ้นอีเมลให้อีกทีนะคะส่งมาล่วงหน้านะคะเราจะได้นำมาดูก่อนนะคะแล้วก็เตรียมที่จะให้อาจารย์นำเสนอในคราวหน้านะคะถ้าอาจารย์มีคำถามถามได้นะคะสำหรับ Final Project เราอยากเห็นมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างที่เรียนนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของ Final Project อย่างดีนะคะค่ะโดยไม่ได้นัดหมายนะคะท่านอาจารย์มาตี้ได้เห็นแล้วว่าในท่านได้ไปศึกษาดูว่าในแต่ละเซสชั่นที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างอาจารย์ก็มารวบรวมสรุปให้ในวันนี้นะคะก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆแล้วก็หวังว่าจะได้ชมกิจกรรมที่น่าสนใจจากท่านอาจารย์ในคราวหน้านะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะI don't know whether you have the final word for them.
1: Yeah, if you'll just go to the final, thank you so much. So with that, our day is finished today. Thank you so much for coming. Thank you for everything that you're doing and all your efforts at bringing new ideas to your classes and incorporating 5Cs, participation, your sharing of all kinds. Thank you. Nong Khai, thank you, Hua Hin, thank you, Bangkok. See you soon. Khap Khun Kha, Sawadee Kha.
0: Khap Khun Kha, Sawadee Kha, Jung Gwa Jha Pop Gan Mai.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้ตัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนใต้อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้

0: ีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้ำน่าสงสารเน
3: า
4: ะ
3: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โธ่มาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามารวมพลังกันเถอะ
6: โยเย
5: หัวแหลม
7: ฟ้าแฟน
0: มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายา

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: เจ็ดมหันต์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ

0: สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
1: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละสองเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
1: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าคุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
1: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ถูกต้องเก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ทุกคนทำได
0: ้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เล็กเล็กไอ้เล็ก
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มือเกาะน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมุนไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: สามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีทีคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสาจรุนปวนวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อหลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

การเรียนการสอนที่ดีเนี่ยมันจะต้องรวมกันหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันที่เราเรียกว่าบูรณาการพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรู้ถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าความจริงมันอยู่ตรงไหนหลักของพุทธธรรมเนี่ยเป็นนามธรรมชั้นสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าจะลดหย่อนให้มันเห็นเป็นพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมจริงเราต้องใช้หลักจิตวิทยาเข้าไปช่วยหลักจิตวิทยาเป็นหลักของพฤติกรรมที่แสดงเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับบวกกับหลักการสอนด้วยเอาทั้ง3ศาสตร์นี่มารวมเข้าด้วยกันนักศึกษาครับวันนี้เราจะเรียนวิชาการเขียนภาพประกอบนิทานจุดเริ่มต้นเนี่ยผมเอามาสอนในวิชาการสร้างสื่อการเรียนการสอน

0: เทคนิคอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเทคนิคการเขียนภาพหรือการวาดภาพเพื่อเอารูปภาพมาประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับแต่ทีนี้จุดอ่อนของการเขียนภาพเท่าที่ผ่านมาก็คือว่าครูไม่กล้าเขียนภาพครูเขียนภาพไม่ได้ครูเกิดความกลัวเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ว่าเอ๊ะทำไงเราถึงจะเขียนภาพสอนคนให้เขียนภาพได้ง่ายๆก็เริ่มต้นจากหลักใหญ่ๆก็คืออย่าให้ผู้เรียนกังวลเรื่องการเขียนภาพมันจะมาจากความสนุกสนานของการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาก่อนงานที่เราจะเขียนต่อไปนี้จะเป็นงานเขียนที่เขียนตามแบบก่อนกติกาอย่างเคร่งครัดนะครับในระหว่างที่เขียนลากเส้นไปเนี่ยให้ทุกคนจ้องดูที่จอถ้าครูลากไปทางไหนเราก็ลากตามด้วยจนกว่าจะจบเมื่อไหร่นั่นแหละถึงบอกว่าดูรูปตัวเองได้นะพร้อมยังทุกคนพร้อมเริ่มลากขึ้นไปเฉียงๆนิดนึงยุกขยักนิดนึงเปลี่ยนทิศลงมาแล้วขยุกขยักขยุกขยักสังเกตได้ดีสังเกตได้ดีพอเสร็จปุ๊บเราจะรู้เลยว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะรู้สึกมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับรูปตัวเองเช่นการขำโหยุ่งเลยกันนี้อ่ะพอยกมือขึ้นพอแล้วในความขำและสนุกเราค่อยอธิบายก็ฟังว่าไอ้ที่เราทำกิจกรรมตรงนี้ไปเนี่ยมันคือกิจกรรมอะไรรูปภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นรูปอะไรปลานะครับเป็นรูปปลาแต่มันเป็นปลาจริงๆไหมเป็นปลาเหมือนจริงไหมไม่เหมือนมันไม่เหมือนจริงแต่ทำไมเราดูว่าเป็นปลาร ูปร่างรูปทรงมันบอกให้รู้ว่านี่คือปลาให้เด็กเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ก่อนว่ามนุษย์ยึดติดอยู่กับอะไรเหตุที่เขาเขียนภาพไม่ได้เขายึดติดเรื่องอะไรถ้าเขายึดติดเรื่องความเหมือนจริงเนี่ยเขาจะเขียนยากบอกที่ว่าปลามีลักษณะเป็นยังไงมีหางมีครีบมีเกล็ดมีปากมีตาเพราะฉะนั้นปลาที่แต่ละคนพูดเนี่ยถ้าเขียนมาจะเหมือนกันไหม
1: ไม่
0: เหมือนเพราะมันต่างคนต่างมโนคิดเอาใช่ไหมครับเพราะนั้นสรุปแล้วภาพที่เราจะเขียนสามารถที่จะเขียนภาพประกอบมันได้ถึง3แบบด้วยกันจริงไหมครับแบบที่1คือภาพเขียนแบบเหมือนจริงแบบที่2คือภาพเขียนแบบไม่เหมือนจริงภาพแบบที่3คือภาพแบบห่วงแห่งความคิดเป็นภาพนามธรรมภาพแบบนี้จะเขียนยากที่เราจะเรียนวันนี้เราจะเรียนสิ่งที่ง่ายที่สุดคืออันไหนใน3ตัวนี้แบบไม่เหมือนจริงเราหาวิธีการที่ให้เขาเขียนตามที่เขาจะยืดหยุ่นได้เช่นเขาเขียนภาพให้มันบิดเบี้ยวได้ซึ่งภาพบิดเบี้ยวมันเป็นภาพไม่เหมือนใช่ไหมครับทุกคนในถนัดอยู่แล้วไอ้ภาพไม่เหมือนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเอาภาพไม่เหมือนเนี่ยมาสร้างให้เป็นประโยชน์มาดูว่าเขียนภาพที่ไม่เหมือนแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราควรจะเริ่มศึกษาของมันก็คือเรื่องเส้นเหล่านี้คือวัตถุดิบของภาพถ้าวัตถุดิบดีภาพก็มีโอกาสจะดีด้วยพอทุกคนเห็นประโยชน์ของคุณภาพของเส้นแล้วเราก็ลองให้ฝึกเส้นจริงๆดูลองฝึกทักษะให้ทำเส้นให้เท่าๆกันทางนอน10เส้นสั้นบ้างยาวบ้างทางตั้ง10เส้นสั้นบ้างยาวบ้างลองดูดิบางคนพอเลย5เส้นไปเริ่มจะเร็วแล้วเริ่มจะคือคลองสติไม่ค่อยอยู่เพราะเราสังเกตเห็นสิ่งนี้เราก็กระตุ้นโดยวิธีอื่นเช่นลองช้าลงซิลองเส้นสั้นลงซิจนกว่าเขาจะเห็นคุณภาพของเส้นเขาการฝึกโดยวิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เด็กรู้จักสังเกตควบคุมอันนี้คือหลักการใช้สติมันก็เข้าไปสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาพอเขาเข้าใจตรงนี้ได้แล้วเราก็เริ่มจากปฏิบัติการให้เขียนภาพจริงๆนะครับก็คือให้เขียนภาพการ์ตูนในการเขียนการ์ตูนครั้งนี้เราเขียนไปตามหลักของจิตวิทยาการเรียนรู้โดยธรรมชาติก็คือเรียนแบบพอรู้จังหวะเส้นรู้จังหวะรูปร่างรูปทรงนานๆไปแล้วสังเกตดูนะครับทุกคนแต่ละคนจะค่อยๆทิ้งแบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในที่สุดพอชำนาญแล้วเนี่ยจะไม่มีแบบเลยจะเป็นของตนเองโดยอัตโนมัติผมก็จะบอกว่าลองนะจะให้คะแนนของความใกล้เคียงให้รูปแบบที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับแล้วให้จำนวนรูปเท่ากับต้นฉบับตรงนี้ไม่ใช่การบังคับนะครับแต่เป็นการชี้ทางให้ผู้เรียนรู้จักมีกฎเกณฑ์ในการเรียนมันก็เข้าไปสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาการเรียนรู้ที่มีระเบียบวินัยมันจะทำให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากกว่าการปล่อยปละละเลยที่สำคัญที่สุดคือวัสดุนะครับวัสดุที่ผมใช้ในการฝึกนี่ก็คือปากกาหรือวัสดุที่ลบไม่ได้เลยมันทำ

0: ไม่ให้เราใจจดจ่อที่ปลายปากกาเราไม่จําเป็นต้องไปลบถ้าเราใจจดจ่อมีสันตรงปลายปากกาตลอดเวลาและคิดตลอดเวลาว่าจะลากจากไหนไปไหนลากช้าๆอย่างมีสติปรากฏว่าไม่นานนะภาพมันก็เสร็จตามที่เราต้องการมันสร้างความมั่นใจมากเลยสมมติว่าเขียนด้วยปากกากับเขียนด้วยดินสอเนี่ยความรู้สึกต่างกันไหม
1: ต
0: ่างยังไง
2: ถ้าคือว่าดินสอเราล้างไปนะครับใช่ไหมครับว่าถ้าเราผิดได้เราก็ลบได้แต่ถ้าปากกาเนี่ยเราล้างไปแล้วคือว่าลบไม่ได้เลยครับ
0: มันทําให้เกิดความตั้งใจมั่นใจมากขึ้นแสดงว่าทําให้เกิดสติมากขึ้นจริงไหมครับพอขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บนะครับตัวต้นไม้ตัวอะไรที่เป็นฉากของหนังสือเด็กอะไรทั้งหลายก็ตามนะครับที่มันมีอิสระมากก็คือตัวต้นไม้ให้เขาค่อยๆเขียนทีละใบตามเรารูปที่เราจะวาดต่อไปนี้จะเป็นการเรียนแบบแต่เป็นการเรียนแบบภาพที่ครูเขียนข้างบนจอนะครับเดาออกไหมมันคืออะไรเอ้าเดาได้จนในที่สุดมันสลับซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเขาสังเกตเห็นว่าถ้าเขาอยู่ๆเขามาเขียนเลยโดยที่เขาไม่รู้ขั้นตอนมาก่อนเนี่ยใบที่มันไขว้ไปมาวัตถุที่มันสลับซับซ้อนไปมาเนี่ยถ้าอยู่ๆให้เขามาเขียนเนี่ยถามว่าเขาจะเขียนได้ไหมทุกคนจะตอบว่าไม่มีทางที่จะเขียนได้แต่ที่เขาเขียนได้ทุกคนขณะนี้เพราะค่อยๆเขียนไปทีละขั้นทีละตอนถ้าเราดูต้นหญ้าที่เราเขียนจนเสร็จเนี่ยมันเหมือนกับยากจริงไหมครับมันเหมือนกับยุ่งยากมากเลยแต่แท้ที่จริงความยุ่งยากมันเกิดจากความมานะค่อยๆเติมทีละน้อยทีละน้อยเพราะในชีวิตจริงก็เหมือนกันถ้าเรามองใครที่สําเร็จแล้วมองเป็นภาพรวมปุ๊บทีเดียวเนี่ยมันเหมือนโอ้โหทำไมมันยากจังแต่แท้ที่จริงเราค่อยๆเป็นค่อยไปถ้านักศึกษาหรือนักเรียนที่เขาเขียนภาพเนี่ยค่อยๆเขียนทีละน้อยทีละน้อยเขาจะรู้ว่าขั้นตอนในชีวิตประจําวันในชีวิตจริงๆเนี่ยมันค่อยๆไปทีละน้อยทีละน้อยพอเสร็จตรงนี้เสร็จครับค่อยๆเพิ่มตัวละครเข้าไปในที่สุดไอ้ตัวละครที่เขาเขียนเดี่ยวๆมันจะเข้ามาอยู่ในป่าในสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เป็นภาพประกอบที่สมบูรณ์ขึ้นขั้นต่อไปเป็นขั้นสําคัญก็คือขั้นระบายสีคนที่ไม่เคยเรียนศิลปะมาก่อนเนี่ยจะมีวิธีการระบายสีให้สวยได้อย่างไรวิธีการให้หลักเขาก็ไม่ยากครับเวลาจะระบายควรจะจัดกลุ่มสีก่อนให้นักศึกษาแบ่งสีออกเป็นชุดๆ ชุดหนึ่งมี3สีสีที่1เป็นสีดำน้ำตาลแดงชุดที่2น่าจะขึ้นต้นด้วยน้ำตาลแดงส้มโอเคได้แล้วครับแล้วก็ระบายลงไปเป็นชุดเหมือนเดิมสีได้บ้างชุดที่3แดงส้มเหลืองระบายลงไปเลยเวลาระบายวัตถุอะไรก็ตามถ้าเรากําหนดว่าระบายด้วยกลุ่มสีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผู้เรียนจะลืมเรื่องความเหมือนจริงไปทันทีเขาจะนึกแต่เรื่องกลุ่มสีทีถ้าเราระบายไป3สีแล้วมันกลมกลืนทั้ง3สีเนี่ยไอ้ช่วงการรอยต่อมันทําให้กลมกลืนเนี่ยมันจะทําให้ตาเรารับรู้แบบนุ่มๆแล้วไอ้ความนุ่มของมันนี่แหละมันไปต่อจากสีหนึ่งไปสู่สีหนึ่งเนี่ยมันทําให้สีนั้นสวยโดยอัตโนมัติเพราะมันเลยกลายเป็นจิตวิทยาว่าโอ้สวยนะเราก็ระบายสีได้นี่โดยที่ลืมความเหมือนจริงไปว่าต้นไม้สีอะไรเพราะเขาจะไม่ไปนึกถึงว่าต้นไม้ต้องใบสีเขียวเท่านั้นเราสอนเด็กตั้งแต่เริ่มต้นให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นจริงตามที่ตาเห็นก็มีไม่ให้ยึดติดกับสิ่งที่มองเห็นผลดีที่เกิดจากวิธีสอนแบบนี้ครับเท่าที่สังเกตเห็นก็คือ1ผู้เรียนไม่กังวลเรื่องความเหมือนจริงหรือไม่เหมือนจริงในประเด็นที่จะสร้างสรรค์งานความเนียนและความสวยมันเกิดจากสมาธิจากการคิดไตร่ตรองด้วยตนเองตรงนี้คือหลักสําคัญทางพุทธศาสนาก็คาดหวังว่านักศึกษาที่ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยเขาจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่เขาได้ฝึกจากนี้ไปเนี่ยไปประกอบวิชาชีพให้สมบูรณ์มากขึ้น
3: และวันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี2เมล็ดพันธุ์ครูที่กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระดับปฐมวัยได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์วิวัฒน์ไปประยุกต์ใช้ในการสอนกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนตัวน้อยของพวกเขา
4: สำหรับเทคนิคของอาจารย์วิวัฒน์นะครับที่นํามาใช้กับบทบาทของครูนะครับก็คือได้ผลดีมากนะครับเด็กเขาสามารถเรียนรู้นะครับจากภาพวาดจากสีต่างๆที่เขาใช้นะครับ
5: เด็กๆครับวันนี้คุณครูเอจะให้เด็กทุกคนทํากิจกรรมสร้างสรรค์นะครับให้เด็กๆทุกคนใช้สีวาด

0: ภาพเกี่ยวกับหน่วยโลกสวยด้วยมือเราได้ไหมครับเด็กๆ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เอาล่ะโดยที่เด็กๆใช้สีมากกว่ากี่สีลูก5สีเด็กๆต้องใช้ดินสอในการวาดไหมครับไม่ต้องใช้อะไรได้เลยลูกใช้สีเทียนได้เลยเด็กเขาจะได้เทคนิคการวาดรูปอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็เรียนรู้จากภาพของตัวเองครับคือการใช้สีที่ให้เกิดความรู้สึกนะครับต่างๆแล้วก็เด็กเขาจะเกิดความมั่นใจและความภูมิใจในผลงานครับ
2: โลกมีดาวอยู่ตัวนึง
0: โลกมีดวงดาวอยู่หนึ่งดวงแล้วก็มีต้นไม้เยอะแยะ
3: คนกำลังปลูกต้นไม
0: ้คนกำลังปลูกต้นไม้ปลูกที่ไหนลูก
3: ปลูกที่บ้าน
0: ปลูกที่บ้านปลูกเพื่ออะไรคะโยก
3: ปลูกเพื่อภาวะโลกร้อน
0: ปลูกเพื่อลดภาวะโลกร้อนปรบมือให้กับโยกหน่อยเป็นคำตอบที่ดีนะครับเด็ก
4: ๆบ้านของฉันเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมีประตูและหน้าต่าง
5: การเป็นครูอนุบาลสิ่งที่เด็กชื่นชอบมากที่สุดก็คือคุณครูจะต้องวาดรูปเป็นวาดรูปสวยแล้วก็การให้สีสันอย่างเงี้ยค่ะได้เรียนกับอาจารย์ท่านก่อนที่มาฝึกเนี่ยหนูว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากอะค่ะคือทำให้เรามั่นใจที่จะวาดถ้าเราวาดอย่างมั่นใจเด็กที่มองเราขณะวาดเด็กก็จะมั่นใจได้ว่าหนูต้องทำให้เหมือนคุณครูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กเขาก็จะมั่นใจที่จะวาดเหมือนเราค่ะวันนี้คุณครูจะมาให้เด็กๆเนี่ยวาดภาพบ้านของคุณครูเนี่ยมีหลังคาสีแดงเดี๋ยวคุณครูนี่จะวาดให้เด็กๆดูนี่มันจะอยู่คู่กับเจ้าสี่เหลี่ยมแล้วบ้านมันจะเป็นบ้านได้มันต้องมีอะไรประตูประตูมีหน้าต่างแต่จะสวยกว่านี้ถ้าเราระบายสีเด็กๆดูนะเสร็จแล้วบ้านของครูสวยไหม
6: สวย
5: ต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆเนี้ยไปวาดบ้านของตนเองแล้วนะคะวาดให้สวยๆเลยเดี๋ยววาดประจำโต๊ะหนูก็จะพยายามถ่ายทอดเหมือนที่หนูได้รับกับอาจารย์นิวัฒน์นะคะหนูอยากให้เด็กเนี่ยมีทัศนคติที่ดีกับศิลปะอยากให้เขามีทั้ง4ด้านนะคะพัฒนาการทั้ง4ด้านร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาเกิดขึ้นกับเด็กในขณะที่เขาทำงานศิลปะค่ะ
7: จิตวิญญาณความเป็นครูคือการแสวงหาแนวทางให้นักเรียนหรือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับว่าวิธีการที่เราแสวงหาเราสร้างสรรค์มาหลายสิบปีเนี่ยก็ทำให้นักศึกษาที่เป็นผลผลิตของเราเนี่ยสามารถเอาความรู้ความสามารถตัวนี้ไปใช้ได้ตัวเขาเองสอนได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็จะพัฒนาเด็กไปสู่การมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทีมใจพลังบวกโพสิทีฟไมด์กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา

การอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับ

ในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นยังไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

รื้นรูดปรื้นรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่าย

หลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: ตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะ
3: DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน
2: สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
2: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
2: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆ เล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
3: ภูเขาไฟ
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
2: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
2: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโทคอนเดรียค่ะไมโทคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cyste ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโทคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration Respiration ค่ะ Aerobic Respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน Anaerobic Respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 Glycolysis ค่ะ2 Pyruvate Oxidation3 Krebs Cycle และ4 Electron Transport Chain ค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ Final Product ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าPyruvate Oxidation ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือ Pyruvate ส่วนสารที่เป็น Final Product นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs Cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคมไซเอนะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคมไซเอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs Cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้ทั้ง4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs Cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการ ไกโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือโปรดักต์จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮนะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮนะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกโคไรซิสด้วยไกโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าช้อยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2. Pyruvate Oxidation 3. Krebs Cycle และ 4. Erecton Transport Chain ค่ะ2ค่ะ Anaerobic Respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น 1. Alcohol Fermentation 2. Lactic Acid Fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ Aerobic Respirationและ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไรซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: อนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
4: เย้ๆ
5: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจอง

0: ที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
1: ผมก็ชอบครับคุณครู
2: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมตอบคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
3: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
2: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
4: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
5: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
2: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
3: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
2: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
0: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
5: คำว่าเคาะกับหมอแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
0: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
3: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
3: ใช่ครับครู
4: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
2: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
4: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
4: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
6: เย่ yeah!
2: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
5: สนใจ
3: ไฟรู
0: ้ดูแล
4: แม่ยาย
2: ลายมือ
5: ถือปืน
3: ยืนยาว
0: ชาวเมือง
4: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
0: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
2: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
4: ตามใจฉัน
5: ฝันว่าหิว
3: ปลิวตามลม
0: ชมดอกไม
2: ้ไส้ดินส
4: อพ่อแม่ผม
5: ลงใต้ปีก
3: หลีกให้พ้น
0: คนไม่ดี
4: พี่สอนน้อง
2: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
0: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
2: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
0: ทรัพย์สินเงินทอง
4: ของใช้ในบ้าน
2: ร้านขายไก่ย่าง
5: ข้างฉันสองชั้น
3: วันนี้ไปเที่ยว
0: เลี้ยวไปทางซ้าย
4: ย้ายไปทางขวา
2: อย่าออกนอกลู
5: ่ปูเสือกินข้าวว
3: าววับแหวนทอง
0: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
2: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
4: เย้

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
2: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
3: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะหรอ
2: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
4: ว้าวฉันไปด้วยคน
5: ฉันไปด้วย
2: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
4: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
2: ่
4: ะ
2: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
1: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
2: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
5: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
4: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
3: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
2: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
3: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
2: หยุด
4: อยู่ดีระวัง
6: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
4: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
2: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
3: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
6: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
4: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
5: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
6: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรอะครับ
6: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
5: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
4: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
6: เก่งมากจ้าแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
1: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งนั่นไงหีบสมบัติที่2
6: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
2: ี่มันอะไรกันเนี่ย
3: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
6: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้

0: ้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
1: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
0: อักษรต่ำนะเหรอฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำ2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกสิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
1: พ่อพอพานพอสำเภาขาคอควายคอคนคอระฆัง
2: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมันโททอผู้เฒ่าและทอทงค่ะ
3: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
4: ฮ่อก็คือฮอนกฮูก
0: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
2: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
0: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
3: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
2: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
4: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
2: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
0: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้ะ
2: นั่นไงหีบอักษรสูง
0: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
3: 10ตัวหรือเปล่าครับ
0: เกือบถูกจ้ะแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยสิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
3: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงท้อถุงท้อฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
0: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
5: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
6: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
2: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
1: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
4: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
6: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
3: อักษรกลางมี9ตัวครับ
1: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
2: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
4: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
6: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
1: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
4: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
2: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
3: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
6: เก่งมาก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมๆกันเลยค่ะนี่คือแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็จะเห็นว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทางด้านเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่เช่นกันค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยค่ะสำหรับพายุบ่าวีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นพายุไต้ฝุ่นไปแล้วนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มนะคะก็จะเคลื่อนผ่าน

บริเวณเกาะไต้หวันในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะโดยพายุตัวนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยค่ะแต่จะส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกก็จะมีบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมทั้งนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไปด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้ลดลงค่ะอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ 1-2 เมตรนะคะโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันค่ะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคสำหรับวันนี้และพรุ่งนี้กันนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะในวันนี้และพรุ่งนี้นะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่นะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมและฝนที่ตกหนักไว้ด้วยนะคะท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดินสอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมย์ขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมย
1: ์นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชาของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย้
4: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่

ในอดีตพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการประมงและการเกษตรแต่จากการบุกรุกทำลายแผ้วถางพื้นที่ป่าไม้โดยเฉพาะป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์มีจำนวนลดน้อยลงตลอดจนน้ำเค็มได้รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่การเกษตรแปรเปลี่ยนแผ่นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปสู่พื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริแก่นายบุญนาคสายสว่างผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2524ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจะทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีและมีพระราชดำริเพิ่มเติมเมื่อวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2524ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตพื้นที่ชายทะเลเพื่อศึกษาพัฒนาพื้นที่ในเขตชายทะเลพร้อมแนะนำให้ประชาชนได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆอย่างเหมาะสมบนพื้นที่ดำเนินการกว่า 85,235 ไร่จากพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งถึงที่ราบเชิงเขาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติโดยมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาดินเข็มฟื้นฟูป่าไม้และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประมงและการเกษตรถ่ายทอดวิทยาการสมัยใหม่เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการที่ประสานความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานด้วยการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลอันนำไปสู่การพัฒนาอาชีพที่รักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำและป่าไม้โดยดำเนินการฟื้นฟูป่าไม้และสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นบริเวณแนวเขาทำให้พื้นที่ป่ากว่า 11,370 ไร่จากผืนป่าที่ร้างแล้งได้แปรเปลี่ยนเป็นภูเขาเขียวครึ้มส่งผลให้ระบบนิเวศมีความสมดุลยิ่งขึ้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอยต่อป่าชายเลนและเชิงเขาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่หลากหลายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลักษณะภูมิสังคมโดยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรการปลูกพืชเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษเพื่อลดการใช้สารเคมีปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชการเพาะเห็ดเศรษฐกิจการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก

0: พึ่งชันโรงการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอาทิกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หอยนางรมเป็นข้าวเกรียบและน้ำพริกเผาหอยนางรมและกลุ่มผลิตน้ำมังคุด
1: ค่ะเมื่อก่อนเราเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมแล้วประสบปัญหาหอยนางรมล้นตลาดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเนื้อหอยนางรมมาทำอะไรดีแล้วศูนย์ก็ได้ส่งให้เราไปอบรมหลักสูตรของการแปรรูปสัตว์น้ำอะค่ะแล้วก็มีการแปรรูปข้าวเกรียบหอยนางรมแล้วก็กลับมาทำพอทำแล้วเราก็ทดลองตลาดเมื่อทดลองตลาดก็ว่ามันขายได้
2: ศูนย์ก็ให้เกษตรอะไรนี้มาดูก่อนแนะนำไอ้พวกปุ๋ยวิธีการใช้พวกปุ๋ยชีวภาพอะไรพวกนี้ก็ผสมผสานกันไปแบบว่าทางศูนย์ก็แนะนำมาก็ใช้เป็นบางส่วนแล้วสังเกตมาที่ว่าการปลูกการทำมาแต่ผลดีไม่ดีแบบไหนผมก็เก็บข้อมูลจากตรงนั้นมาเป็นองค์ประกอบมาผสมผสานกัน
3: ก็ให้ความรู้ในทางทำเกษตรผสมผสานพอตรงนี้หมดเดี๋ยวเราก็เก็บมังคุดเก็บเงาะอักเป็นอย่างนี้อีกพอช่วงนี้หมดเราก็ไปทำนาพอนาเสร็จแล้วก็กรีดยางต่อมันจะหมุนเวียนอย่างนี
0: ้ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยแต่ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยเรากำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายลงไปโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจึงควรหาทางป้องกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ชายเลนที่แปลกและขยายพันธุ์ค่อนข้างยากเพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นน้ำลงในการเติบโตด้วยจึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคือกรมป่าไม้กรมประมงกรมชลประทานและกรมอุทกศาสตร์ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไปพระราชดำริวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2534ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตระหนักถึงคุณค่าของป่าชายเลนรอบอ่าวคุ้งกระเบนจึงดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนควบคู่กับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศจากพื้นที่ป่าชายเลนที่เหลืออยู่610ไร่สามารถฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้นถึง 1,300 ไร่ทำให้พบความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชสัตว์ป่านกแมลงและเพิ่มความสมดุลสู่ท้องทะเลบริเวณรอบพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบนในขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมรอบอ่าวคุ้งกระเบนเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมๆกับการปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนต่อมาได้พัฒนาสู่การเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยระบบชลประทานน้ำเค็มควบคู่กับการบำบัดน้ำด้วยวิธีชีวภาพด้วยการเติมอากาศและเลี้ยงหอยนางรมในคลองบำบัดน้ำและระบายน้ำผ่านป่าเลนรอบอ่าวคุ้งกระเบนตลอดจนรวบรวมดินเลนนากุ้งเพื่อผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้งพร้อมทั้งทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อฟื้นฟูและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งอีกทั้งยังสามารถสร้างผลผลิตกุ้งทะเลประมาณ 2,000 เมตริกตันต่อปีมีมูลค่ามากกว่า200ล้านบาท
4: คือก็ให้ความรู้หลายด้านนะครับการเตรียมบ่อการเตรียมน้ำการดูลูกกุ้งอะไรเนี่ยให้คุณเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาจับใช้ในบ่อว่าทำยังไงจะได้กุ้งดีมากกับเกษตรกรเขาดูแลเกษตรกรอย่างสูงสุดไม่ว่ากลางคืนกลางวันเป็นอะไรนี่ก็โทรไปบอกเขามาดูให้คือถ้าไม่มีศูนย์เนี่ยพวกเราชาวเกษตรกรนี่เลี้ยงกุ้งก็ไม่ได้เพราะมันต่างคนต่างจะนั่นกันอยู่ต่างคนต่างทำอะไรเงี้ยมันไม่เป็นระบบเดียวกันบางคนก็ยังไม่ใช้ระบบเดียวก็มีแต่ครับผมมันมาใช้ระบบศูนย์มาคือผมเชื่อนักวิชาการศูนย
0: ์ผลจากการพัฒนาอาชีพการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคู่กับฟื้นฟู และรักษาสิ่งแวดล้อม

0: อมบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนทั้งการสร้างปะการังเทียมจัดทำธนาคารปูไข่การสร้างบ้านปลาจากสังเชือกเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสัตว์น้ำส่งผลสำเร็จสู่ระบบนิเวศที่สมบูรณ์โดยรอบ
1: ตอนนี้เราเหมือนเป็นญาติกันนะครับเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยทุกครั้งที่ผมขอความร่วมมือ

0: วันนี้เราทำงานร่วมกันนะครับบางช่วงเวลาเราจะต้องไปฝังตัวกับเขาเป็นสัปดาห์เลยนะครับเพื่อจะดูว่าเราจะทำอะไรกันเราจะช่วยอะไรกันนะครับในส่วนตัวของเราเองเนี่ยผมมีความรู้สึกประทับใจนะครับกับการตอบรับของชาวบ้านที่เกิดขึ้นกับส่วนหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ทำงานถวายพระองค์ท่านณศูนย์แห่งนี
1: ้ตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษของการดำเนินงานพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลพิสูจน์ได้แล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติรอบอ่าวคุ้งกระเบนที่เคยเสื่อมโทรมได้ฟื้นกลับมามีความสมบูรณ์ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีมีปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นมีอาหารและอาชีพจากการทำประมงได้ทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเลตลอดทั้งปีอีกด้วยระบบนิเวศชายฝั่งอยู่ในภาวะสมดุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางศูนย์ดำเนินการอนุรักษ์หญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพยูนกว่า617ไร่จนทำให้พยูนซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ได้หวนคืนถิ่นอีกครั้งนับเป็นรางวัลความสำเร็จจากการอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นที่ป่าและพื้นที่ชายฝั่งทะเลเกษตรกรในพื้นที่และหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษายังสามารถดำรงชีวิตประกอบสัมมาชีพทำสวนผลไม้ทำประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้จากพื้นที่ที่มีปัญหาดินเข็มทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมได้แปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์สัตว์ป่าและสัตว์ทะเลได้หวนกลับคืนถิ่นที่เคยอาศัยอีกครั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเกิดจากการพัฒนาชายฝั่งทะเลแห่งนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาที่ยั่งยืนต้อนรับผู้มาเยือนที่เดินทางมาศึกษาดูงานและอบรมพัฒนาอาชีพแต่ละปีไม่น้อยกว่า 700,000 คนและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นด้วยพื้นที่แห่งนี้เป็นต้นแบบการพัฒนาที่มีการบูรณาการของผู้ปฏิบัติงานและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลก็เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
2: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งเบนเนี่ยเราดำเนินงานสนองพระบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนำแนวพระบัญญัติเนี่ยมาพัฒนาเป็นเรื่องการจัดการทรัพยากรชายฝั่งให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนตลอดจนเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรแล้วก็แปรเปลี่ยนสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่เห็นชัดคือทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้บนภูเขาหรือป่าชายเลนเนี่ยมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะป่าชายเลนท่านจะเห็นว่าเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ในเรื่องการท่องเที่ยวเราเห็นว่าเดิมเนี่ยตรงเนี้ยแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเมื่อศูนย์เข้ามาพัฒนาแล้วเราปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องการท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเนี่ยปีนึงไม่ต่ำกว่า 700,000 คนท่านจะเห็นว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าทางศูนย์พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับชุมชนเพื่อเป็นการประกอบอาชีพไปในตัวด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นชัดเจนว่าเราดำเนินการมาแล้วประสบความสำเร็จค่อนข้างชัดเจนมากครับตรงนี้

0: หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผงได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เหล่าพืชผักผลไม้ได้เดินทางกลับมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกันหมดแล้วทำให้ดินแดนแห่งนี้ดูคึกคักและวุ่นวายเป็นพิเศษเกษตรกรเฝ้ามองดูพริกทั้งสองชนิดด้วยความกลุ้มใจเจ้าพริกเผ็ดกับพริกหวานยังคงทะเลาะกันไม่ยอมหยุดและเมื่อเกษตรกรหันไปมองอีกด้านหนึ่งก็รู้สึกปวดหัวไม่แพ้กันทั้งหัวไชเท้ามะเขือม่วงและกล้วยหอมไม่ยอมแบ่งปันความรู้และมุ่งมั่นในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเตรียมเพาะปลูกผลผลิตแต่ละชนิดเช่นเดียวกับข้าวโพดกำลังแกล้งพื้นดินเปรี้ยวให้แห้งและเปียกสลับกันไปก่อนจะบำรุงดินเพื่อเตรียมปลูกข้าวโพดส่วนส้มได้ผ่าพืชใหม่คือหญ้าแฝกมาช่วยพังทลายดินดานพร้อมทั้งอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่ส้มขณะที่เห็ดกำลังปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อสร้างร่มเงาและความร่มเย็นดูเหมือนดินแดนของพืชผักผลไม้มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในที่สุดเกษตรกรตัดสินใจเรียกประชุมเหล่าผักผลไม้เป็นครั้งสุดท้าย
1: ฉันจะมาบอกลาพวกเจ้าพรุ่งนี้ฉันจะกลับบ้านแล้วแต่ก่อนที่จะไปอยากจะฝากคำสามคำให้พวกเจ้าเอาไปคิดคำสามคำนี้มาจากหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือรู้รักสามัคคี
0: ใช่แล้วค่ะรู้รักสามัคคีเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีความหมายอันลึกซึ้งคือรู้หมายถึงการที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้นจะต้องรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมดรู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหารักหมายถึงความรักเมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้วจะต้องมีความรักที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆสามัคคีหมายถึงการที่จะลงมือปฏิบัตินั้นควรคำนึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีเช้าวันรุ่งขึ้นขณะเตรียมตัวกลับบ้านเกษตรกรสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเหล่าพืชผักผลไม้ต่างนำเอาความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันส่วนพริกเผ็ดกับพริกหวานก็ได้เลิกทะเลาะและร่วมมือกันสร้างผลผลิตพริกทั้งสองชนิดด้วยความสามัคคีเกษตรกรรู้สึกยินดีและโบกมืออำลาเหล่าพืชผักผลไม้ก่อนเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุขคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวในดินแดนของพืชผักผลไม้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้หากมีโอกาสเราคงได้พบกันอีกนะคะสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ

0: ครูคลับตอนคณิตศาสตร์ไฮบริด
1: ครูต้องค้นคว้าสิ่งที่ทำให้นักเรียนสนใจโดยการเรียนแล้วมันสนุกสนานแต่ได้ความรู้ไปด้วยอย่างเช่นเรื่องการท่องสูตรคูณถ้าเราบังคับท่องโอ้โหเหมือนสมัยที่ผ่านมาที่ตอนเป็นครูใหม่ๆนี่มันยากแล้วครูเองก็เครียดด้วย
0: ครูคลับคลับของครูวันนี้เราเดินทางมายังอีสานใต้ที่โรงเรียนภูมินิยมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนชายขอบใกล้ประเทศกัมพูชาเป็นโรงเรียนที่ไม่จำกัดการใช้เสียงโรงเรียนที่เน้นความสนุกสนานโดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ที่นักเรียนสนุกสนานไปกับการคำนวณและแข่งขันกันจนเสียงดังเหมือนกับเชียร์บอลเราจะไปดูว่าโรงเรียนภูมินิยมสามารถยกระดับการเรียนการสอนทำให้เด็กสนุกเรียนครูสนุกสอนและส่งผลให้คะแนนโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศจนได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนพระราชทานได้อย่างไรในตอนคณิตศาสตร์ไฮบริด
1: ในแบบฝึกที่เขามีไว้เป็นสกิลเป็นทักษะที่เด็กในชั้นป.6ของต่างประเทศควรจะรู้มี373ทักษะถ้าในชั้นป.6ที่ครูนำมาใช้ตัวนี้ทีนี้เขาจะเริ่มจากง่ายไปยากตอนแรกก็จะเป็นตัวเลขธรรมดาพอต่อมาก็จะเป็นเริ่มมีโจทย์ปัญหาพอต่อมาก็จะเป็นโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นนะอาจจะไปตัวจำนวนมาบวกกันมาลบกัน3จำนวน4จำนวนอะไรแบบนี้มันจะค่อยๆยากขึ้นชื่อว่าเป็นโปรแกรม IXL จากเว็บไซต์ IXL.com ถึงแม้ของโรงเรียนนะครับถึงแม้จะอยู่ติดตะเข็บชายแดนแต่ว่าศักยภาพของอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองศักยภาพของจุดแข็งของโรงเรียนว่ามีอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงนะครับแล้วก็เราโชคดีมีโครงการของConnect ED ครับมอบโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาให้เราก็นำจุดแข็งตรงนี้มาใช้ยกระดับการเรียนการสอนของคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นหลักสูตรของอเมริกาที่คุณครูหรือผมเอามาใช้นะครับก็จะไปศึกษาดูก่อนว่าเทียบเคียงได้กับหลักสูตรประเทศไทยปรากฏว่าไปศึกษาดูก็เป็นเนื้อหาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นำจุดเด่นที่เรามีแล้วก็อยากจะพัฒนาเด็กให้มีความเป็นสากลมากขึ้นนะครับเราไปเอาโปรแกรมใช้เรามองเห็นว่าศักยภาพของโปรแกรมนะมันสามารถที่จะบันทึกข้อมูลในการทำกิจกรรมของนักเรียนซึ่งครูผู้สอนจะมองเห็นว่านักเรียนมีจุดบกพร่องตรงไหนเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนมีข้อบกพร่องคุณครูสามารถที่จะไปดูว่าคุณครูจะต้องเตรียมการสอนยังไงเตรียมที่จะพัฒนาในเรื่องนั้นยังไงนะครับในด้านคณิตศาสตร์มาใช้วิเคราะห์ข้อบกพร่องในแต่ละเนื้อหาที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปนะครับเพราะว่าในทุกกิจกรรมที่นักเรียนทำนะครับก็จะมีการเก็บไว้ทั้งหมดคุณครูนำมาวิเคราะห์ได้นะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้คุณครูสามารถดูได้แบบเรียลไทม์ทุกที่ทุกเวลาแม้กระทั่งในการสอนในคาบชั่วโมงถ้าได้มอบหมายให้นักเรียนทำตรงนี้ครูก็สามารถจะไปเช็คดูว่าเนื้อหาที่นักเรียนได้ทำนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วโปรแกรมจะชี้เลยว่านักเรียนเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นแต้มตั้งแต่0จนถึง100แต้มถ้าเกิดว่านักเรียนทำประสบผลสำเร็จในเนื้อหาที่ครูสอนหรือที่เขาไปค้นคว้ามานะฮะที่มันตรงกับหลักสูตรหรือแบบฝึกหัดที่ครูให้นักเรียนทำนักเรียนก็จะทำกิจกรรมนั้นได้คะแนนที่ถึงระดับ 100% เร็วนะครับอาจจะใช้เวลา5นาทีคนไหนที่สมองมีความมีทักษะดีในด้านคณิตศาสตร์ก็จะเรียนรู้ได้เร็วก็คือจะ

0: มีคะแนนที่ผ่าน271 7111ไปบวกครับ
1: พอเราทำผิดคอมพิวเตอร์เขาก็จะคำนวณให้แล้วเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าไหนเราทำผิดเราทำถูกค่ะแข่งกับตัวเองค่ะมาโจทย์มันก็ง่ายมาโจทย์มันก็ยากเราก็ต้องทำให้ได้ค่ะก็คือโจทย์ยากด้วยเราไม่เข้าใจคำศัพท์ด้วยค่ะ
2: ข้อดีของการใช้โปรแกรม IXL คือนักเรียนสามารถแข่งกับตัวเองฝึกไต่ระดับความยากง่ายของการคำนวณโดยที่โปรแกรมจะปรับความยากง่ายจากการตอบของนักเรียนเพื่อเก็บเป็นข้อมูลให้ครูผู้สอนทราบว่าข้อใดที่นักเรียนยังไม่คล่องและถ้าหากนักเรียนสามารถทำถูกตามระดับที่ตั้งไว้โปรแกรมจะเปลี่ยนโจทย์เลขให้ยากขึ้นจากการคำนวณที่เป็นตัวเลขสู่โจทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทั้งทักษะการคิดรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการคำนวณมากขึ้นและที่สำคัญความสนุกสนานจะทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อกับการทำโจทย์คณิตศาสตร์ครับ
0: ผมก็มีแนวทางว่าทำยังไงที่ให้เด็กนักเรียนเนี่ยเขาได้ซึมซับทางด้านภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเด็กในต่างจังหวัดเขาจะมีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษนี้ไม่ค่อยเท่ากับเด็กในเมืองนะก็เลยนำโปรแกรมเหล่านี้มาพัฒนาเด็กนะครับส่วนมากก็จะเป็นทั่วไปด้วยอย่างเช่นโจทย์ปัญหาจะมีคำนามมีชื่อคนมีสถานที่นักเรียนก็สามารถเรียนรู้คำศัพท์ไปกับการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปด้วยครับ
3: ลูกติ๊กถูกขึ้นเป็นภาษาอังกฤษครับคิดง่ายกว่าวิชาอื่นครับ
4: ตื่นเต้นหน่อยค่ะในโจทย์ใหม่ว่าเราจะได้คิดแบบไหนกันอีกบ้าง
0: เราก็ไปค้นดูว่าเด็กเขาชอบเรียนแบบไหนก็คือก็ต้องศึกษามาก่อนนะครับไม่ใช่เฉพาะเว็บไซต์ตัวนี้ที่เราใช้จริงๆผมก็ใช้การเรียนรู้ออนไลน์มาจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อให้เด็กสนใจเรียนมากให้เด็กมีการพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหนึ่งที่เห็นนะถ้าเราสอนเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเด็กส่วนมากก็จะไม่ค่อยกระตือรือร้นในการเรียนนะครับแต่ถ้าเรามีสิ่งใหม่ๆมีเทคโนโลยีใหม่ๆหรือมีการจัดกิจกรรมทางด้านคณิตศาสตร์ใหม่ๆนะเด็กก็จะมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นครูใช้ ICT ในการหรือการเรียนการสอนออนไลน์แบบนี้ในการเรียนการสอนที่นี่นะครับตั้งแต่ก่อนกับปัจจุบันแต่ก่อนไม่ได้ใช้ปัจจุบันใช้ตัวนี้นี่คือนักเรียนในการมาเรียนเนี่ยนักเรียนจะไม่ค่อยขาดเรียนที่เห็นนะมีความสุขในการเรียนมากขึ้นมีความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็รู้สึกสนุกสนานนะอย่างเช่นในการท่องสูตรคูณใช้คาฮูทปั๊บก็จะดูว่าเด็กเขาสนุกสนานไหมอย่างเงี้ยพบปรากฏว่าเด็กเขามีเสียงเฮ้ยมีการอยากเล่นอีกเด็กจะพูดคำว่าอยากคุณครูเมื่อไหร่จะเรียนอีกอย่างเงี้ยครับก็จะสังเกตว่าในการใช้ตรงนี้ก็จะได้ยินคำแบบนี้บ่อยๆยกตัวอย่างในเรื่องการผลการสอบโอเน็ตระดับชาตินะครับที่โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปีครับ
2: เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนมากขึ้นแล้วเด็กก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างอิสระในฐานะครูควรมีบทบาทอย่างไรในการฝึกเด็กให้เกิดทักษะศตวรรษที่21ครับ
0: เป็นโจทย์ยากสำหรับถ้าความคิดของครูตอนนี้นะฮะก็มองเห็นว่านักเรียนเนี่ยต้องมีทักษะในการค้นคว้าก่อนนะไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์นอกจากนั้นครูเองก็ต้องฝึกให้เด็กรู้จักการสังเกตเช่นเรื่องเลขเนี่ยสังเกตว่าทำไมต้องเป็นคำตอบแบบนี้อย่างเช่นครูสอนเรื่องหอรมพอให้นักเรียนทำโจทย์1,000 ข้ออย่างเงี้ยทำไม

0: คำตอบที่ได้มันมีแพทเทิร์นนี้เพราะอะไรนักเรียนต้องมีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์เพราะว่าเวลาครูนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ถ้าเด็กไม่มีทักษะในคอมพิวเตอร์ครูก็จะยากลำบากก็ต้องมาอธิบายพื้นฐานแต่พอดีเด็กที่นี่เขามีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้วพอนำพวกสิ่งเหล่านี้มาใช้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นไหนนักเรียนสามารถที่จะปรับใช้ในการค้นคว้าความรู้ได้ครูก็ไม่หยุดนิ่งนักเรียนก็ต้องไม่หยุดนิ่งนักเรียนต้องมีทักษะในการแสวงหาความรู้แล้วก็ต้องมีการแยกแยะความรู้ที่ไปค้นมาเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์ก็นำไปปรับใช้ตรงนี้ได้ด้วยคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขแต่เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุและผลด้วยอันนี้ในความคิดมุมมองของครูคณิตศาสตร์จริงมันก็เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุและผลเป็นวิชาที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติก็จะมีนักคณิตศาสตร์บางท่านบอกว่าคณิตศาสตร์นี่เป็นราชินีของวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์ก็จะเป็นวิชาที่เป็นวิทยาศาสตร์ไปในตัวด้วย
1: ช่วงสกิลรีสกิลสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำที่ครูสงครามฝากไว้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกวิชามีดังนี้ครับสิ่งที่ครูควรทำ 1. เชื่อว่าเด็กมีศักยภาพที่พร้อมจะเรียนรู้แต่ยังไม่ได้ถูกฝึกฝนอย่างถูกวิธี 2. ครูควรสอนเนื้อหาจากง่ายไปยากให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพในอนาคต3. ครูคิดรูปแบบวิธีการสอนที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียนทั้งแบบรายกลุ่มและรายบุคคล 4. เมื่อเด็กทำผิดคิดรูปแบบวิธีเตือนหรือเรียกให้เด็กกลับมาสนใจบทเรียนโดยไม่ทำให้เด็กเสียหน้า 5. ให้คำชมเชยหรือรางวัลเล็กๆน้อยๆเมื่อเด็กปฏิบัติตัวดีหรือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ครูไม่ควรทำ 1.ทุ่มเทความรู้เพียงแค่เด็กเก่งเท่านั้นจนละเลยเด็กเรียนอ่อน 2. ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่เช่นไม่วางแผนเตรียมสื่อการสอนแบบฝึกใบงานใบความรู้การวัดและประเมินผลเป็นต้น 3. นักเรียนเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้สิ้นเทอมก็ให้ผ่านทุกคนโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพ 4. ดุกล่าวคำรุนแรงไม่ฟังเหตุผลทำให้อับอาย 5. ใช้คำพูดส่อเสียดเมื่อเด็กทำได้ดีครับ

0: ร่วมปลูกความรู้สู่การศึกษาที่ยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ย

0: ช่วยด้วย
1: ครับ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
5: ที่12สำนวนสื่อภาษาเจรจาสุภาษิตไทย
6: เด็กๆคะถึงสวนสัตว์กันแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวนะลูก
5: คุณครูครับชุดว่ายน้ำต้องเอาไปไหมครับครู
6: วันนี้เราจะไม่เล่นน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนแต่ครูมีเกมสนุกๆระหว่างนั่งรถรางชมสวนสัตว์ต่างๆนะคะ
7: เกมอะไรหรอคะคุณครู
6: เกมสำนวนไทยในสวนสัตว์อยากเล่นกันไหมคะกติกาง่ายๆนะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมเมื่อรถรางของเราแล่นผ่านสัตว์ใดแล้วทีมใดสามารถพูดสำนวนไทยขึ้นมาได้ครูมีรางวัลให้เลยนะ
7: แล้วสำนวนไทยคืออะไรคะคุณครู
6: สำนวนไทยคือถ้อยคำหรือข้อความที่พูดต่อกันมาช้านานอาจมีความหมายตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นดาบ2คม
5: ดาบ2คมที่ใช้ปอกเปลือกผลไม้ใช่ไหมครับ
8: ไม่ใช่นะอยู่ดีนั่นมันมีด2คมดาบ2คมหมายถึงการกระทำที่ทำให้เกิดทั้งผลดีและผลร้ายพอๆกัน
6: ก็เปรียบกับดาบที่มีคมทั้ง2ข้างมันใช้ฟันได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันแล้วดาบมีคมทั้ง2ข้างเมื่อใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่งคมอีกข้างหนึ่งก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้ค่ะ
9: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ

0: อุ๊ยนั่นมันกระต่ายนี่นะตัวใหญ่มากเลย
1: คิดออกแล้วสำนวนไทยคือคำว่ากระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับคุณครู
2: ไม่ใช่จ่าอยู่ดีนั่นเป็นนิทานไม่ใช่สำนวนไทยนะคะ
3: ขออนุญาตตอบครับครูกระต่ายตื่นตูมครับ
2: ใช่จ้ะแล้วใครอธิบายความหมายได้บ้างจ๊ะ
4: หนูค่ะน่าจะหมายถึงตกใจง่ายใช่ไหมคะคุณครู
2: เก่งมากเลยนอกจากนี้ยังหมายถึงขาดสติไม่ตรึกตรองให้ดีเสียก่อนเอะอะโวยวายแตกตื่นกับเรื่องต่างๆได้ง่ายมีใครคิดออกไหมสำนวนไทยที่เกี่ยวกับช้าง
4: เห็นช้างขี้ตามช้างค่ะคุณครู
0: อ้าวเห็นช้างขี้แล้วทำไมเราต้องไปขี้ตามช้างด้วยล่ะบัวแดง
3: ไม่ใช่ครับมีคิดหมายความว่าพยายามเรียนแบบคนอื่นครับ
2: เยี่ยมมากจ้ะเด็กๆ เห็นช้างขี้ตามช้างหมายถึงว่าทำเรียนแบบคนใหญ่โตทั้งที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ
1: นั่นลิงนี่นามีเยอะแยะเลย
0: หนูรู้ค่ะคุณครูพ่อหนูมักชมหนูบ่อยๆว่าหนูซนเหมือนลิงเลย
1: สงสัยคุณพ่อหมีขิดจะชมว่าหมีขิดปีนต้นไม้เก่งเหมือนลิงแน่เลย
2: ไม่ใช่จ้ะเด็กๆซนเหมือนลิงสำนวนไทยเปรียบเทียบกับลิงซึ่งลิงเป็นสัตว์อยู่นิ่งไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ซนเหมือนลิงคือเด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่ง
4: เหมือนมีขีดเลยค่ะคุณครู
3: ผมมีอีกสำนวนนะครับคุณครูวันนี้ผมขอเสนอคำว่าลิงหลอกเจ้า
4: ก็เหมือนที่อยู่ดีกำลังทำตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะไหนอยู่ดีลองอธิบายดูไหมว่าลิงหลอกเจ้าหมายความว่าอย่างไร
1: หมายความว่าเด็กที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วทำตัวเรียบร้อยแต่เมื่อรับ

0: ทำตัวหลอกล่อผู้ใหญ่ครับ
1: อธิบายได้ถูกต้องเลยนะจ๊ะอยู่ดีเก่งมากจ้ะครูต้องมีรางวัลให้อยู่ดีเสร็จแล้วเด็กๆจ๊ะคราวนี้เวลาไม่พอจึงไม่ได้เล่นน้ำนะคะคราวหน้าครูจะพามาทัศนศึกษาใหม่และสัญญาว่าจะพามาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะ
2: คุณครูคะหนูเสียดายจังอุตส่าห์เตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะดูแล้วอากาศวันนี้มันก็เย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอา
3: คุณครูคะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าน้ำมาน้ำมาแล้วอะไรต่อนะคะคิดไม่ออกค่ะ
2: น้ำมาก็ต้องขนของหนีสิบัวแดง
0: น้ำมาขนของหนีแล้วน้ำลดล่ะ
2: น้ำลดก็ขนของกลับไง
1: ไม่ใช่นะคะเด็กๆสำนวนไทยที่ถูกต้องก็คือน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาค่ะ
2: จำไม่ได้อ่ะ
1: วันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเด็กๆสนุกไหมจ๊ะ
4: สนุกมากเลยค่ะ
1: เอาไว้คราวหน้าครูจะพามาใหม่นะจ๊ะและจะให้มาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะเด็กๆ
2: เย้ดีใจจังเลยคราวหน้านะคะคุณครูหนูจะเตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำให้สนุกเลย

ไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้นำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซีย

เซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ที่ตั้งของโรงเรียนเป็นแหล่งความเจริญรอยต่อกับชนบทซึ่งน่าจะเป็นลักษณะของสังคมที่วัฒนธรรมยังไม่เข้มแข็งพอก็ทำให้ปัญหาของนักเรียนที่อยู่ในชุมชนเหล่านี้มีมากขึ้นนักเรียนออกกลางคันในเรื่องของชู้สาวอะไรต่างๆนี้จะค่อนข้างที่จะสูงเมื่อได้ทราบวัตถุประสงค์และแนวคิดของการสอนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียนก็ได้มองเห็นว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่สร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนเข้าใจถึงวิถีที่จะดำรงชีวิตทั้งในวัยเรียนและวัยอื่นๆซึ่งก็จะสามารถนำไปสู่การลดปัญหาในการดำรงตนอยู่ในสังคม
1: เมื่อเห็นความสำคัญเช่นนี้แล้วทางโรงเรียนปากช่องพิทยาคมจึงตัดสินใจนำหลักสูตรวิชาเพศศึกษารอบด้านเข้าสู่โรงเรียนโดยเลือกใช้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพร้อมกันทั้งโรงเรียนบ้านและชุมชนสำหรับการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียนนั้นจัดในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1ชั่วโมงต่อสัปดาห
2: ์หลักการสอนก็คือเราก็จะนำแผนการสอนของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจนะคะมาเป็นหลักแล้วก็เราก็จะปรับปรุงหารูปแบบทำยังไงจะให้เขาสนุกด้วยหาเกมหาเพลงอะไรมาเสริมนะคะแล้วก็หาซีดีที่เกี่ยวข้องเพื่อมาดึงดูดเขาให้เขาเข้าใจมากขึ้นวันนี้ครูมีเพลงที่จะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะพอเราร้องเพลงตามที่ครูสอนแล้วแล้วเราก็จะมีการแบ่งกลุ่มสมมติถ้าใครจับได้สีนี้นะคนแรกจับได้ก็จะมายืนเรียงนะคะหรือใครจับได้สีอะไรก็ไปนั่งต่อหน้าคนที่จับได้นะคะโอเค1 2 3

0: ร็จแล้วเราก็เลยเอาพวกโฆษณาเก่าๆให้เขาขัดคิดวิเคราะห์ให้ได้ว่าในภาพยนตร์หรือในโฆษณาที่ครูเอามาเนี่ยเขาต้องการให้นักเรียนรู้อะไร
1: เราอ่ะกำลังจะไปบอกรับผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะ

0: จะเลยอยากให้เธอช่วยซ้อมให้หน่อยนะ
1: เฮ้ยอะไรอ่ะมันไปหาคนอื่นเล่นแทนละกัน
2: ช่วยบอกครูหน่อยว่าโฆษณาตะกี้เนี่ยนะคะเขาสื่ออะไรให้นักเรียนทราบ
3: ความผูกพันค่ะ
2: ความผูกพัน
4: ความรักค่ะ
2: ทำไมจึงคิดว่าเป็นความรักอ่ะลูก
4: เพราะผู้ชายแอบรักผู้หญิงค่ะ
2: ทำไมคะ
5: วิธีบอกรักครับ
2: เป็นวิธีบอกรักทำไมจึงคิดว่าเป็นวิธีบอกรัก
5: โดยการใช้หน้ากากเป็นการบอกรักผู้หญิง
2: แล้วก็ใช้วิธีตั้งคำถามนะถามแล้วก็ฟังแล้วก็ถามไปเรื่อยแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาเริ่มถกโดยการแบ่งเป็นกลุ่มที่1ก็จะได้คำบัตรคำเกี่ยวกับให้ระดมสมองว่าเราจะแสดงพฤติกรรมอย่างไรกับแฟนกลุ่มที่2ก็ให้ระดมสมองว่าเราจะตอบสนองของคนที่มาบอกรักเราอย่างไรส่วนกลุ่มที่3เมื่อเราเริ่มสนิทสนมชิดเชื้อกลายเป็นเพื่อนสนิทแล้วมีวิธีบอกรักเพื่อนสนิทอย่างไรกลุ่มที่4ก็จะในหัวข้อเกี่ยวกับตอบสนองเพื่อนสนิทเขาก็ไประดมกันคิดแล้วเขาก็เตรียมพร้อมที่จะนำเสนอตามหัวข้อที่เขาได้
6: วิธีแสดงความรักกับแฟน1ซื่อสัตย์2ดูแลเอาใจใส่3ให้อภัย4พาไปเที่ยว5เป็นที่ปรึกษาทุกเรื่อง6รอบรู้เรื่องของเขา
7: การตอบสนองเมื่อมีผู้มาแสดงความรู้สึกรักกับเราข้อ1รู้สึกดี2เขินอาย3ยิ้ม4กระโดดกอดคอ5แก้บน
8: มีวิธีการแสดงความเป็นเพื่อนและการเป็นเพื่อนสนิทอย่างไร1ช่วยทำการบ้าน2ซื้อของให้กัน3มีความไว้ใจกัน4มีความห่วงใย
4: การตอบสนองเมื่อมีเพื่อนสนิทนะคะข้อ1พูดจาดีๆต่อกัน2ช่วยเหลือกันเมื่อมีทุกข์3ยิ้มให้กัน4ซื้อของให้กันในวันสำคัญ
2: การสอนตรงนี้ครูคิดว่าถ้าเรายังมีภาพหรือมีสถานการณ์ใช่ไหมคะมาเพิ่มเติมให้เขารู้ลึกขึ้นไปอีกมันก็ทำให้เขาเข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะก็เลยนำนะคะภาพของโฆษณาหรือสื่อมาเพิ่มอีก
0: มิ้นสอบทีนี้ว่างว่าไปทะเลกัน
9: คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่หรือว่าท้องกระชิงพี่พิสูจน์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกแล้วก็ทิ้งให้เรียนลูกอยู่คนเดียวนี่ไง
2: เอาโฆษณานี้มาถามนักเรียนในสถานการณ์เช่นนี้ถ้าเป็นนักเรียนไปไหมคะ
10: ไม่ไป
2: ธนวัฒน์ว่าไงไปทำไมจึงไปคะ
11: ได้
2: ยังไงคะ
11: ก็ยืนเฉย
2: ๆครูขอถามว่าความรักกับการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม
10: ่ไม
2: ่นักเรียนให้เหตุผลได้ไหมคะใครให้ได้
7: ถ้าคนเมาไปข่มขืนผู้หญิงก็ไม่ใช่ความรักครับ
6: คู่รักกันมีเพศสัมพันธ์กันไปแล้วผู้หญิงอาจจะไปเจอคนที่ถูกตาต้องใจกว่าเขาอาจจะกลับไปรักคนนั้นก็ได้หนูคิดว่าการที่จะผูกมัดคู่รักให้อยู่กับเรามันต้องใช้รักแท้มากกว่า
2: เพราะฉะนั้นนะคะ108วิธีบอกรักในวันนี้ครูคิดว่านักเรียนคงจะนำไปพัฒนาสารสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆได้นะคะด้วยการคิดที่ถูกต้องและไต่ตอง
12: ที่เห็นทักษะการสอนของครูวรังคณาก็จะเห็นว่าเรื่องทักษะการฟังนี่ก็จะสำคัญมากนะคะอย่างการฟังการใช้คำถามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณครูพยายามจะทำแล้วก็เป็นทักษะสำคัญของการเป็นคนจัดการเรียนรู้ที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมที่สำคัญก็คือช่วยจับสิ่งที่เด็กนำเสนอออกมาเนี่ยเชื่อมโยงให้เป็นข้อสรุปที่เด็กได้เห็นนะคะว่ามันมาจากสิ่งที่เขานำเสนออาจจะไม่ใช่ข้อสรุปจากครูสอนหรือครูบอกอย่างเดียวแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขามีส่วนร่วมด้วยนะคะ
13: ทางโรงเรียนยังมีการตั้งชุมนุมวัยใสน่ารู้พัฒนาทักษะให้พี่ๆระดับมัธยมปลายได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆระดับมัธยมต้นในโครงการพี่สอนน้อง
14: ที่ซ้อมเสร็จแล้วนะคะเราก็จับอันนี้ไว้นะคะแล้วก็หมุนตรงนี้ให้เป็นเลข8นะคะพับมาให้เป็นวงกลม2วงนะคะแล้วก็สอดเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ปล่อยมือค่ะมันก็จะคลายตัว
15: ธนาจิตเนี่ยก็คือนับตั้งแต่วันที่เราเป็นเมนนะครับเป็นข้างหน้า7วันนะครับสามารถมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ท้องนะครับ
14: วิธีนี้ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศได้นะคะ
16: พี่มาสอนน้องเนี่ยนะคะข้อดีก็คือ1ได้ความสามัคคีนะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นใช้ชัดเจนคือพี่กับน้องการกล้าแสดงออกจะมากกว่าที่ครูสอนกับนักเรียน
13: นอกจากนี้ในตอนเย็นหรือวันหยุดสุดสัปดาห์เด็กๆกลุ่มชุมนุมวัยใสน่ารู้ยังขยายผลการเรียนรู้ต่อเนื่องลงสู่ชุมชน ในรูปแบบเสียงตามสายและการแจกเอกสารให้ความรู้แก่คนในชุมชนอีกด้วย
3: เสียงที่ท่านได้ยินในขณะนี้คือเสียงประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนปากช่องพิยาคม
11: ปัจจุบันนะคะเราไปเห็นการโฆษณาหันมายืดอกพกถุงกันมากขึ้นจึงทำให้เรานิยมใช้ถุงยางอนามัยมากขึ้นนะคะ
17: ข้อดีของการใช้ถุงยางนะครับช่วยยืดเวลาการหลั่งของผู้ชายช้าลงทำให้ทั้งสองมีความสุขร่วมกันจากการมีเพศสัมพันธ์นานขึ้นที่สำคัญนะครับไม่ต้องกังวลทั้งเรื่องท้องและเอดครับ
16: ที่เราออกไปจากทำเสียงตามสายกับชุมชนเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจนะคะเปลี่ยนมุมมองการสอนเพศศึกษาบางคนเนี่ยชุมชนจะคิดว่าเราสอนเพศศึกษาก็คือเพื่อเรื่องแต่เฉพาะสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เราก็จะให้เด็กไปให้ความรู้กับชุมชนว่าเราไม่ได้สอนแต่เฉพาะเพศสัมพันธ์อย่างเดียวสิ่งที่เราสอนเนี่ยเรามีให้ความรู้ด้านต่างๆทุกด้าน
18: ในความคิดเห็นของผมแล้วตรงนี้มันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าปัจจุบันนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องโลกเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์นี่มันมากการที่คุณครูได้นำเด็กเรียนได้มาพูดเรื่องเพศศึกษาให้กับชาวบ้านไร่ได้ทราบผมก็ว่ามันเป็นผลดีเพราะว่ามันจะได้สอนเยาวชนที่บางคนเขาไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีโอกาสที่จะเรียนเขาจะได้รับรู้แล้วก็การป้องกันตัวในสิ่งที่ถูก
13: และเพื่อเติมเต็มรูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาแบบมีส่วนร่วมให้สมบูรณ์ทางโรงเรียนจึงริเริ่มการจัดอบรมวิชาเพศศึกษารอบด้านให้กับกลุ่มผู้ปกครองในอีกทางหนึ่งด้วย
16: มีการประชุมผู้ปกครองประจำปีอยู่แล้วเราก็ใช้ช่วงระยะเวลานั้นจัดการอบรมให้กับผู้ปกครองเลยค่ะหลักสูตรที่เราใช้หลักสูตรพ่อแม่เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอบรมมาจากโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจอะค่ะ
11: แล้วก็จะมีปัดทำให้ใช่ไหมคะ
19: ครับผมทำที่เราได้นะครับในแต่ละทำนั้นที่อยู่ในมือของเรานะครับ
11: เราให้ผู้ปกครองมาในการวิเคราะห์ปัดทำในมือของแต่ละท่านดีไหมคะว่าจะอยู่ในช่วงไปไหนดีบนก่อนเรียนเชิญผู้ปกครองขึ้นมาติดเลยเนาะ
19: นะครับเห็นไหมครับว่าช่วงในเรื่องของเพศศึกษาแล้วก็ทำต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงชีวิตของเด็กเนาะนักเรียนของวัยรุ่นหรือว่านักศึกษาหรือว่านักเรียนที่เราเรียนกับเราในช่วงนี้นะครับวัย11-20 ปีนะครับ
16: เป้าหมายก็คือปรับทัศนคติปรับมุมมองปรับพฤติกรรมของผู้ปกครองกับบุตรหลานของเขาเขาจะสามารถที่จะเอานำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาจริง
11: ๆฐานนี้เราจะสมมติสถานการณ์ขึ้นมานะคะโดยที่มีครอบครัวนึงเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะประกอบด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็คุณลูกสาวชื่อว่าน้องเชอรี่อันนี้เป็นหัวใจของน้องเชอรี่นะคะเวลาที่เชอรี่กลับเข้ามาประมาณ3 ทุ่มค่ะคุณแม่นะคะที่ได้ประโยคที่1คุณแม่อยากพูดว่าอย่างไรนะคะ
20: ทำไมเพิ่งกลับไปไหนมาไม่เคยบอกกล่าวกันเลยนะ
21: จะบ่นเลยนักหนาล่ะก็กลับมาแล้วนี่ไง
22: บ้านช่องอยู่ไม่เป็นเลยงานบ้านก็ไม่เคยช่วยทำ
21: แต่หนูไม่ว่างนี่ต้องออกไปทำรายงานบ้านแจ๊ส
20: บ้าหรือเปล่า
11: สังเกตนะคะหัวใจสลายไปแล้วค่ะสุดท้ายเป็นยังไงคะผู้ปกครองเข้าใจลูกไหมคะไม่เข้าใจเนาะ
23: กิจกรรมวันนี้นะคะดีมากค่ะจะนำตรงนี้ไปสอนลูกเราต้องรู้ว่าเพศหญิงควรทำอย่างไรเพศชายควรทำอย่างไรถ้ารู้หน้าที่ของเพศหญิงเพศชายก็โอเคแล้วค่ะ
24: ก็จะแนะนำลูกให้ในทางที่ดีครับแบบว่าให้เขารู้จากการเรื่องเพศเรื่องอะไรบอกแนะนำเขาให้ถูกตอนนี้เขาไม่รู้เรื่องเขารู้ว่าบางทีเห็นเขามีแฟนเขาก็อยากมีแฟนแต่เขาไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงครับ
25: ถ้าผู้ปกครองมารับรู้ซะระหว่างเด็กกับผู้ปกครองก็จะไม่มีปัญหากันเพราะว่ามีการเปิดเผยต่อกันใช่ไหมมันก็จะดี
16: ผลการจัดการเรียนนี้เห็นเด่นชัดก็คือเด็กนักเรียนออกการคันจากเดิมสถิติทุกปีที่เราจัดมาปี2551เนี่ยจะออกตั้ง 5.92 แต่พอเมื่อเราจัดการเรียนการสอนปุ๊บเราดูสถิติการเรียนออกการคันเนี่ยลดลงเหลือแค่ 0.80 เท่านั้นเองค่ะ
12: คือจริงๆทั้งงานวิจัยทั้งหลายเนี่ยก็คงจะเห็นนะคะว่าจริงๆโรงเรียนไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะทำให้สร้างรู้แล้วก็พัฒนาสุขภาวะของเยาวชนต้องอาศัยที่บ้านแล้วก็ชุมชนด้วยดังนั้นยิ่งเรามีความพยายามที่ทำให้ครบ ทั้งสิ่งที่แวดล้อมตัวเด็กมากเท่าไหร่เนี่ย

0: ประสบความสำเร็จของเราก็มีมากขึ้นนะที่โรงเรียนปากช่องพิทยาคมทำนี่ก็คิดว่าน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าก็เป็นบทบาทของโรงเรียนอยู่ที่ถ้าจะทำงานกับเด็กให้ได้ผลก็ควรจะทำงานกับผู้ปกครองไปด้วยผู้ปกครองก็จะรู้สึกชื่นชมแล้วก็ใกล้ชิดกับโรงเรียนมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็มันเปิดการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับเด็กได้ด้วยนะคะ
1: การที่จะทำให้การเรียนการสอนนั้นประสบความสำเร็จและไปสู่เป้าหมายที่เราจัดไว้คือทุกคนต้องเข้าใจตรงกันถ้าผู้ปกครองเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองเข้าใจในสิ่งที่โรงเรียนทำการสอนไปชุมชนเกิดความเข้าใจสังคมก็จะอยู่อย่างเป็นสุขคนไหนที่จะก่อปัญหาเกิดขึ้นมาสังคมทุกคนก็จะรู้ทันแล้วก็จะแก้ทันก็จะทำให้ลักษณะสังคมในส่วนนี้ของเรามีความสงบเงียบแล้วก็เป็นสุขขึ้น

0: นี่คือรูปร่างของเราเรื่องหนึ่งที่ผู้หญิงอยากถามมากเลยฝันเปียกฝันเปียกใครที่ใบฝันเปียก
1: ผู้ชายได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงในความฝันนะครับ
2: ของผมมันไม่ฝันอะไรเลยแต่พอผมตื่นมามันรู้สึกว่ามันแฉะแฉะ
0: เรามาดูบทสรุปบทสรุปของคำว่าฝันเปียกเป็นการปลดปล่อยพลังงานทางเพศส่วนก้อนตามธรรมชาติไม่ใช่เรื่องผิดปกติ
3: ในช่วงเย็นตลอด2สัปดาห์นี้ชั่วโมงโฮมรูมของโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาคือช่วงเวลาของการสอนเพศศึกษารอบด้านพร้อมกันทั้งโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบ16ชั่วโมงต่อ1ปีการศึกษา
4: คำว่าโฮมรูมนี่คือการดูแลเด็กตั้งแต่ทุกเรื่องในเรื่องตรงนี้การเรียนการศึกษาทุกอย่างที่มีอยู่เราก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเราเอาชั่วโมงนี้แหละชั่วโมงนี้แหละเข้าไปอยู่ในชั่วโมงเพศศึกษาเพราะเพศศึกษาเราไม่ได้เรียนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเราจะมีระบบของหลายๆเรื่องที่มันเกี่ยวพันกับนักเรียนอยู่แล้ว
3: ขั้นตอนการเตรียมการสอนของโรงเรียนในทุกปีการศึกษาคุณครูตัวแทนที่รับผิดชอบการสอนวิชาเพศศึกษารอบด้านของทุกชั้นปีจะมาประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนร่วมกันก่อนในเบื้องต้น
4: เดี๋ยวเราจะต้องไปประชุมประจำกลุ่มของแต่ละระดับชั้นทีนี้พี่อยากให้คุยกันในเรื่องของวิธีการจัดการเรียนการสอนของระดับของตัวเองหาข้อสรุปให้ได้ว่าจะใช้วิธีการสอนแบบไหน
3: ผลจากการประชุมกลุ่มย่อยจะถูกนำมาขยายต่อในการประชุมครูทั้งโรงเรียนเพื่อร่วมกันค้นหาและสรุปรูปแบบการสอนที่เหมาะสมของแต่ละชั้นปี
5: เราจะมาสรุปผลการสอนเมื่อปีที่แล้วว่ามีข้อดีข้อเสียข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง
6: สักสัปดาห์นึงเราสอนที่ไหนอยากให้ม.3รวมกันทั้งหมดทุกห้องแล้วไปขึ้นดูแบบแผ่นซีดีที่ใช้บนห้องประชุม
7: ที่ใจโรงเรียนหาดอมราก็คือวิธีการที่เหมือนมีการตกลงกันนะฮะในทีมผู้บริหารกับครูว่าจะทำแบบนั้นแบบนี้ดีไหมมีการตั้งเหมือนกลุ่มคณะทำงานกลุ่มย่อยให้คุณครูไปตกลงกันก่อนว่าเอาแบบไหนถึงจะดีมีการหารือกันซึ่งคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจและเป็นเรื่องที่โรงเรียนที่ถ้าจะทำเรื่องเพศศึกษาจริงๆต้องผ่านกระบวนการแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีการตกลงหรือไม่มีการยินยอมพร้อมใจของคณะครูที่จะทำงานร่วมกันเนี่ยเรื่องนี้ก็จะไม่สำเร็จในโรงเรียนค่ะ
8: อยากให้เปลี่ยนแบบเหมือนฐานอ่ะอย่างหนู
9: เรียนฐานได
8: ้อย่างหนูรับผิดชอบเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับถุงยางทำไมหนูก็ถุงยางทำไมไปทุกห้อง
4: ก็มีคำตอบออกมา2คำตอบคำตอบที่1คือครูประจำชั้นสอนเองทั้งหมดกับอีกกลุ่มนึงคือเวียนฐานคือครูคนเดียวสอนเรื่องเดียวแล้ววนทั้งหมด10ห้อง
3: การสอนแบบครูคนเดียวสอนครบทุกแผนที่ห้องเรียนชั้นม.3คุณครูกิตติศักดิ์

0: เป็นตัวอย่างของการสอนแบบครูประจำชั้นคนเดียวสอนครบทุกแผนรับผิดชอบการสอนนักเรียนเฉพาะห้องที่ตัวเองประจำชั้นเท่านั้น
1: ข้อดีนะครับคือครูประจำชั้นเนี่ยอยู่กับเด็กตลอดเวลาแล้วจะได้เห็นพฤติกรรมของเด็กในการเรียนการสอน

0: นะครับที่จะสอนนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองการดูแลรักษาสุขภาพของร่างกายขั้นตอนสอนนะครับเราจะต้องกระตุ้นเด็กให้เด็กรู้จักคิด
1: ในวัยของนักเรียนเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร
2: ่14
1: 14 15การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายสิ่งที่เห็นชัดเจนมีอะไรบ้างยกตัวอย่างผู้ชายก่อน
3: ต
1: ัวกลิ่นตัวหนึ่ง
4: ล
1: ู
4: กกระเด
1: ือ
4: ก
1: ลูกกระเด
4: ือ
1: กมีสิวขึ้นที่หน้าอันนี้มาผู้หญิงมีอะไรบ้างครับ
5: ประจำเดือน
1: มีประจำเดือนถูกต้อง
0: เด็กรู้แต่รู้ไม่ทั้งหมดของต่างๆที่เด็กต้องการนะครับผ่านมองผ่านสื่อเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าของแต่ละอย่างเนี่ยควรใช้เหมาะกับเราไหมหรือจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนี่คือจุดประสงค์หลักของแผนนี้ครับ
1: ตะกี้ที่เธอบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆภายในร่างกายใช่ไหมครับเรามาเริ่มที่หน้าก่อนสมมติว่าครูเพิ่งเป็นวัยรุ่นไงอยากจะใช้อะไรที่มันล้างหน้าแล้วมันทำให้สะอาดเนี่ยนักเรียนว่าเราจะใช้อะไรล้างหน้าให้สะอาดได้บ้างมาครับเขียนเลยครับเขียนเลยอุปกรณ์ระงับกลิ่นกายมันมีอะไรบ้างที่มีอยู่ตามท้องตลาดตามที่นักเรียนใช้นะครับมีอะไรบ้าง
0: เมื่อตอบเสร็จปุ๊บผมก็จะนำเข้าสู่ขั้นการเรียนการสอนเลยโดยใช้คำตอบที่เด็กตอบนี่แหละเป็นคำถามในขั้นการเรียนการสอนว่าแต่ละตัวที่เด็กเสนอมาเนี่ยเรามีความคิดเห็นอย่างไร
1: นักเรียนซื้อมาใช้นักเรียนต้องรู้จักประโยชน์ของมันเดี๋ยวครูใช่ออกมาอธิบายว่าแต่ละอย่างเนี่ยเราใช้อย่างไรตามความคิดของเรา
0: เรายังไม่ต้องบอกนะครับให้เด็กเป็นคนบอกก่อนว่าเด็กเนี่ยใช้อย่างไรเราจะได้รู้ว่าเด็กเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับไอ้สิ่งที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมากน้อยขนาดไหน

0: แล้วก็มาสรุปรวมกัน
1: เรามาพูดถึงการป้องกันใบหน้าก่อนนะนักเรียนครับแต่ละตัวเนี่ยมีประโยชน์ต่างกันแต่มันไม่ได้ช่วยลดสิวเข้าใจไหมครับในระยะถาวรเพราะว่าอะไรเมื่อล้างหน้าเสร็จปุ๊บเรียบร้อยหน้าตึงดีขึ้นดีขึ้นนานหรือแป๊บเดียวพวกนี้นะครับมีไม่ใช้แค่เพิ่มให้เราดูดีนะครับเข้าใจไหมครับ
2: เราอยากเห็นคุณครูทำแบบครูกิติศักดิ์นะคะที่พยายามจะเพิ่มแผนขึ้นมาแล้วมันก็มีอยู่รอบตัวนะคะว่าสามารถจะใช้ข่าวใช้อะไรที่มันจะสามารถทันสมัยทันเหตุการณ์ได้อย่างเช่นประเด็นของคุณครูกิติศักดิ์เรื่องการเลือกที่จะดูแลร่างกายสุขภาพเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยจะได้ไม่เป็นเหยื่อโฆษณานะ
1: เด็กได้รับการเรียนรู้หรือได้รับการถ่ายทอดในสิ่งที่ถูกต้องเด็กก็จะนำไปประพฤติหรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี
3: การสอนแบบเวียนฐานมาดูที่ห้องเรียนชั้นม.2กันบ้างคุณครูนันทยาเป็นตัวอย่างของการเลือกใช้การสอนเพศศึกษารอบด้านแบบเวียนฐานนั่นคือครู1คนสอน1แผนหมุนเวียนไปทุกห้อง
4: การสอนแบบเวียนฐานเนี่ยนะคะถ้าเป็นข้อดีสำหรับครูเนี่ยนะคะก็คือครูเนี่ยจะเตรียมการสอนครั้งเดียวเตรียมอุปกรณ์เตรียมสื่อเนี่ยครั้งเดียวแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบกับเด็กทุกๆห้องเรามีโอกาสได้สังเกตเด็กในแต่ละห้องแต่ละคนว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะเราสามารถจะช่วยเหลือเขาอะไรเขาได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วสำหรับเด็กเนี่ยเด็กก็จะได้พบกับคุณครูแต่ละท่านที่มีการสอนมีลีลาการสอนเนี่ยแตกต่างกันไปเด็กไม่เบื่อวันนี้ครูจะสอนเพศศึกษาในหัวข้อเรื่องบอกหน่อยอยากรู้สำหรับตัวเองเนี่ยจะรับผิดชอบแผนที่1ในระดับม.2 นะคะชื่อแผนก็คือบอกหน่อยอยากรู้วัตถุประสงค์ของแผนนี้ก็คือให้เด็กเนี่ยได้รู้จักร่างกายของตัวเองและก็ร่างกายของเพศตรงข้ามก็เริ่มต้นจากการต้องแบ่งนักเรียนแยกหญิงชายครูก็จะถามปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ให้นักเรียนเนี่ยตอบลองยกตัวอย่างข่าวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยมันมีข่าวอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษากลุ่มไหนจะตอบได้คะตัวแทนค่ะ
5: การทำแท้งค่ะ
4: เรื่องการทำแท้ง
5: ค่าข่มขืนค่ะ
4: ค่าข่มขืน
6: เรื่องท้องก่อนวัยอันควรค่ะ
4: ท้องก่อนวัยอันควร

0: นนักเรียนจะเห็นว่าจากปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้บางอย่างเนี่ยอย่างเช่นการทำแท้งเนี่ยนักเรียนคิดว่าคนที่เขาท้องเนี่ยเขาอยากท้องไหมคะ
1: ไม่อยาก
0: แล้วทำไมเขาถึงท้องล่ะ
1: ไม
0: ่รู้เคยสงสัยไหมวิธีจะป้องกันที่ว่าเอ๊ะทำยังไงนะเราจะไม่ท้องเนี่ยหรือเคยสงสัยอันนี้ไหมว่าเอ๊ะทำไมรูปร่างของเราถึงเปลี่ยนไปตรงนั้นมันใหญ่ขึ้นตรงนี้มันเล็กลงอะไรเนี่ยจะนำเด็กเนี่ยเข้าสู่เนื้อหาให้เขาเนี่ยอ่านจากใบงานกลุ่มชายก็จะได้คำถามที่ผู้ชายอยากรู้กลุ่มนักเรียนหญิงก็จะได้คำถามที่ผู้หญิงอยากรู้เมื่อได้คำถามแล้วเด็กๆ ก็จะต้องช่วยกันอ่านแล้วก็ช่วยกันคัดเลือกคำถามที่กลุ่มของตัวเองเนี่ยอยากรู้ออกมา5ข้อ
2: เราอยากทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของเราเยอะๆเกี่ยวกับมีอารมณ์ทางเพศมากหรือเปล่าคะ
3: อยากรู้ไหมอ
2: ยากนะ
3: อยากมาลง
4: ถามว่าผมอายุ11มีคนขึ้นตอนจบผมอยากทราบว่าผมผิดปกติหรือเปล่า
0: เมื่อเสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็จะมีการแลกคำถามกันทีนี้นักเรียนชายก็จะได้คำถามที่ผู้หญิงอยากรู้และส่วนนักเรียนหญิงก็จะได้คำถามที่ผู้ชายอยากรู
5: ้ผมมีอัณฑะใบเดียวมีหนังหุ้มอยู่ข้างในมี2ลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจจะเป็นหมันหรือเปล่า
0: การสลับคำถามเนี่ยเพื่อที่จะให้นักเรียนทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะคะได้เรียนรู้ถึงความอยากรู้ของอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะได้รู้จักตัวเขาเองและเพศตรงข้ามด้วยค่ะ
6: คนเหมือนน้องเลย
7: นะ
6: น
7: ้อง
6: มันหลบมากและหนามาก
7: อยากเลย
6: ออกบ้างถ้าเราเลยไปแล้วคนที่ขึ้นใหม่มันจะหลบและหนาความเดิมเปล่าครับ
0: เสร็จเรียบร้อยครูก็จะนำคำถามที่นักเรียนเลือกมาเนี่ยมาตรวจเช็คดูว่าข้อใดที่เด็กอยากรู้มากที่สุดคำถามที่ผู้หญิงอยากรู้2ข้อที่ผู้ชายอยากรู้สัก2ข้อให้นักเรียนเนี่ยออกมาเป็นตัวแทนออกมาอ่านดูว่าคำถามที่ผู้หญิงอยากรู้เนี่ยข้อนี้ถามว่าอะไรข้อไหนสูงสุด
8: ข
0: ้อ3ยังไงนะไหนใครขออาสาสมัครมาอ่านให้ครูฟังหน่อยลูก
9: ข้อ3นะคะหนูอายุ14ประจำเดือนมาไม่ปกติบางครั้งก็ไม่มา1เดือนบ้าง2เดือนบ้างเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาหนูอยากรู้มากเลยค่ะ
0: แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยไปหาคำตอบจากคำตอบที่ครูเตรียมมาอันนี้เป็นการหาคำตอบแบบง่ายๆเพราะครูเตรียมมาให้แล้วแต่เด็กต้องหาเอง
10: วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายจึงทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติเมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่ประจำเดือนจะมาปกติเองค่ะ
0: ได้ยินไหมคะเด็กๆได้ยินไหมคะลูกได้ยินแล้วไม่กุ้มใจแล้วเนาะเมื่อเรียนจบเรียบร้อยครูก็จะสรุปว่าจากที่ได้เรียนมาแล้วถ้าเราสนใจเราอยากจะรู้เนี่ยเราจะไปหาความรู้ได้จากที่ไหนคำถามนอกเหนือจากอันนี้นะคะครูก็มีคำตอบให้นักเรียนไปดูที่อะไรเนี่ยไปดูที่อะไรได้
1: เว็บไซต์เพศศึกษาน
0: ักเรียนคิดว่านอกจากดูในเว็บไซต์แล้วนักเรียนจะไปดูที่ไหนได้อีกหนังสือและที่ไหนอีกลูก
11: โรงพยาบาล
12: ก็รู้สึกสนุกสนานค่ะแล้วก็ได้รับความรู้ที่ไม่เคยได้รู้ค่ะ
13: สนุกดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองกล้าที่จะตอบมากขึ้นแล้วก็อาจารย์สอนสนุกเพื่อให้แบบเพื่อนๆในห้องช่วยกันคิดได้แล้วก็ทำให้แบบกล้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
14: เท่าที่เห็นสังเกตดูนะคะเด็กเราเปลี่ยนไปในเรื่องของการไว้วางใจกับครูประจำชั้นความไว้วางใจความมั่นใจของครูกับนักเรียนเนี่ยก็จะสร้างให้ดีมากขึ้นแล้วมันก็จะทำให้เขาดูแลรักษาตัวเขาเองได้ในเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เขาไปสู่ผลทางที่เขาไม่จนแต้มและที่เขาเมื่อเขาเจอปัญหาอะไรที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาต้องมีทางไปแล้วก็หาทางออกให้กับตัวเองให้ได้ค่ะ

0: พราะเชื่อว่าวิชาเพศศึกษารอบด้านคือทักษะชีวิตที่จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งเคราะห์หนองไผ่จังหวัดชัยภูมิจึงได้จัดการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษารอบด้านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในระดับปฐมวัย
1: 1 2 3
0: ระดับประถมศึกษาตอนต้น
2: นักเรียนดูสิภาพกลางวันและภาพกลางคืนไปเที่ยวคนเดียวหรือไปยืนรอเพื่อนหรือรอคุณพ่อคุณแม่ในที่เปียวก็เป็นพฤติกรรมหนึ่งที่นำไปสู่การล่วงละเมิดได้นะคะ
0: ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
3: เมื่อเราโตแล้วการเปลี่ยนแปลงต่างๆของพวกเรามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปสังเกตได้จ้ะ
4: ขึ้นค่ะ
0: และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5: ในทั้งแบบยาคุมถุงยางฉีดยาคุมหลังข้างนอกอันไหนที่เป็นการป้องกันโรคป้องกันท้องได้ด้วยมีอยู่ประเภทเดียวก็คือถุงยางอนามัย
0: จุดเริ่มต้นจากคุณครูอนุทิดาที่มองหาทางออกที่ยั่งยืนในการแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษาให้กับนักเรียน
6: ตอนแรกจริงๆเนี่ยเกิดจากว่าให้คำปรึกษากับเด็กๆนักเรียนก็เราก็จะเห็นปัญหาที่หลากหลายที่เด็กนำมาปรึกษาเรานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเพศศึกษาซึ่งเราสามารถแก้ไปได้ในระดับหนึ่งแต่พอแก้ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าปัญหายังเกิดซ้ำก็แสดงว่าปัญหาที่เราแก้ไปเนี่ยมันไม่ยั่งยืนก็เลยพอดีได้เข้าร่วมกับโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจพอเข้าไปแล้วเอ๊ะมันก็มีประโยชน์ดีนี่มันสามารถตอบโจทย์ได้หลายโจทย์ที่อยู่ในใจเราที่ยังค้างคาใจเราอยู่ก็เลยทำบันทึกเสนอท่านผู้อำนวยการว่าโครงการที่เราเข้าไปอบรมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้มันน่าจะมีประโยชน์สำหรับเด็กที่จะตอบโจทย์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเราได้หลายๆปัญหาท่านผู้อำนวยการก็เห็นด้วยก็เลยเอาลุยเลย
0: ทั้งหมดนี้นำสู่สัญญาณที่ดีในการร่วมมือร่วมใจของคุณครูทั้งโรงเรียนกับการเริ่มต้นการสอนเพศศึกษารอบด้านเป็นครั้งแรก
7: สำหรับระเบียบวาระที่5นะครับเรื่องอื่นๆเรื่องแรกนะครับการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนนะครับการจัดทำหลักสูตรนะครับหลักสูตรแล้วก็แผนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้เราจะต้องมีจะเอาจากท่านไหนดีเชิญครับ
8: ว่าจะจัดตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลแล้วก็ชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ไปเลย
9: เอาครบทุกชั้นในโรงเรียน
10: ส่วนมากคนรับทราบเฉพาะว่าถ้าสอนเพศศึกษาก็จะคิดว่าสอนเรื่องเพศอย่างเดียวความจริงไม่ใช่มันมีในเรื่องของพัฒนาการของมนุษย์ในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมในเรื่องของทักษะชีวิตในเรื่องของสุขภาพเรื่องเพศของสรีระร่างกายต่างๆเหล่านี้ก็คิดว่าเราน่าจะสอนเพศศึกษาให้รับทราบให้รับรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
0: ก่อนการเริ่มสอนทางโรงเรียนจะมีการชี้แจงกับเครือข่ายเช่นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงพยาบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงผู้ปกครองตัวแทนนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการเริ่มสอนวิชาเพศศึกษาของโรงเรียน
10: อันดับแรกก็คือการจะสอนในเรื่องพัฒนาการของมนุษย์นะครับในเรื่องสรีระร่างกายของมนุษย์ว่ามีอะไรบ้างนะครับเป็นเพศชายเพศหญิงนะครับในเรื่องแรกเรื่องที่2ก็คือสัมพันธภาพเพื่อนกับเพื่อนครูกับนักเรียนนักเรียนกับผู้ปกครองเราก็จะมีการสอนในเรื่องของทักษะชีวิตการเห็นคุณค่าของตนเองให้รู้จักตัวตนของตนเองข้อที่4ก็คือในเรื่องของพฤติเพศก็จะขออนุญาตให้ทางฝ่ายวิชาการโรงเรียนได้วิเคราะห์ในเรื่องของหลักสูตรนะครับว่าช่วงชั้นที่1ทำอะไรช่วงชั้นที่2สอนเรื่องอะไรช่วงชั้นที่3สอนเรื่องอะไร
6: คุณครูในแต่ละช่วงชั้นเขาต้องระดมสมองมาช่วยกันว่าปัญหาเขาจะรู้นี่ฮะเพราะเขาอยู่ในสายชั้นเดียวกันเขาก็จะรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรก็จะเอานำปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของเพศศึกษาเนี่ยมาปรับให้เป็นหลักสูตรเพศศึกษาในระดับชั้นนั้น

0: หลังการระดมสมองของคุณครูในทุกระดับชั้นร่วมกับฝ่ายวิชาการของโรงเรียนท้ายสุดโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งเคราะห์หนองไผ่ก็ได้แนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการสอนเพศศึกษาทุกระดับชั้นเริ่มตั้งแต่ในระดับปฐมวัยหรืออนุบาล
1: ทีแรกก็รู้สึกว่าเอ๊ะเพศศึกษาในเด็กอนุบาลเนี่ยเป็นยังไงเนื้อหามันควรจะเป็นขนาดไหนแต่เมื่อได้เข้าร่วมประชุมกับคุณครูทั้งโรงเรียนแล้วแล้วก็มาคุยปรึกษากันว่าเพศศึกษาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเด็กจะต้องเป็นชู้สาวเป็นอะไรขนาดนั้นคืออนุบาลเนี่ยก็เราก็รู้แค่ว่าอวัยวะส่วนต่างๆของเราเนี่ยเป็นยังไงมีประโยชน์ยังไงเราดูแลยังไงแล้วส่วนไหนบ้างที่เราควรจะปกปิด
0: คุณครูเอื้อมพรจะนำเนื้อหาเพศศึกษารอบด้านไปบูรณาการกับกิจกรรมการสอนในห้องเรียนเลือกใช้เทคนิคที่หลากหลายมาสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กเช่นการใช้เพลง
2: ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กดีไม่มีปัญหาหูจมูกตาหูจมูกตาหูจมูกตาหู
1: เพลงสวัสดีครับสวัสดีค่ะจุดประสงค์ก็คือให้เด็กรู้เกี่ยวกับการพูดครับในเด็กผู้ชายการพูดค่ะในเด็กผู้หญิง
2: เด็กๆพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: หนึ่งสองสาม

0: เล่านิทานที่สอดคล้องกับเพศศึกษาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่หมีมีนิทานจะเล่าให้เด็กๆฟังนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวนึงครอบครัวนี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่มีพี่ชายแล้วก็น้องสาวพี่โบ๊ทเป็นผู้ชายน้องเชอรี่เป็น
1: ผู้หญิง
0: พี่โบ๊ทสงสัยเอ๊ะทำไมอ่ะพี่โบ๊ทกับน้องเชอรี่รูปร่างไม่เหมือนกันเลยมีปัญหาคือว่าพี่กับน้องอาบน้ำด้วยกันแล้วเกิดมองดูว่าอวัยวะไม่เหมือนกันก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันคุณแม่ก็เลยบอกว่าอ๋อนี่แหละรูปร่างของเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายจะไม่เหมือนกันครูอยากชี้ให้เด็กเห็นว่าผู้หญิงเพศหญิงกับเพศชายมีความแตกต่างกันให้เด็กรู้ว่าผู้หญิงควรจะเข้าห้องน้ำยังไงผู้ชายควรจะเข้าห้องน้ำยังไงอ่ะถ้าเด็กๆมาที่โรงเรียนเด็กๆเข้าห้องน้ำยังไงคะผู้หญิงเข้ากับผู้ชายไหมคะ
1: ไม
0: ่ผู้หญิงจะเข้ายังไงคะ
1: เข้ากับผู้หญิง
0: เข้ากับผู้หญิงแล้วต้องปิดประตูด้วยไหมคะ
1: ปิด
0: ประตูด้วย
1: เดี๋ยวเขาจะเห็น
0: เด็กๆมาอยู่โรงเรียนเวลาเข้าห้องน้ำต้องปิดให้มิดชิดต่อจากนิทานครูก็จะใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะสร้างสรรค์รูปนี้เป็นเด็ก
1: ผู้ชาย
0: คนนี้เป็นเด็ก
1: ผู้หญิง
0: คุณครูมีรูปให้เด็กๆละสีถ้าเด็กเป็นผู้หญิงเด็กๆก็ระบายรูปผู้หญิงถ้าเด็กเป็นผู้ชายเด็กต้องระบายรูปผู้ชายเด่นชัดว่าเด็กรู้นะว่าเนี่ยคือเพศตัวเองเพศหญิงเพศชายแล้วการตัดกระดาษก็เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กด้วยก็จะเป็นการตัดประสานสายตาด้วยก็จะเชื่อมโยงกันเข้าไปในการสอนเพศศึกษา
2: เรื่องเพศศึกษาเนี่ยเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยก็คือพร้อมที่จะให้ความรับรู้เรื่องเพศศึกษาได้เลยซึ่งคุณครูเอื้อมพรที่ทำอยู่นี่ก็ทำได้อย่างดีเลยนะสิ่งที่พึงระวังในการสอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องทำอย่างไรก็ตามต้องให้ความเข้าใจตั้งแต่เล็กๆว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีศักยภาพทำอะไรได้เหมือนกันมีคุณค่าเท่ากันต้องไม่ไปทำให้รู้สึกว่าอันนี้ผู้หญิงทำไม่ได้ต้องเป็นผู้ชายถึงทำได้อันเนี้ยอันนี้คือควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องเหล่านี้นะคะ
3: จากปฐมวัยเมื่อก้าวขึ้นมาในระดับปฐมต้นเด็กๆจะค่อยๆเรียนรู้เนื้อหาพัฒนาการไปตามวัยจนถึงระดับป.3คุณครูจะเริ่มออกแบบการสอนให้เด็กๆรู้เท่าทันเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก
4: พอขึ้นมาชั้นประถมศึกษาปีที่3ก็จะเจาะลึกเข้าไปอีกตรงที่ว่าให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของการหรือพฤติกรรม

0: นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับเด็กในสังคมทุกวันนี้จะต้องระมัดระวังตัว
1: เทคนิคที่คุณครูสุมาลีเลือกนำมาใช้ในวันนี้คือการใช้รูปภาพมากระตุ้นความสนใจของเด็ก
2: อันที่หนึ่งการแต่งกายที่ล่อแหลมนะคะเป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้อันที่สองนักเรียนดูสิภาพกลางวันและภาพกลางคืนเช่นไปเที่ยวในเวลากลางคืนนะคะไปเที่ยวคนเดียวก็เป็นพฤติกรรมหนึ่งซึ่งเป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดได้นะคะ
0: ส่วนมากจะให้เด็กได้ศึกษาเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
1: คุณครูจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ง่ายๆในใบงานที่คุณครูนำมาแจกให
0: ้ให้นักเรียนอ่านแล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์ร่วมกันว่าสถานการณ์ใดที่อาจจะถูกล่วงละเมิดทางเพศ
1: เด็กๆจะร่วมกันอ่านฝึกแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบก่อนจะออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2: ที่คุณครูจะให้ในละกลุ่มนะคะออกมาพรีเซนต์หน้าห้องนะคะกลุ่มแรกได้แก่กลุ่มที่5ค่ะมากลุ่มที่5ออกมาพรีเซนต
3: ์สถานการณ์ที่1เด็กหญิงมะลิแต่งตัวโดยสวมเสื้อกางเกงขาสั้นไปเที่ยวและยืนรอรถโดยสารประจำทางคนเดียวในที่เปลี่ยวและตอนกลางคืนสถานการณ์ที่2เด็กหญิงวรรณาแต่งตัวมิดชิดไปเที่ยวในสวนสาธารณะกับเพื่อนๆหลายคนในเวลากลางวันสถานการณ์ใดนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศผมตอบสถานการณ์ที่1นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ตนเองปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศผมตอบการแต่งกายให้มิดชิดและไม่อยู่ในสถานที่เปลี่ยวและมืด
4: อันนี้ก็จำเป็นนะคะที่จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการถูกระเบิดโดยเฉพาะยิ่งในเด็กในวัยนี้นะคะในเรื่องสถานการณ์ที่ให้วิเคราะห์ก็น่าสนใจแต่ว่าเด็กในภาวะอย่างนี้สิ่งที่เราอาจจะเรียนรู้อาจจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะพูดถึงวิจารณ์คนอื่นแต่ต้องนึกว่าถ้ามันเกิดกับเราเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องทำให้เข้าใจหรือออกแบบให้เข้าใจว่าถ้ามีคนมาทำอย่างนั้นอย่างนี้กับเราอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้นะต้องบอกผู้ใหญ่ต้องอะไรอย่างนี้คิดว่าเรื่องเหล่านี้จะสำคัญแล้วก็อยากให้เพิ่มเติมนะคะแต่คิดว่าคุณครูก็ทำได้ดีค่ะพยายามจะสร้างการมีส่วนร่วมเอาสถานการณ์มาให้เด็กวิเคราะห์อย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าทำยังไงจะปรับสถานการณ์ให้เป็นเรื่องถ้าตัวเด็กเองต้องเผชิญสถานการณ์อย่างนั้นมีคนมาทำอย่างนั้นอย่างนี้กับเขาเนี่ยเขาควรจะทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็น
0: ผลดีก็คือทำให้เด็กได้เรียนรู้และรู้จักวิธีป้องกันตนเองไม่ให้เกิดภัยอันตรายในเรื่องของเพศถึงตัวเราให้เด็กได้เรียนรู้ถ้าเด็กได้เรียนรู้เด็กจะเกิดความระมัดระวังยิ่งขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
1: เราจะกลับมาติดตามการสอนเพศศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นกันต่อในรายการชุดเพศศึกษา360องศาตอนเรื่องเพศการเรียนรู้ตลอดชีวิตตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
2: ฮะ
1: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ Free Body Diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเอง เนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรงเอ็นเราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้แล้วเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอลนั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็น reaction มาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ย มีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่มากส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดี

ันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดโยธีราชธารามจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 12:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดโยธีราชธารามอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนวัดโยธีราชธารามเปิดสอนเมื่อปี2491ในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน129คนมีครูและบุคลากรรวม13คนนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยมีความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ใกล้เคียงระดับประเทศความภาคภูมิใจของโรงเรียนคือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ2568ระดับภูมิภาคกลางโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์นักเรียนชุดงามศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาต่อจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวนจำนวน3เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชธารามเพื่อนำไปใช้ในศูนย์จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิกิจกรรมวิทยาการคำนวณการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และได้รับความสนุกสนานกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นการพับเหรียญโปรยทานการทำดอกไม้จันทร์การทำพรหมอเนกประสงค์และการทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสืบทอดด้านภูมิปัญญาเรื่องวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งให้เด็กได้ฝึกสมาธิความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงเปิดอาคารสหกรณ์นักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในอาคาร6แห่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้ได้ฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ตั้งแต่การขายของการตั้งคณะกรรมการสหกรณ์โดยมีครูสอนการทำบัญชีและการจดรายงานการประชุมต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารเรียนทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยไซแอนโชเรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและชุมชนมาสอนให้นักเรียนแปรรูปเช่นฟักเชื่อมเห็ดสวรรค์แหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความสร้างสรรค์การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบต่างๆกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการบริหารจัดการเกษตรสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายควบคุมง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาและรองรับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทฟาร์มการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์แก่นักเรียนการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีด้วยการเปิดเพลงมีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่แออัดทำให้ไก่อารมณ์ดีไม่จิกกันได้ผลิตผลเพิ่มขึ้นและอาหารปลอดภัยกิจกรรมห้องสมุดประกอบด้วยกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่มีหนังสือบริการให้นักเรียนยืมไปอ่านตามที่ต่างๆในโรงเรียนกิจกรรมบันทึกการอ่านให้นักเรียนอ่านหนังสือสัปดาห์ละ1เล่มสัปดาห์ละ1เรื่องเพื่อฝึกให้นักเรียนอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอและฝึกจับใจความและกิจกรรมนิทานจานเดียวให้นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านนำมาสร้างสรรค์ผลงานลงในจานกระดาษและนำเสนอผ่านการเล่านิทานในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครนายกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมกันนี้ผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน19แห่งที่ดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและปลูกพืชผักสวนครัวต่างนำสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลาบปลื้มใจที่ได้เฝ้าทูลอองพระบาท

พระเจ้าบรมพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลวันนี้เวลา 11:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศมาคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยมุ่งเน้นการทำรงหลักนิติธรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านวันนี้เวลา 14:06 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ซึ่งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดทำขึ้นโดยมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางและเชื่อมโยงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ประตูการเรียนรู้สู่ภาคเหนือซึ่งเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ประชาชนนัก

เรียนนักศึกษานักวิชาการและนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและทั่วถึงภายในงานจัดแสดงนิทรรศการจากลิลิตพายัพสู่ล้านนาอัศศิวิไลนำเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของดินแดนล้านนาในช่วงศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านอันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยในปัจจุบันในการนี้ประธานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรเจ้าของอาคารที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาคารสถาปัตยกรรม100ปีทรงคุณค่าแห่งเมืองจำนวน9แห่งเพื่อเชิดชูคุณค่าแห่งมรดกสถาปัตยกรรมอันทรงความหมายต่อประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือตลอดจนยกย่องผู้มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานและส่งต่อคุณค่าแห่งแหล่งเรียนรู้เหล่านี้สาธารณชนโอกาสนี้ทรงร่วมฟังเสวนาในหัวข้อล้านนาเล่าเรื่องสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการนักสื่อสารวัฒนธรรมและนักสร้างสรรค์ไปร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมล้านนาการสื่อสารองค์ความรู้ในยุคดิจิทัลกับคนรุ่นใหม่และการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยตอบโจทย์บริบทสังคมปัจจุบันและอนาคตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระเชตุพนวิมลมังคลารามณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพิยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะท่านได้นำบทสวดพระพิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากไว้วัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

นิพันธ์ปังซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดลาดหวายจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดวารินทรารามวัดดำวัดคำเขื่อนแก้ววัดป่าอุบลแก้ววัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดวิสิตบุญญาวาสกรุงเทพมหานครนวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่26เทศบาลเมืองสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีชมรมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น37สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดประเสริฐสุทธาวาสวัดนำกระดานวัดพระไกรสีวัดเปรมประชากรุงเทพมหานครวัดคงคาวดีวัดบุญนารอบวัดท่าสูงวัดห้วยตรงพัฒนารามวัดทานน้ำฉาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดนนทบุรีมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอิกาเจ้าบริษัทออโตโมทีฟเอเชียติกประเทศไทยจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมในหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์วัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดหนองย่างหมูวัดไทยจานสามัคคีวัดโคกปราสาทวัดป่าหนองม่วงวัดเมืองฝ้ายจังหวัดบุรีรัมย์และวัดเทพบุตรจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์มูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและสำนักงานกฎหมายบริษัท Enlighten Corporation จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะประชาชนตำบลดอนทองจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์รู้สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติมีให้สูญหายไปทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุ

จังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์บริษัทไทยสมายบัสจำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1จังหวัดอุตรดิตถ์และบริษัทอนิสาจำกัดโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสบลีกรมเมืองสุทานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายดลิศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารอดิศรป้อมกลาสังกัดกองพลทหารราบที่1กรมทหารราบที่23กองพลทหารราบที่6ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่25หมู่5ตำบลทุ่งสว่างอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง

0: 15ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: แม็กเอาดินสอสีหนูไปค่ะก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
1: หยิบของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
2: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
2: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
1: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเองไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: ย
1: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
2: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: ชื่ออภิชาติประทุมนันเป็นครูอยู่โรงเรียนสุพรรณภูมิจังหวัดสุพรรณบุรีเราเคยนั่งคุยกับครูหลายๆคนว่าเราจะทำยังไงให้ครูของเราพัฒนาเพราะว่าเราไปฟังจากผู้รู้ก็ได้แต่ทฤษฎีแต่การปฏิบัติเนี่ยทำให้เรางงเราก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงแล้วเราก็ตั้งเป็นสมาคมนะครับตอนหลังเพื่อพัฒนาครูของเราจากกลุ่มเล็กๆในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็เริ่มขยายโครงการเข้าสู่เครือข่ายออกนอกพื้นที่ไปจนถึงระดับประเทศอันนี้เป็นที่มาของสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ผู้เรียนหลังจากที่เราตั้งสมาคมของเราแล้วเนี่ยเราก็จะมีชื่อบัญชีรายชื่อสมาชิกของสมาคมของเราว่าใครอยู่ที่ไหนยังไงแล้วเราก็จะมีหนังสือถึงว่าซัมเมอร์นี้เราจะอบรมเรื่องการผลิตสื่อนวัตกรรมนะครับโดยการใช้ศิลปะเนี่ยมันเป็นแกนนำสื่อง่ายๆผมบอกได้เลยว่าสื่อจากกระดาษเนี่ยง่ายที่สุดโดยเฉพาะกระดาษ A4 หาได้ง่ายราคาถูกแล้วก็ไม่แพงนะทำให้สื่อพวกนี้เนี่ยมีความสนใจแล้วก็หลากหลายถึงแม้ว่ามันจะหาได้ง่ายจริงแต่มีคุณค่าก็สื่อจากกระดาษ A4 แล้วก็คิดประดิษฐ์ให้เป็นชิ้นงานแล้วก็มีตัวอย่างให้คุณครูได้เห็นนั่นคือตัวอย่างเมื่อครูได้เห็นแล้วครูก็อ๋อตามใดที่อ๋อครูอ๋อเด็กอ๋อนั่นคือใช่เลยแต่ถ้าอ๋อยืนตระหนักเออทำไม่ได้แต่นี่อ๋อใช่เลย
1: สื่อทุกชิ้นที่ผมมาเห็นไหมเขาจะฉีกจะขาดจะใช้จริงเห็นไหมครับให้เด็กได้สัมผัสการที่เด็กได้สัมผัสครูได้สัมผัสครูได้มาแตะเงี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันใจถึงใจนะเราลองหายเข้าข้องใจเลยอันนี้คือปีแรกนี่คือปีแรกพอปีที่2นะครับเราพัฒนานะครับเราพัฒนาแล้วเราจะมีอะไรที่แตกต่างคุณครูเห็นยังเห็นอะไรที่แตกต่างยัง
2: ไม่เห็นครับ
1: ถ้าคุณครูเปิดใจให้เขาได้แสดงออกให้เขาได้ทำเนี่ยผมก็ได้จากเขาจริงๆว่าครูครับปิดปากสิไม่ได้ปิดปากแล้วนะปิดปากเดี๋ยวจะสอนคุณครูให้เห็นไหมครับเนี่ยคุณครูเด็กเขาจะสร้างสรรค์ออกมาได้จินตนาการแล้วได้อะไรเดี๋ยวเตรียมตัวไว้คุณครูเมื่อได้ปั๊บคุณครูจะต้องพูดคนนี้พูดต่อเนื่องด้วยต่อเนื่องจากภาพเหมือนเด็กนักเรียนที่ในโรงเรียนพอเขาได้ปั๊บผมเป็นไก่ตัวผู้ขันโอ้ยโอ้โอ้ต่อไป

0: เขาเปิดเป็นรูปอะไรไม่รู้เขาก็ยังพูดอ๋อหลังจากนั้นเราก็จะไปเจอคนนั้นคนนี้อะไรคือเป็นการต่อเนื่องเสริมอะไรเสริมปัญญาเสริมจินตนาการนั่นแหละเอาละครับคุณครูคุณครูได้กระดาษแล้วผมทำไมผมต้องทำแผ่นเล็กแล้วทำไมยังต้องทำกระดาษ A4 เพราะว่า A4 เนี่ยง่ายแล้วก็พอเราเสียเราไม่เสียดายใช่ไหมครับแต่ตราบใดถ้าเราเก่งแล้วเดี๋ยวเรามีกระดาษร้อยปอนด์นะครับดีๆสื่อจากง่ายที่สุดคือสื่อจากกระดาษเขาทำงานวิจัยกันแล้วนะครับว่าสื่อจากการผลิตไม่ใช่สื่อจากคอมพิวเตอร์นะสื่อจากกระดาษเนี่ยคือการเสริมปัญญาของเด็ก EQ ของเด็กมาอันดับหนึ่งเลยคุณครูภูมิใจไว้นะครับเราสื่อจากกระดาษเนี่ยนะครับตอนนี้เราจะทำยังไงนะครับคุณครูดูนี่คือตัวอย่างปากขยับตรงนี้ที่คุณครูจะสร้างสารแต่ยังไม่ถึงตรงนี้แต่ให้ดูว่าเราสร้างไปได้อะไรอีกเยอะเลยนะครับตรงนี้คุณครูอยากได้ไหม
1: อยากได้
0: เดี๋ยวเราจัดให้ตอนนี้ดูขั้นตอนการสร้างสารชิ้นงานว่าเราจะทำยังไงจากกระดาษสี่เหลี่ยมคุณครูพับลองดูซิคุณครูพับนี่ครับคุณครูพับนะครับพับครึ่งหนึ่ง
1: ใช
0: ้ทั้งพับยังครับคุณครูได้แล้วครับพับแล้วตอนนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณครูพับอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเมื่อได้พับแล้วนะครับคุณครูก็พับอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่ต้องรีดแค่แนวทางแค่แนวทางแล้วก็คลี่ออกมานะครับพอคลี่ออกมาก็ใช้กรรไกรตัดเดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรตัดประมาณสัก1นิ้วฟุตโดยประมาณนะตัดนะครับคุณครูตัด1ประมาณ1นิ้วฟุตนะครับได้แล้วเนี่ยตัดแบบหมายเลข4ไหนไม่เอ่ยเดี๋ยวจะมีคนตัดผิด
2: ผิดแล้วใช่ไหมคะ
0: ไหนดูสิครับลองคลี่ออกมาเอาถูกครับถูกต้องครับถูกต้องประมาณ1นะเอา1นิ้วฟุตเอา1นิ้วฟุตโดยประมาณนะครับ1นิ้วฟุตเสร็จแล้วดูต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับเอาล่ะพอตัดเสร็จแล้วคุณครูพับให้เป็นมุมฉากจะได้สามเหลี่ยมมุมฉากทั้งซ้ายและขวาได้ไหมครับได้เนาะเราบอกกันได้นะกับเพื่อนๆได้ไหมครับได้ไหมตัดไม่เยอะหรอกตัดน้อยเกินไปนะครับไม่เป็นไรนะครับในห้องเรียนของเราจะมีเด็กแบบพวกนี้เยอะก็เล่นนะคุณครูสร้างบรรยากาศเสร็จแล้วเรากลับย้อนรอยไปแล้วให้เหมือนเดินรีดให้เรียบเลยย้อนรอยไปนะครับย้อนเราย้อนไปย้อนมุมเดิมย้อนไปอีกทีหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เราได้อย่างนี้ใช่ไหมครับสามเหลี่ยมเนาะเสร็จแล้วเราก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากปั๊บแล้วเราก็ย้อนกลับมาสันทบกลับมาสันทบกลับมาเราสันทบกลับมาได้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราดูขั้นตอนต่อไปนะสำหรับคนข้างหลังล่ะเห็นไหมครับเราได้ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับนักเรียนขั้นที่6แล้วตอนนี้มาขั้นตอนที่7แล้วครับตอนนี้ขั้นตอนที่8ตอนนี้ดีดูนะตอนนี้เราจะใช้นิ้วนะนิ้วของเราเนี่ยนะนิ้วชี้หรือนิ้วที่ถนัดอ่ะกดลงไปให้บุ๋มลงไปบุ๋มแล้วนี่ครับบุ๋มแล้วเอาละได้ไหมใครไม่ได้เพื่อนช่วยด้วยนะครับใครเพื่อนเสร็จแล้วให้นักเรียนกลางออกแล้วว่ามันขยับจริงยัง
3: หนูยังไม่ทันเมื่อก
0: ี้
3: ช่วยเพ
0: ื่อ
3: นอย
0: ู่
3: ค่ะอ๋อ
0: ไม่เป็นไรหนูมีน้ำใจมากเลยหนูเป็นคนมีน้ำใจแต่คุณครูเดินมาหาหนูสารเที่ยวแล้วนะคะแล้วไปถามว่าทำไมเขาแล้วเป็นเด็กมีปัญหาแล้วหลอกเพื่อนดีหลอกดีลองหลอกดีขยับยังขยับนะทำ3ชิ้นเพราะมีกระดาษอยู่3ชิ้นแล้วที่7ให้ชิ้นเดียวตัวไม่รอดนั่นแหละเป็นการย้ำซ้ำทวนให้คุณครูได้เป็นย้ำ3ชิ้นเลย3ชิ้นเดี๋ยวจะ

0: ข้าเล่มด้วยได้ไหมครับ
1: ใครเอาปากเล็กได้ไหม
0: ได้ครับปากเล็กปากน้อยได้เลย
1: ปากเล็กจะตัดสั้น
0: ตัดตัดสั้นครับผมแต่เราอย่าลืมว่าถ้าตัดปากเล็กเนี่ยลักษณะเด่นของงานชิ้นนี้คือปากมากปากใหญ่ปากขยับฉะนั้นถ้าเรารับมากเราชิ้นเล็กมากก็จะไม่เด่นจริงๆเราไปตัดอย่างอื่นก็ได้นะพับตรงนี้ก็ได้ถ้าสมมติในปากตวงนี่ปากตวงเราก็อยู่ในแผ่นเดียวกันได้ใครมีปัญหาอยู่นะครับยกมือใช้ไฟเดี๋ยวคุณครูจะไปถึงได้นะเอาละได้ไหมได้เลยสามแล้วนะได้แล้วนะใครครบ3แล้วยกมือขึ้นเก่งมากใครยังไม่ถึงไม่เป็นไรอ้าวเมื่อได้แล้วทำไงดูนะนี่นะเห็นไหมครับนี่ตบตัวน้าได้9 10เป็นแบบนี้ต่อไปนี้คุณครูดูนิดนึงลักษณะเด่นของปากปากขอให้ใช้สีแดงแล้วก็ใช้สีขั้นที่1หรือขั้นที่2หรือขั้นที่3ก็ได้นะแต่ใช้สีแดงหรือสีส้มหรือสีเหลืองเพราะว่าจุดเด่นของงานนี้คือปากใช่ไหมเราต้องดูว่างานไหนมันเด่นตรงไหนแล้วก็ตัดเส้นด้วยปากกานะครับปากกาที่คุณครูให้ไปปากกาที่ได้รางวัลก็ได้ก็แจกปากกาที่ไม่ได้รางวัลแต่ไม่ได้ให้ทุกคนเดี๋ยวจะมีรางวัลให้อีกนะครับคุณครูเห็นนะเห็นไหมครับนี่จะเป็นเรื่องราวแล้วเราจะเติมเรื่องราวก็ได้นะพอเก็ตไหมพอเก็ตนะต่อไปนี้โอ้โหพูดภาษาอังกฤษเลยนะอ่ะไหนใครคิดว่าพอเข้าใจแล้วยกมือขึ้นเก่งมากแล้วใครที่ไม่ยกมือหมายความว่าไงเอาไหนใหม่เขายกมือขึ้นได้นะนี่คือผลงานของเด็กป.1 ป.2 จะได้เท่านี้นะคุณครูอย่าคาดหวังว่าเราอย่าคาดหวัง
2: ถ้าครูไม่อบรมก็แบบน
0: ี้
2: แหละ
0: นั่นแหละครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราไปใช้ได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยป.1 ป.2 นะคุณครูอย่าเป็นมุมมองนะน่ารักเน
3: า
0: ะ
3: แค่นี้ยังว่าน่าร
0: ักเดี๋ยวค่อยดูนะนี่นี่ตัวอย่างเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มขยับนะนี่โดราเอมอนเห็นไหมครับทำสีง่ายๆคุณครูพร้อมยังถ้าคุณครูพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะให้ออกแบบแต่ถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกได้เลยถ้าคิดออกได้เลยแต่ถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวจะจัดให้อะนะทรงที่ง่ายที่สุดทรงอะไรครับทรงกลมทรงกลมจะเป็นผลไม้นะผลไม้ก็มีส้มมีสตรอเบอรี่มีชมพู่มีฝรั่งมีมะม่วงนะครับมังคุดนี่คือทรงกลมคิดไม่ออกลอกได้เลยตัวแรกให้ทำแล้วตัดเส้นนะครับโดยให้ตัดเส้นโดยใช้ปากกาปากกามีไหมครับด้ำดำนั่นแหละครับตัดเส้นปากก่อนตัดเส้นปากนะครับตัดเส้นปากเพราะปากได้ไม่ผิดอยู่แล้วเป็นเหลี่ยมไปเลยครับคุณครูเหลี่ยมไปจากจุดเนี้ยจากจุดที่ลูกศรเดี๋ยวนี่นะเห็นไหมคุณครูตีเส้นไปเลยไม่ต้องถึงก็เอาไม้บรรทัดนะนะลากไปเมื่อคุณครูตัดแล้วคุณครูก็วาดรูปชิ้นที่1ขอให้ระบายสีเราจะระบายสีแบบไหนได้เลยนะชิ้นที่1เนี่ยขอให้วาดแล้วก็ระบายสีชิ้นที่2แค่วาดอย่างเดียวชิ้นที่3ก็วาดอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเราเสร็จพร้อมกันจะสอนการเข้าเล่มนะวิธีการเข้าเล่มแล้วก็ตลอดจนการทำรองพื้นด้วยปากสีต่างๆเดี๋ยวเราจะแจกให้โอ้อันนี้สุดยอดเลยครับเด็กนักเรียนนะครับจากโรงเรียนไหนเดี๋ยวต้องประกาศให้ตาผมไปที่จังหวัดหนองโพวิทยาไม่แน่ใจว่าเป็นอุตรดิตถ์หรือเปล่าครูครับเด็กเห็นไหมพอเปิดโอกาสให้เด็กทำเด็กทำสวยวะครูแทมทารัมแทมแทมแทมแทมสุดยอดนะเก่งยอมรับว่าเก่งกว่าครูเพราะครูเนี่ยโตมาไม่ได้เคยโดนปลูกฝังเรื่องวิทยาทางเรื่องศิลปะเพิ่งมาเรียนศิลปะตอนจริงจังวิทยาครูแต่เด็กคนนี้เขาโดนปลูกฝังจากเราสอนตั้งแต่เด็กพอเปิดโอกาสให้เขาทำปั๊บเขาไม่ทำตามครูเลยเห็นไหมครับนกแอร์กำลังร่วง

0: อ๋อมีควันใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยโอ้แล้วครับแต่งนะครับปากสีเหลืองใช่ไหมครับคุณครูแล้วก็ตัดนะครับอันนี้แจ๋วเลยนะครับคุณครูเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าคุณครูเปิดโอกาสให้เด็กทำเองถ้าเราเปิดนะให้เด็กพูดเราจะรู้อะไรของเขาอีกเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเขามีศักยภาพแล้วเราจะทำขุดยังไงเนี่ยตรงนี้ให้มา
1: ได้
0: อาขยับนางขยับนางขยับอ้อนนากบหรือหมูครับ

แน่อืมเป็นเรื่องเป็นราวด้วยโอ้โหแจ๋วเลยเห็นไหมบอกแล้วทรงกลมเป็นทรงที่ง่ายที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดไม่ออกเราใช้นึกถึงทรงกลมไว้แล้วก็เติมนี่มีชีวิตขึ้นอ่ะคุณครูเติมคุณครูเติมอันนี้อันนี้เป็นควายใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันกลมๆนั่นแหละครับถึงแม้มันจะเละไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาควายให้เหมือนเขาควายหน่อยนะจะคุณครูเติมไหนใครยังไม่เสร็จแผ่นที่1ยกมือฉายไฟให้คุณครูดูแผ่นที่1ยังไม่เสร็จเลยยังนะอ่ะระบายสีครับแผ่นที่1ยังระบายสีไม่เสร็จนะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนที่2เราจะแจกการทำปากนะปากลองปากเมื่อขยับแล้วเราจะไม่เห็นรูบูแล้วเราจะเห็นเหมือนคล้ายๆเหมือนจริงแล้วว่าเวลาลูกนกอ้าปากเนี่ยเราจะเห็นสีเหลืองสีแดงนะครับเป็นผนังอยู่ด้านในขอโชว์หน่อยได้ไหมครับนักเรียนดูของเด็กเด็กคนที่เรียนซ้ำชั้นเนี่ยเขาไม่ผ่านนะครับเขาเลยต้องมาเรียนใหม่เห็นไหมครับที่เขาจะเพิ่มเติมตรงไหนตรงที่พอมองปั๊บเลยว่าสีสันจะเริ่มสะดุดตาขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าจากรุ่นแรกเขาไม่อะไรครับไม่สะใจใช่ไหมถ้าพูดตามภาษาวัยรุ่นไม่สะทำไมได้เรื่องนี่มันฟังแล้วมันแรงไปตอนนี้คุณครูก็บอกว่าขอเป็นรุ่นที่สองต่อแล้วจะเห็นนะงานดีขึ้นพัฒนาขึ้นรู้ว่าจะตัดเส้นตรงไหนจะระบายสีเข้มอย่างไรจะให้เกิดความสวยงามเพราะเรียนรู้เก่งครับต่อไปนี้เราจะทำอย่างไรแล้วให้มีอะไรนะครับมีอะไรนะมีพื้นนายมีเพดานนะครับตอนนี้ครูพับกระดาษสีอะไรก็ได้ที่เอามานะครับพับครึ่งหนึ่งคุณครูพับครึ่งหนึ่งนะอยู่โรงเรียนรับรองได้คุณครูจะต้องกับเด็กเหมือนกันเราต้องบอกทีละขั้นตอนกับเขาอย่างนั้นเสร็จแล้วคุณครูก็เอามาประกบไว้ด้านหลังนะครับได้นะคุณครูได้ไหมครับเสร็จแล้วก็เอากาวขึ้นมากาวในที่แจกให้เวลาทาคุณครูต้องทาทีละครึ่งนะทีละด้านหมายถึงว่าถ้าเกิดทาไปครั้งเดียวหมดเลยเนี่ยจะเกิดการย่นเพราะว่าน้ำหนักของมือเราเนี่ยไม่เที่ยงยิ่งเป็นเด็กนักเรียนยิ่งเขาไม่เที่ยงใหญ่เลยวิธีทาที่กระดาษสีครูทาที่กระดาษสีนะครับครูทาสีนะครับที่กระดาษสีนะอย่าไปทากับเนื้อเสร็จแล้วเราก็มาประกบเราก็เสร็จแล้ว

0: ้านหนึ่งเห็นไหมครับไม่มีรอยย่นเลยนะไม่มีรอยย่นเลยตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับตรงนี้ก็ยังอยู่นะอ่ะเชนทำไปทำพร้อมกันทำทั้งหมด3ชิ้นนะครับทำทั้งหมด3ชิ้นถ้าเฉพาะขอบครับคุณครูทีละด้านนะครับอ้าวเชนก็จะได้แล้วเห็นไหมฮะอ่ะเชนนะครับได้แล้วเราก็จะได้ที่นะครับมีเพดานให้พอดีนะคุณครูของคุณครูยังไม่พอดีผมดูแล้วยังไม่พอดีครับต้องให้พอดีเห็นไหมลื่นคุณครูต้องประกบทีละครึ่งอย่างนี้แล้วก็จับให้แน่แล้วก็ทากาวแล้วก็ไปอีกทีนึงอย่าให้เคลื่อนนะมีนี่ครับผมมาให้นุ่มนี่ทาทีละครึ่งใช้นี่ได้นิดเดียว
1: ผมรู้โชว์นิดนึงครับ
0: ต้อง
1: รอใช
0: ่คนนะตรงนั้นเป็นละอันนี้ไม่ได้นะ
2: กระดาษเล็ก
0: ขึ้นนะเสร็จแล้วก็ปามาประกบ
3: ด้านมือเลย
0: แล้ว
3: ปลายม
0: ัน
3: ไม่ได
0: ้ที่ขอบนี้ขอบนี้แล้วก็หน้าขอบนี้อาจารย์เราประกบอาจารย์ทำอาจารย์ประกบเองอาจารย์ประกบเองทำอันนิ้วอย่าให้มันเคลื่อนแบบปั๊บไปกลับอีกด้านกลับอีกด้านใช่ครับทุกอย่างก็ทำแบบนี้นะโอเคครับผมตอนนี้เริ่มเข้าว่าเอ๊ะเราจะทำไงถึงจะเป็นป๊อปอัพใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเข้าสอนให้คุณครูเข้าแล้วล่ะทำวิธีการทำไงก่อนอื่นครูจะต้องดูว่าอันไหนด้านบนด้านล่างให้ด้านล่างก็ด้านล่างเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าตะแคงคว่ำตะแคงหงายนะให้ดูแล้วคุณครูก็มาประกบกันก่อน3ชิ้นนี่ของอาจารย์เหมือนไหมนะครับ3ชิ้นใช่ไหมครับเรารู้แล้วตอนนี้เราต้องทำทีละชิ้นวิธีการเหมือนเดิมเมื่อสักครู่นี้ก็คือการทากาวนะครับไหนกาวอ้าวล่ะครับนี่แหละครับคุณครูดูนะครับคุณครูต้องทาขอบมันมี2แถบคุณครูต้องทาแถบครึ่งหนึ่งก่อนทีละแถบนะเหมือนเดิมคุณครูเห็นนะครับเห็นไหมครับคุณเห็นนะครับทีละแถบนะครับเรียบร้อยแล้วก็มาประกบครับทำแบบนี้จนกว่าจะครบแล้วเดี๋ยวเราจะทำปกพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งว่าทำยังไงนะอ่ะลองคุณครูบางครั้งถามเพื่อนทำผิดเนาะลองดูเดี๋ยวเพื่อนจะทำผิดคุณครูแผ่นไม่ต้องให้เสร็จแต่ตอนนี้ต้องการสอนการเข้าเล่มก่อนเข้าเล่มนักเรียนอยู่ในห้องเรียนของเราประมาณ20คนถึง40จะได้ถึง40แผ่นใช่ไหมครับนั่นแหละจะได้เนี่ยเก็บเอาไว้เลยเป็นสื่อในการเล่าเรื่องอันนี้เป็นแค่บทบาทสมมุติว่าครูทำ3แผ่นแล้วเข้าแบบนี้แต่ถึงแม้จะมี40 20แผ่นคุณครูก็ต้องเข้าแบบนี้เหมือนกันนะครับวิธีการเหมือนกันหมดทานี่นะทาตรงนี้ทาทีละครึ่งนะครับประกบทีละครึ่งทาด้านเดียวปั๊บพอเสร็จแล้วก็ทาตรงนี้แล้วเราก็มาประกบแต่ต้องให้ด้านให้ดูแล้วมันเปิดทางเดียวกันนะบางทีอย่ากลับหัวกลับหางนะเชิญจะได้ไหมครับอาจารย์ได้นะตอนนี้เราทำปกเราจะทำปกเดี๋ยวเราจะทำปกนะครับว่าทำปกยังไงตอนนี้ทุกคนกำลังชื่นชมแล้วว่ามีรอยยิ้มอยู่ที่ใบหน้ากันทุกคนเลยครับของฉันก็สวยของเธอก็สวย

0: จารย์ดูนะเอาสันให้มันตรงกันก่อนข้างนอกไม่เป็นไรเอาสันนี่กลับเอาสันตรงนี้ให้ตรงสันตรงนี้ที่มันเกินไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราไปตัดได้แต่ถ้าสันเนี่ยเกินไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราต้องทำอกเข้าใจนะอาจารย์ทำอีกหนึ่งชิ้น
1: ใช่
0: ครับผมถูกต้องนะครับนั่นแหละดูนะครับว่าคุณครูดูนะเมื่อเวลาที่คุณครูกลับไปที่โรงเรียนเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่คุณครูอยู่ในห้องนี้เพราะคุณครูเรียนรู้เร็วกว่านักเรียนใช่ไหมครับแต่จะสอนขั้นตอนเริ่มเลยตั้งแต่ขั้นตอนที่1ทําแบบไหนขั้นตอนที่2คุณครูให้ประกบแบบไหนตรงเนี้ยเราจะไปสอนไปถึงนักเรียนทีละขั้นตอนแล้วนักเรียนจะเข้าใจไม่ใช่ว่าอยู่ดีเดี๋ยวก็โยนตูมแต่ถ้าผมโยนตูมตรงเนี้ยคุณครูเรียนรู้เร็วจะได้แต่ถ้าเกิดเราทีละขั้นตอนเมื่อได้แล้วใช่ไหมครับกระดาษที่แจกเปล่าเราขึ้นมาแล้วเราก็พับครึ่งหนึ่งคุณครูพับครึ่งหนึ่งคุณครูพับครึ่งหนึ่งครับแล้วก็รีดให้เรียบ
2: แจก
0: เยอะใช่ไหมครับของแจกเยอะเกินไปใช่ไหมครับขายไม่ได้ครับยกมือเดี๋ยวเราแจกให้มีไหม
2: ได้แล้ว
0: ขายไม่พอเดี๋ยวแจกให้นะครับพับครึ่งหนึ่งได้แล้วใช่ไหมครับต่อไปนี้เอาที่สำเร็จงานที่เราสำเร็จนะที่เป็นครับผมมาสักครู่นี้นะที่สำเร็จเลยนะแล้วเราก็มาประกบกันหลายคนบอกคุณครูขามันเกินค่ะไม่เป็นไรขอให้สั่งทบเนี่ยเท่ากันแล้วเดี๋ยวเมื่อสำเร็จแล้วใช้ตัดเครื่องตัดหรือคัตเตอร์เราตัดได้นะครับเมื่อประกบแล้วเหมือนเดิมคือเราออกมาทีละครึ่งแล้วทำไงครับนักเรียน
2: ทากาว
0: ตอนนี้ทากาวหมดเลยได้ไหมได้แต่ที่จะให้แม่นทาแค่ขอบ1ด้าน2ด้าน3ด้านนะครับหรือ4ก็ได้เสร็จแล้วมาประกบกันแล้วก็ค่อยๆรูดนะรูดก่อนแล้วจะไม่ยับปกหนังสือของเราก็จะเรียบร้อยพอเสร็จปั๊บด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเรายังไม่ได้ทำใช่ไหมเราก็เหมือนเดิมทำทีละครึ่งอย่าไปทาทีเดียวหมดเลยถ้าทาทีเดียวเราย่นนะครับไม่มีตัวยึดเข้าใจนะเอาล่ะเชิญปฏิบัติใครยังไม่ได้กระดาษยกมือขึ้นนะครับคุณครูได้กระดาษยังก็นะลองดูนะครับใครมีปัญหายกมือฉายไฟคุณครูทากาวด้านกระดาษขาวง่ายกว่านะอย่าไปทาตรงสีถ้าทาตรงสีนี่ประกบยากเพราะมันมีภาพมาผนึกอยู่แล้วทำให้เราพับยากเห็นไหมตรงนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียนรู้นะเราจะทำไม่ได้เลยเรียนรู้แล้วทีละขั้นตอนจะง่าย
3: ขอโทษเกลียดกันเอง
0: พอเวลาจะได้แน่นหนึ่งใช่ไหมครับตัวนี้เรายังไม่ประกบเราต้องให้เสร็จตัวตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้พอดีไม่เป็นไรนะครับกาวอยู่ไหนเอ่ยเราครับเลยทำไงครับที่ขอทบทวนนิดนึงไม่เป็นไรค่ะได้แล้วอาจารย์ได้กี่อันแล้วคุณได้กี่อันสองอันก็ไม่เป็นไรนะ
4: อัน
0: กระดาษ
4: แผ่น
0: ครับ
4: ล็อกต่อเลย
0: แล้วก็ทำซิเหมือนเดิมถูกต้องนี่แหละครับรีแล้วเดี๋ยวเราตรงนี้เราไม่พอเดี๋ยวเราตัดได้ถูกต้องนะเข้าใจนะครับคุณครูคุณครูครับคุณครูถือคือสมมติผมอยู่เป็นคุณครูเนี่ยคุณครูไม่ต้องมองภาพของตัวเองแล้วสมมติเนี่ยแล้วก็ขยับชูนะได้เลยนะนึกออกนะเอาละเตรียมนะเตรียมพร้อมนะครับชูเลยครับ1

สองสามขยับชูหน่อยชูสูงสูงหน่อยโอ้โหเท่มากอ๋อเยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากสวยมากเลยครับ

0: ตำรวจเหรอคิดถึงผู้ร้าย
1: คิดถึงการเก็บเงิน
2: มอเตอร์ไซค์ของตำรวจที่เอาไว้ขี่ไปล็อกล้อคนอื่น
3: พอพูดถึงตำรวจขึ้นมาไม่มีใครเลยที่นึกถึงเรื่องดีๆอาจเป็นเพราะไม่มีเรื่องดีๆให้เรานึกถึงจริงๆแต่เชื่อเถอะครับยังมีคนดีๆปะปนอยู
4: ่ครูตำรวจรถไฟที่ผมทำงานอยู่เนี่ยก็เอาความสมัครใจความสมัครใจของตำรวจที่ว่าจะมาเป็นครูไปดูแลเรื่องเด็กด้อยโอกาสที่หัวลำโพงเมื่อก่อนมันมีเยอะมากเด็กเขาเล็กร่อนนะครับ
5: คือเด็กเล็กร่อนเยอะจนเขาต้องมีตรงนี้ขึ้นมา
4: ใช่ครับใช่ครับ

0: คือเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้วิธีการจับอย่างเดียวคือเด็กทำผิดปุ๊บจับเด็กทำผิดปุ๊บจับแต่มันไม่ได้ผลคือจับไปแล้วเนี่ยสักพักเด็กก็จะออกมาอย่างเงี้ย
1: มันก็อยู่เงี้ย
0: อยู่อย่างเงี้ยวงเวียนอยู่อย่างเงี้ยเขาก็เลยตั้งโครงการครูตำรวจครับ
1: ตอนปี40
0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนั้นครูโจยทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยป่ะครับ
0: เริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ตั้งแต่ปีนั้นมาเด็กที่บ้านเข้ามาในโครงการเราเด็กเรื่อยๆเนี่ยครับประมาณ200กว่าคนเข้ามานะครับ
1: คําว่าผ่านนี่คือยังไงครับ
0: คือหมายความว่าพอเขารู้ว่าหัวลำโพงเนี่ยมีโครงการครูตำรวจทางถนนอยู่ไอ้พวกที่เราเคยสอนเขาอยู่เนี่ยนะเขาก็ไปเจอเพื่อน
1: ของเด็กมันคงไม่บอกมันคงแบบเฮ้ยเราไปเราได้นั่งเล่นแอร์เย็นๆเนาะหรือได้ตังค์หรืออะไรมันคง
0: ไม่ได้ไม่บอกอย่างนั้นครับเขาบอกว่าที่นั่นจะมีห้องสมุดรถไฟเอามาเป็นห้องสมุดเรียนหนังสือ
1: แล้วมาครั้งแรกมาทำอะไรที่นี่มาทำอะไร
2: มาหาความรู
1: ้มาหาความรู้เอาจริงห้ามโกหก
2: มาเล่น
0: เอาหนึ่งหนึ่งสองสามวันอ้าวใครอยู่ข้างบน
3: ห้าบาท
0: เฮ้ย
3: ห้าร้อยบวกสองร้อย
0: โอ้โห
2: เจ็ดร้อย
0: เลยว่ะ
2: เจ็ดร้อย
0: เท่าไหร่นะ
2: เจ็ดร้อย
0: โอ้กูไม่รู้เลยนะเนี่ยเท่าไหร่นะ
2: เจ็ดร้อย
4: สอนอะไรบ้าง
5: สอนอ่านหนังสือ
0: เด็กที่ออกมาตามท้องถนนที่เป็นเด็กเร่ร่อนเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องครอบครัว1เขาไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่2เขาอยู่กับปู่ย่าตายายแล้วเขาก็ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาก็จะไม่รักเหมือนพ่อกับแม่
2: แม่มันมีแม่แล้วแม่หนูถึงไม่ต้องมาแล้วพ่อมันก็ตายแล้วพ่อร่วงแล้ว
1: แล้วคิดแสดงว่าแม่อยู่เลย
2: อยู่พ่อมันไปหาเบียร์ใหม
1: ่อ๋อแต่พ่อไม่อยู่แล้วเขามาหาบ้างวะ
2: ฮะ
1: เขามาหาบ้างวะ
2: ไม่ไปหาทุกวัน
1: ไปหาเขาปะ
2: ไปขอตังค์
1: เขาให้ปะ
2: ขอตังค์ไปเล่นเกม
1: คือมันอยากเรียนกันเหรอเด็กพวกเนี้ย
0: ก็บางทีเขาก็อยากมาสัมผัสมาอยากดูว่าไอ้ครูพวกนี้เขาสอนยังไงเขามีอะไรให้เรากินไหม
1: ส่วนมากนี่อายุเท่าไหร
0: ่ส่วนใหญ่ก็ตั้งแต
1: ่เด็กๆหน่อยป่ะ
0: 13 14 15นี่ครับ
6: อยู่ชั้นป.ไหนนะ ป.2

0: ใครที
1: ่นะ
2: ออมครับ
1: ออมกี่ขวบแล้ว
2: 10ครับ
1: 10ขวบ
3: นี่กี่ขวบแล้วเนี่ย
2: 11
4: ไอ้เต่าเนี่ยจริงๆแล้วเต่าเนี่ยมันสมองไม่ค่อยดีตอนเล็กๆมันมีอุบัติเหตุก็เลยไปขาดสมอง
1: นี่ชั้นแล้ว
2: ป .3
4: เอ้า
2: ป .3 สอบตก
4: ปกติมันจะต้องอยู่ป .5 ป .6 แล้วนี่อยู่แค่ป .3 ตกมา3ปีเรียนชั้นก็เลยเด็กกลุ่มนี้ก็เลยเป็นแบบช้านิดหนึ่งครับ
5: ครั้งหน้าผมก็มาเรียนรู้หนังสือเนี่ยคร
1: ับ อ่านหนังสือเรียน
5: ครับ
1: วิชาอะไร
5: ไม่มีวิชา
1: อ่านหนังสืออะไร
5: การ์ตูนนี่คร
1: ับ อ๋อการ์ตูนชอบการ์ตูนเด็กเรื่องอะไร
5: ไม่รู้อ่านไม่ได้เลย
1: อ่านออกเหรออ่
5: านไม่ออก
1: อ้าว
5: แต่ชื่อภาพ
1: ชื่อแต่ภาพ
5: ครับ
4: เขาก็ใช่ครับจะต่อใช้อะไรก็จะทำแต่เขาจะชอบเล่นอะไรที่มันแรงเล่นคาราเต้รุ่นยูโดเล่นอะไรที่ใช้กำลัง
2: ไม่ได้ฉันอยากลงไป
1: เฮ้ยเต่าระวัง
6: แล้วอีกคนนึงพวกนี้เขาบอกเขาเป็นเขาอยู่ด้วยกันเ
4: ขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่บ้านเดียวกัน
6: อ๋อเป็นญาติกันเหรอ
4: ญาติน
6: ี่อยู่บ้านเดียวกันปะ
2: บ้านเดียว
6: กันแปะด้วยเหรอเนี่ย
2: ทั้งหมดเลย
6: เหรอ
7: แม่แปะเป็นอะไรกับเต่าวะ
2: เป็นญาติเป็นพี
6: ่ไล่บุกไล่พวกนี้ลูกใครอ่ะ
2: นี่ไง
5: ไอ้นี่เป็นน้องเหรออ
8: ีเต่าขนม
1: เต่าอะไรนะเต่าอะไรนะ
8: อีเต่าขนม
1: ข้าไม่ชอบเอาร้อยเต่าเว้ยเต่าที่ใช้เต่าปล่อยมันก่อนมันไม่กล้าสู้นี่ก่อนใครเหรอ
2: ต้นตอนแรกผมไม่รู้เขาอยู่ผมไม่รู้จักเขาด้วยแหละ
6: แล้วรู้จักได้ไง
2: เพิ่งรู้จัก
6: แล้วรู้จักได้ไง
2: แต่เขาแสดงมายากล
4: ผมก็ได้คนบ้างไม่มากนิดหน่อยไปเรียนกับอาจารย์ฟิลิปอาจารย์ฟิลิปที่ท่านเก่งครับเรียนอาจารย์ฟิลิปแล้วก็อาจารย์แกก็ให้มาอีกคนมาไม่มากเท่าไหร่ก็มาสอนเด็กๆแล้วก็มาฝึกฝนตนเองด้วยก็ได้บ้างครูจะเอาสีใส่เข้าไปนะอันนี้เทสีใส่เข้าไปก่อนภาพมันก็จะไม่มีครูก็ใส่ไปในเครื่องพิมพ์แบงอะไรออกมา
9: แล้วอ
4: ะไรออกมาย
9: กข
4: ึ้
9: น
4: เขาออกมันก็จะมี4ดวงเรียนเหมือนกัน1 2 3โอเคจำไว้2คนนี้มาเพราะทุกคนเราก็ยกนิดหนึ่งมันจะเข้ายกขึ้นถึงก็จะเข้าเราก็จะสร้างเป็นเรื่องเป็นราวอาจจะเป็นครอบครัวก็ได้อันนี้อาจจะเป็นพ่อกับแม่ที่เขามีความรักกันนะครับแล้วเราก็จะเป็นพี่กับน้องห่วงนี้แต่ถ้าเกิดเรารักกันเราก็จะท้องกับพ่อกับแม่แต่วันใดถ้าเราทะเลาะเบาะแว้งกันเราไม่รักกันเราก็จะหลุดอะไรประมาณนี้ครับแต่วันใดที่เรารักกันด้วยแล้วพ่อแม่เราก็ไม่ทิ้งเราออกจากบ้านเราก็ไม่ใช้ชีวิตเราก็จะมีความรักกันไหมเราก็จะพอก็ประมาณนี้ครับสร้างเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคนพวกนี้เราศึกษาจากชมรมวิทยากร
6: จากไหนนะครับ
4: ชมรมวิทยากรแห่งประเทศไทย
6: เขาม
4: ีชมรมอยู่
6: คือเข้าไปคุยกับเขา
4: เข้าไปคุยเขาแต่เรารู้ว่าเทคนิคการเล่นกลเขาเล่นแบบไหนเราก็ไปดูว่าอ๋อแบบนี้เล่นอย่างนี้แล้วก็แบบนี้เล่นอย่างนี้เราก็ประยุกต์เฮ้ยนายคุณเจอก็จะคิดน้ำมันก็จะถึงไหมน้ำมันก็จะไม่หกข้างในมีอะไรไหม
2: ไม่มี
4: มีอะไรเปล่า
2: ไม่มี
4: ข้างล่างมีอะไรไหม
2: ไม่มี
4: เอานะ
6: อ
4: ันนี้ดีไซน์ขึ้นมาเองครับทำขึ้นมาเองทำเองขึ้นมาครับทำเองขึ้นมา
6: อุปกรณ์ข้างล่างเป็นอะไรครับ
4: ข้างล่างก็เป็นขาตั้งกล้องอะไรไปหาซื้อของเก่าๆอะไร
6: มา
4: ครับเอาถาดมาตัดบ้างแล้วมาใส่นู่นใส่นี่ไม่มีเอานับ1 ถึง 3ช้าๆเดี๋ยว
0: หนึ่ง
3: นั่งหัว
0: สองสอง
3: เอาไว้ดี
0: เห็นยังเห็นยังเห็นยัง
3: เ
0: ฮ้
3: ยมึงเกิดโดนสอนอ่ะสอนมันที่แล้วอ่ะ
1: ใช่แต่อยากเรียนได้ปะ
3: อยาก
1: แล้วครูจ่อยไม่สอนหร
3: อถ้าไม่สอน
1: ถ้าไม่สอนกลับ
3: ไม่กลับเล่นแมงบนหลังคาเลยสนทั้งนั้นที่บ้านน่ะสนกว่านี้
4: มาเลยนะการเล่นห่วงเล็กนะเองจะต้องค่อยค่อยเซ็ตอุปกรณ์ให้มันดีก่อนเข้าใจไหมอุปกรณ์เนี่ยเวลาเราโชว์เขาเล่นเนี่ยเราก็จะบอกเขาหลักมันมีสกันกี่ห่วง
3: สี
4: ่ห่วงช้อนไทยไว้ตรงนี้เข้าใจไหมช้อนไทยไว้ตรงนี้แล้วเราก็ทำอย่างนี้
3: ยายเขาเห็นใช่ไหม
4: ใช่แ
3: ล้วเราก็เด็กน้องก็เลย
4: ขึ้นมา
3: น้องก็เด็กน้องก
4: ็ขึ้นมา
1: ทำไมถึงใช้ไม่หยาบกด
4: เพราะว่าเด็กพวกเนี้ยถ้าลองสอนวิชาการอย่างอื่นนะครับจะไม่สนใจจะไม่ชอบแต่ถ้าเกิดเอาพวกมายากลหรือกิจกรรมที่มันท้าทายนะเขาจะชอบเลยนั่นน่ะเขาจะรู้นั่นน่ะเขาจะออกแสดงความคิดเลยเด็กเราจะได้รู้เด็กโอ้เด็กคนนี้เก่งเด็กคนนี้รู้อะไรที่มันมากกว่าเด็กกลุ่มอื่น
3: โอ้อยู่นี่เห็นแล้วล่ะเห็นแล้วล่ะ
4: มันอยู่เปล่าอยู่เปล่ายังอยู่เปล่าไม่อยู่เปล่า
3: ไม่อยู่แล้ว
4: นะ
3: มีมือใจ
4: มีที่ไหน
3: มี
4: ไม่มี
3: นี่
4: มีที่ไหน
3: รู้รู้เคล็ดลับมึงจ่อยหมดแล้ว
4: ไอ้เต่านี่มันรู้หมดทุกอย่างเลย
3: มันรู้นี
8: ่ไปพักมา
4: โอเคโอเคได้ยัง
8: ได้แล้ว
4: นะนะเข้าใจยังเข้าใจยัง
6: ทำได้ยังทำได้ยัง
3: ทำได้แล้ว
4: มืดแต่มืดเป็นไงไปไปไปไปไปลูกไปไปไปมาเจ๊เล็กเอ้ยเป็นไงบ้างเออได้เลยมาเรียนนั่งมาเรียนนั่งทีนี้พอครูบอกว่านั่งให้ลุกพอครูบอกลุกให้นั่งจำได้ยังจะ
3: ให้ลุกให้นั่งนั่งให้ลุก
4: โอเคโอเคนักเรียนนั่งนั่งก็ลุกไงนักเรียนนั่งนักเรียนลุก
3: เอาลุกไอ้มิ้วชนะ
4: ไอ้มิ้วชนะเจ้ามิ้วที่ชนะมีสิทธิ์เรียกขนมอันนึงก่อนด้วยคนที่ชนะ
1: นี่ถ้าเกิดที่ครูโจทย์บอกว่าเด็กพวกนี้มันมีแต่เด็กก้าวร้าวมีแต่อะไรเงี้ยแล้วเราทำอยู่มาตั้งแต่แรกเราเคยเจออะไรที่เราทำให้เราไม่อยากจะทำไหม
4: เจอบ่อยครับแต่เราก็ต้องนึกว่าเด็กพวกนี้ก็เหมือนกับลูกเลยถ้าเราไม่ทำแล้วเนี่ยเราไม่ให้ความรักไม่เมตตาเขาเนี่ยไม่สงสารจะใครเขาจะมารักคุณ
1: อะไรทำให้ครูโจทย์คิดอย่างเงี้ย
4: คือมันคือเราเป็นครอบครัวครับเราเวลาเรามองลูกเราเนี่ยเราให้ความรักกับลูกเราเนี่ยเราก็เหมือนกับมองกับเด็กนี่ถ้าเกิดเด็กพวกนี้มันเป็นลูกเราไม่สนใจมันเลยเนี่ยมันไม่ค่อยสบายเราไม่หาหมอจะเป็นจะตายก็ปล่อยเขาอย่างเงี้ยเด็กเขาก็ขาดแต่ในเมื่อเวลาเราเข้าไปช่วยเหลือเขาแล้วเนี่ยเขาจะตอบสนองเรา
6: จากที่ดูการทำงานของครูจอยเหมือนแกไม่ได้สอนอะไรกับเด็กพวกนี้เท่าไหร่หลายคนอาจบอกว่าเป็นการปรับหรือทำเอาหน้าแต่รู้ไหมครับบางทีสิ่งที่เด็กๆพวกนี้ต้องการมันก็แค่ความอบอุ่นจากผู้ใหญ
4: ่จดจำที่ครูจอยมาสอนวันนี้แล้วเราจะทำตัวเป็นเด็กดีนะครับเราจะเชื่อฟังพ่อแม่แล้วเราก็จะเป็นเด็กดีนะครับ
6: ใครจะบอกว่าตำรวจพวกนี้สร้างภาพหรือว่าอะไรก็ตามแต่ถ้ามีคนสร้างภาพแบบนี้บ่อยๆมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ครับถ้ามันจะช่วยให้สังคมดีขึ้นสักนิดหนึ่ง

0: ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหน
1: อยู่บ้าน
0: แล้วมาอยู่นี่ทำไม
1: ครับ
0: ทำไมไม่อยู่บ้าน
1: แม่ไม่ว่างแม่ทำงาน
0: แม่ทำอะไร
1: ครับ
0: แม่ทำอะไร
1: ไม่รู้
2: พ่อทะเลาะกันแล้วนี่พ่อติดคุกแม่มีแฟนใหม่ก็เลย
0: บ้านเราไม่มีหรอ
3: ไม่มีบ้านเราถูกยึด
0: ใครบอกว่าถูกยึดอ่ะ
3: แม่เขาพูดแล้วก็ได้ยิน
0: ชื่ออะไรนะ
4: ช
0: ื่
4: ออ้น
0: อ้นอยู่นี่นานยัง
4: ปีแล้วแม่เขาไม่มาอยู่แล้วแม่เขาทำงานตอนคืน
0: บิ๊กมาอยู่นี่นานยัง
5: นานแล้วครับ
0: กี่เดือนกี่ปี
5: สอง
0: อยู่กับแม่สองคนเหรอคนมาที่นี
5: ่อยู่กับสามคน
0: ใครมากเลยคนที่ใคร
5: พี
0: ่แล้วพ
5: ่
0: อ
5: ไม่รู้
0: ทำไมเขาถึงมาอยู่นี่อ่ะพี
6: ่คือเดิมจากที่มีเด็กในชุมชนตรงนั้นมาอยู่กับเราแล้วไงเราเจอปัญหาเรารู้ปัญหาเขาไง
0: ของในแถวนั้นคือมันจะเป็นอย่างนี้เยอะเลยเหรอครับพี
6: ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือเป็นครอบครัวอยู่ในชุมชนแออัดแล้วก็พวกไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งชัดเจนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นครอบครัวที่เราเจอแล้วก็เอาลูกๆอ่ะเอาเด็กๆอ่ะมาอยู่กับมูลนิธิส่งเรียนหนังสืออะไรเงี้ย
0: เราทำที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วครับพี่เ
6: บมูลนิธิก่อตั้งมาตั้งแต่ปี30เริ่มทำปี29
0: 23ปี
6: ค่ะปี29อ่ะปี29
0: พี่เล็กก็อยู่ตั้งแต่แรกเลย
6: ก็อยู่ตั้งแต่แรก
0: บ้านนี้มีครูทั้งหมดกี่คน
6: 4คนเจ้าหน้าที่แม่บ้านอีกคนนึงก็เป็น5
0: ทําครูปูมันทําตรงนี้ได้ไงอ่ะครับ
7: ก็เติบโตมาจากเด็กมูลนิธิค่ะเป็นเด็กมูลนิธิแล้วก็เรียนด้วยทํางานด้วยจากเป็นผู้ช่วยครูก็เป็นเจ้าหน้าที่อ่ะค่ะ
0: คุณซิมอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วครับ
8: ก็นานมากแล้ว
0: นานมากนี
8: ่นานประมาณตั้งแต่อยู่ประถมอ่ะค่ะต
0: ั้
8: งแต่ประถมเลย
0: คือเราเป็นเด็กในมูลนิธิป่ะคร
8: ับใช่ค่ะเป็นเด็กในมูลนิธิมาก่อนเดิมเนี่ยเอาพื้นเดิมเลยพื้นเดิมเนี่ยเป็นเด็กสลัมชุมชนแออัดง่ายๆคือสลัมเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ครูจากมูลนิธิเนี่ยแหละค่ะเขาก็เข้าไปในชุมชนแล้วก็ไปเจอเรา
6: คือช่วงสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยกรุงเทพเริ่มบูมในเรื่องของการก่อสร้างผุดเป็นดอกเห็ดแล้วก็เด็กกลุ่มเนี่ยเยอะมากเลยเราไฟจนกระทั่งกทม.ต้องเอานโยบายเอาตรงนี้ไปเป็นนโยบายของกทม.ว่าแหล่งก่อสร้างไหนที่มีลูกคนงานก่อสร้างจะต้องสร้างศูนย์ปัจจุบันนี
0: ้ส่วนมากเด็กมันเป็นยังไง
6: มันตอนนี้เนี่ยแหล่งก่อสร้างเนี่ยในกรุงเนี่ยเต็มเปลี่ยนละเขาขยายออกมารอบนอกปัญหาเด็กก็ยังมีเหมือนเดิมนั่นแหละพ่อแม่ก็ยังใช่พ่อแม่ก็ยังเอาลูกมาตะเวนทำงานเพราะว่าบ้านนอกไม่มีกิน
0: คือถ้าเกิดเห็นตรงไหนก่อสร้างนี่แล้วถ้ามีแบบว่าบ้านสังกะสีบ้านอะไรนั่นลูกพวกนั้นแน่นอน
6: ชัดเจนถ้าเขามีร่างเงาอยู่ต่างจังหวัดมีญาติมีอะไรที่พอจะฝากลูกได้เด็กคนนั้นก็โชคดีไปแต่ถ้าเป็นครอบครัวเดียวที่
0: มีแต่พ่อแม่ลูก
6: นั่นน่ะเขาก็จะต้องเรียนกันไปด้วยกัน
8: ตอนนั้นที่คิดว่าไม่ได้คิดอะไรคิดอยากเรียนอย่างเดียวแล้วก็เรียนฟรีแล้วครูก็ใจดี
0: คิดแค่นี้คิดรู้ว่าผู้ชายสองคนนี้ใจดี
8: ใจดีให้เราเรียนฟรีเนี่ยแล้วเราอ่านออกเขียนได้ไม่ต้องอายใครนั่งรถเมล์เราก็รู้แล้วว่านี่มันสายนี่ไปนี้สายนู้นไปนี้ก็เรียนตั้งแต่ไม่มีพื้นจนป.3ใช่จน
0: โตเลยป่ะ
8: จนไม่ถึงโตค่ะจนอายุประมาณ12อ่ะ11 12
0: นี่เด็กกี่คนเนี่ยพี่เล็ก
6: เด็กมีทั้งหมด68คน
0: นอนที่นี่ป่ะครับพี
6: ่นอนพักค้างที่นี่หมดก็เช้ามาตี5ครึ่งแล้วแต่เนาะตื่นก็ลง

ทำเวรอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวแล้วก็ไปโรงเรียน

0: คือตรงนี้ถือว่าเด็กก็ได้โอกาสก็มีความบกพร่องเลยแล้วเราต้องช่วยเขาช่วยเขาทุกด้านตั้งแต่คือตั้งแต่ทุกเรื่องอ่ะมารยาทการเรียนการอะไรทุกอย่างที่มีอะไรพอจะช่วยก็มีทุกเรื่อง
1: ห้องนี้มี4คนก็การเรียนของเขาก็ใช้ได้นะคะพฤติกรรมก็เราไม่มีค่ะจะซนตามภาษาอะไร
2: ซนตัวเล็ก
1: ค่ะ
2: นิดหน่อย
1: ใช
0: ่เขาพยายามปลูกฝังกันนะคะคืออยู่ก็พยายามปลูกฝังให้เขาเป็นเด็กดีคนดีคือเขาจะได้ไปอยู่ในสังคมเขาจะได้ไม่ต้องโดนหลอกคือเขาจะได้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขจะได้รู้ว่าตัวเองนี่คือไม่มีปมด้อยนะคะจะได้เข้าคนอื่นได
1: ้ก็รู้สึกดีนะเขาจะได้มีการศึกษาเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปนะไม่ให้เขาแตกต่างเพราะว่าสภาพครอบครัวของเขาเป็นอย่างนั้น
3: พี่เล็กแล้วอย่างนี้งั้นอย่างปัจจุบันนี้ก็ต้องมีเด็กบางคนที่เราเริ่มมองว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวเอามาทำผู้ช่วยครูได
0: ้คนที่แววที่จะกลับมาตรงนี้ได้เนี่ยก็มี
4: จอยนี่บ้านอยู่ไหนครับจริงๆนะเป็นคนที่ไหนเลย
5: คนนนทบุรี
4: เอาแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ได้อ
5: ่
4: ะ
5: แม่ฝากมาตอนแรกพี่อยู่ที่นี่ก็แม่ก็เลยส่งมาอยู่ที
4: ่พี่ชื่ออะไร
5: แจ่กระตง
4: อ้าวแล้วพี่ทำอะไรอยู่พี
5: ่ก็อยู่เหมือนกันแต่เขาก็เรียนจบไปแล้วแล้วก็กลับบ้าน
4: อ๋อนี่ม.6 แล้วก็จะเอ็นแล้วดิจะเรียนอะไรวะ
5: เรียนพละ
4: จะเข้าพละเอา
5: ละ
4: ที่ไหน
5: ม.สว.
4: อ๋อคิดไว้แล้วเลยจางรู้ไหมว่าเขาอยู่บ้านอยู่ที่บ้าน
6: รู้ค่ะไม่ได้แสดงว่าตัวเองมีปัญหาอะไรก็จะร่าเริงสดใสอยู่กับเพื่อนเลยนะคะเรียนหนังสือก็ปานกลางใช่ได้แต่ไม่มีขนาดโดดเด่นอะไรมากมายงานการก็ส่งดีแต่ไม่มีไม่เกเรพูดจารู้เรื่องดีแต่งตัวเรียบร้อยประพฤติดีง่ายๆนะคะเป็นเด็กที่ว่าน่ารักอ่ะ
7: เป็นคนดีครับเป็นคนดีใช้ได้เลยรักเพื่อน
8: ได้ตามันที่ไม่เชื่อเลย
7: หน้าตาอาจไม่บ่งบอกนิสัยคนไงพี
8: ่เป็นคนที่รับผิดชอบใช่ครับแต่ค่อนข้างที่จะออกลองดูลองทานนิดนึงโซนนะครับโซนเวลาเรียนก็จะเล่นไปก่อนต้องให้ตักเตือนเสมอ
4: เหมือนดูครูสนิทกับเด็กๆนะใช่ไหมสนิทไหม
8: สนิทครับก็จะคุกคีกันทุกวันนะครับจะเข้ามาพูดคุยกันอย่างนี้ทุกวันนะครับ
4: แล้วคุณณัฐวุฒิรู้ไหมว่าจอยเขาอยู่มูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็ก
8: ครูไม่รู้ครับ
0: จอยเนี่ยก็จะเป็นเด็กคนหนึ่งในละแวกตรงนั้นแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็เจอประสบปัญหาที่ว่าไม่มีพ่อแม่ก็เลย
3: ตอนนั้นเขาอยู่กับใครอ่ะครับไม่รู
0: ้อยู่กับญาติ
3: ค
0: ่ะตอนหลังพ่อเขาเสียเขาก็เลยมาอยู่กับมูลนิธิ
3: นี่พี่เล็กรู้จักทุกคนไหม
0: รู้จักจำได้หมด
3: มีเกลงเกเรอะไรกัน
0: มีค่ะ
3: แล้วเราลงโทษยังไงอ่ะเวลาเขาดุ
0: คุย
4: เคยโดนครูทิ้งดุไหมแสดงว่าเกเรใช่ไหม
9: ครับเคยต่อยเพื่อนปากแตกมาแล้ว
4: อะไรนะ
9: ต่อยเพื่อนปากแตกมาแล้ว
4: ต่อยเพื่อนแล้วไปต่อยเขาทำไมอ่ะแล้วตอนที่ต่อยเพื่อนปากแตกแล้วครูซิมว่าไง
9: ซิมว่าให้นั่งอยู่เฉยตอนนั้นไอ้ไว้มันไปกวนเขาพี
4: ่
9: กวนเขากวนเพื่อนผมเจอเพื่อนต่อยแปะร้องไห้
10: บอกให้เขาต่อยแล้วหนูจะไปฟ้องครู
11: นั่นไงหนูไปท้าเขาทำไมล่ะถ้าหนูไม่ท้าเขาเขาไม่ต่อยหนูหรอกที่หลังหนูจะไปท้าเขาสิไม่เอานะครับอย่าไปท้าเขารู้ป่ะนี่เดินไปนี่มานี่เลยเดินเข้ามานี่ไปหาคุณเล็ก
4: ใครมากว่ากันไปเซ่
12: ใช่ไหม
4: เซ่มาก่อนเซ่มาอยู่ที่นี่ได้กี่วันแล้วครับ
12: เดือนนึง
4: เดือนนึงเหรอครับ
13: แล้วเมื่อตอนเดือนที่แล้วเซฟอยู่ที่ไหนอะ
12: อยู่กับแม
13: ่ที่ไหนล่ะสองคนเลยเหรอ
12: บ้านเช่า
4: อ๋อ
8: พี่เซฟอ่ะ
14: ไอ้นัท

0: ทำไมจมูกโด่ง
1: ลุกขึ้นลุกขึ้นครับ
0: แม่บีบให้เราอาบน้ำ
1: ลุกขึ้นครับ
2: แม่นำมาฝากแม่ก็เป็นลูกจ้างอยู่ในแบบเป็นครัวเรือนทำไม้กวาดขายเงี้ยเสร็จแล้วจนประมาณสัก6ขวบก็เริ่มรายได้เริ่มสูงเงี้ยแล้วก็ครูก็พอจ้างก็เริ่มฝึกครูแม่ก็เลยต้องเอาลูกออกส่งมาอยู่ที่ปทุมมาอยู่กับเพื่อนโดยที่ฝากเพื่อนไว้เสร็จแล้วก็เริ่มมีปัญหาว่าเพื่อนที่แม่อาศัยอยู่ด้วยหลังจากที่ออกมาต่างจังหวัดแล้วก็เริ่มมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วเหมือนกันเจ้านี้ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือเพื่อนบ้านเขารู้จักเขาเขาเคยอยู่ใกล้ๆมูลนิธิที่หลักสี่ค่ะแล้วก็เลยแนะนำก็เลยพา
0: แล้วตอนมาอยู่นี่แม่บอกว่าอะไร
1: มาจนกว่าถ้าอยู่ที่นู่นก็ไม่ได้เรียน
0: อ๋อแม่บอกกับเซฟว่าอะไร
1: ถ้าอยู่ที่นี่จะได้เรียน
0: กับเซฟว่าไง
1: ก็อยู่ได
0: ้แต่ไม่อยากอยู
1: ่ไม่ให้อยู่ก็อยู
0: ่อ๋อแล้วจริงๆอยากอยู่ป่ะ
1: แม่
0: แล้วจริงๆอยากอยู่ป่ะไม่อยากแต่เชื่อแม่
1: หนูชอบเลี้ยงกระต่าย
0: ฮะ
1: หนูชอบเลี้ยงกระต่ายกับแพะมันสวย
0: โอ้ยมันกินเลยนะเนี่ยนะ
1: โอ้มันได้ทีเดียวก็ได้นะแหนปลาดุกเนี่ยแม่ตั้งแต่สีเดียวเขาทิ้งไปเลย
0: ทิ้งไปไหนอะ
1: ไม่เขาก็ไปที่อ
0: ื่
1: นไม่ให้ใครเห็น
0: นะอ๋อเหรอ
1: เดี๋ยวเขาอยากให้มี
0: เนี่ยอ๋อแล้วบ้านเคยเจอแม่ไหมเนี่ยไม่เคยเจอแม่เหรอ
3: ครูข้าหนุนถามว่าช่วยอะไรได้มากไปกว่าดูแลปกป้องคุ้มครองชีวิตเด็กก็ได้แค่นี้แหละครับแต่จะให้แบบในการพัฒนาให้เขาได้รับการศึกษาในพัฒนา EQ IQ MQ เนี่ยมันต้องไปเข้าสู่สถาบันคือการศึกษาเข้าไปสู่ระบบโรงเรียนเข้าไปสู่องค์กรผมเจอเด็กตามถนนผมก็ช่วยได้แค่ช่วยไม่ให้เป็นเหยื่อของคนอื่นเอามาฝากองค์กรต่างๆที่เขาดูแลเด็กในระยะยาวครูข้าหนุนก็คือครูที่ทำงานช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาจากครอบครัวออกมาเร่ร่อนจะใช้ชีวิตอยู่ตามท้องถนนตามที่ฐานะรวมไปถึงการทำงานช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเสี่ยงเช่นสลัมครอบครัวเร่ร่อน
4: ชื่ออะไรเราชื่ออะไร
1: แจ้ง
3: แจ้งเนี่ยช่างเจรจาคุยเก่งมาก
5: ที่จะกลับมาเพราะว่าอยู่อย่างนี้นะเด็กก็อยากเรียนแต่อุปสรรคในระหว่างทางมันเยอะไปอยู่นู่นสี่วันสี่คืน
6: ไปนอนอยู่นู่นแม่เขาอยู่

0: ไปกินข้าวดีกว่าไปป่ะ
1: เออหรือไปกินข้าว
0: เอออันนี้น่าสนใจเด็กน่าสนใจไปกินข้าวไปว่าแพรนี่ชื่อแพร
1: แพรเหรอ
0: แพร
2: แพรพี่จ่าอะไรชื่อแพร
1: นี่ชื่ออะไรครับ
2: นี่ก็ชื่อแพร
1: หนึ่งเพิ่งตื่นเหรอ
0: ใช่ครับ
1: กินข้าวป่ะเราพาไปกินข้าว
0: ป่ะคือเด็กกลุ่มนี้ต้องสนใจเป็นพิเศษเพราะอยู่ห่างพ่อแม่มานานถือด้วย
1: โอ้โห
2: เด็กแบบโอ้โ
0: หแค่เดินมานี่เอ้าช่วยกันดิเว้ยใช่ไหมตรงที่มีรองเท้าใช่ไหม
3: อะไร
0: ก๋วยเตี๋ยวอ่ะไอ้ตรงอาคารสีเงิน
1: เวลาที่เราเจอเขาเราช่วยเหลือเขาเนี่ยส่วนมากเราช่วยเหลือยังไงบ้างพี่ให้ตังค์เหรอให้ความกินข้าวหรือ
0: มีหลายปัจจัยในการช่วยตั้งแต่ง่ายๆเรื่องการทักทายแนะนำให้คำปรึกษาพาไปทำงานไปฝึกอาชีพกับครอบครัวทำบัตรประชาชนพาไปรักษาพาไปกินข้าว
4: ชื่ออาครับผม
1: แล้วตอนนั้นเรียนนี่คือ
4: ครูมูลนิธิเขาส่งเรียน
1: มูลนิธิส่งเรียนเลยเหรอ
4: ครับส่งเรียน
1: คือพี่โตมากับมูลนิธิเลย
4: ใช่ครับ
5: ของอานี่เข้ามาอยู่เขาก็รุ่นแรกๆนะเขาจะเร่ร่อนอยู่กับพ่อเขานะคะแล้วก็จนช่วงหลังนี้พัดกันยังไงไม่รู้
4: คือพ่อแม่ผมเลิกกัน
1: ตอนที่เรา
4: ตอนนั้นผมเรียนอยู่ป.4พ่อผมท่านเกิดปรับอยู่ดีๆก็เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งนึงเดินแบบเป็นครึ่งเสี้ยวและแกทำงานหนักไม่ได้แกก็เลยเข้าเมืองมาขอทานมาเล่ร่อนพอพาผมนี่แหละมาเล่ร่อนขอทาน
1: แล้วตอนนั้นเหน่งมายังไงอ่ะถึงมาอยู่ที่นั่นก่อนอยู่ที่นั่นอยู่ที่ไหนอ่ะ
6: อยู่บ้าน
1: ที่ไหนอ่ะ
6: คลอง6
1: คลอง6อ๋ออยู่กับใครอ่ะที่คลอง6
6: อยู่กับพ่อและแม
1: ่แล้วทำไมถึงออกมาอยู่คนเดียวอ่ะ
6: ก็แม่กับพ่อทะเลาะกันแล้วนี่พ่อติดคุกแม่มีแฟนใหม่ก็เลยออก
0: อย่างเงี้ยเขาก็เคยผ่านสถานสงเคราะห์มาหลายแห่งอย่างบ้านสร้างก็เคยไปสถานสงเคราะห์อื่นก็เคยไปฝึกอาชีพเขาก็เคยไปแต่บางทีเขาเปราะบางในเรื่องอารมณ์ที่ใครเขาอาจจะตำหนิใครเขาว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะรับไม่ได้เขาก็ถอยหนีจากอย่างตรงนั้นไปก็ไปหาที่อยู่ใหม่ตามแต่อิสระภาพเขาอยากจะไป
4: เพราะนิสัยถ้าเกิดเด็กเร่ร่อนอ่ะก็คือบอกได้ตรงๆครับความอดทนมีไม่มากจริงมีไม่มากจริงเพราะว่ามันเคยอยู่กับชีวิตที่อิสระเกินไปไงอิสระแบบว่าไม่ต้องมีใครมาบีบบังคับ
1: แล้วไม่อยากอยู่หรอ
0: เขาไม่อยู
1: ่ไม่อยากไม่ชอบอยู่งั้นหรอเขาเคยชวนไหม
6: เคยไปอยู่นะครับ
1: อยู่นานปะ
6: ไม่นาน2 วัน
1: หลายวัน
2: 2 วัน
7: นั่นคือที่บ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะบ้านเปิดเด็กเล่ร่อนมาปุ๊บเนี่ยโอเคคุณอยู่ได้ปรับตัวปรับสภาพอยู่ได้อ
1: ยากอยู่ก็ไม่ต้องอยู่
7: ใช่ค่ะ
1: คือแล้วแต่
7: คืออยู่ที่นี่ต้องใจรักเพราะนั้นถ้าคุณอยู่ได้ก็คือคุณก็สามารถที่จะเข้าเรียนต่อได้แต่ถ้าคุณอยู่ไม่ได้ก็คือคุณก็ต้องกลับไปเล่ร่อนพอไปเล่ร่อนปุ๊บมันก็อยู่ที่กระบวนการของวิธีการของครูข้างถนนกับครูบ้านแล้วว่าจะทำยังไงให้เด็กคนนี้ติดบ้านให้ได้
1: เฮ้ยดีแพรอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะแพรอายุเท่าไหร่
8: 19ครับ
1: 19แล้วเนี่ยอ่ะ
8: 19
1: เข้าแล้วนี่อยู่ด้วยกัน2คนเหรอ
4: ก็คือเด็กเล่ร่อนเหมือนกับผมทุกคนอ่ะครูข้างถนนเข้าไปเจอกันเงี้ยผมไม่บอกหรอกผมไม่พูดหรอกว่าผมเป็นใคร
1: จนอยู่ดีๆวันนึงเราสนิทกับเขาเราก็บอก
4: ผมก็เล่าให้เขาฟัง
1: ฉะนั้นคือครูข้างถนนนี่ส่วนมากจะเป็นคนที่เราไว้ใจใช
4: ่ไหมใช่ใช่กว่าผมจะพูดความจริงนะเป็นปีๆนะเป็นปีๆเลย
1: สองคนรู้จักเขานานเนี่ยถึงปีไหม
6: ผมรู้จักประมาณ6-7 ปีนะ
1: 7 ปี
6: ตั้งแต่ตัวเล็กแล้ว
1: อ๋อนี่เดี๋ยวมีตังกันปะเนี่ย
6: โอ้โห
1: ไม่มีคร
0: ับ
6: นี่ยังจะหาอยู่นะ
0: จะเด็กก็จะขาดความมั่นใจแบบนี้ทำอะไรนานๆไม่ได
6: ้โอ้โห
1: แล้วเวลาเราเข้าไปหาอย่างเงี้ยพี่เห็นบางทีเด็กมันก็ไม่ได้จะพูดยังไงเหมือนมันก็ไม่ได้ต้องการนะบางทีอ่ะ
0: ใช่เวลานี้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ต้องการสิ่งที่เขาโตในวัยของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือความการคับขันของชีวิตเช่นถูกจับไม่มีเพื่อนถูกทำร้ายบาดเจ็บเนี่ย ขาก็จะนึกถึงเรา
1: อ๋อแล้ว

0: เคยมีอย่างนั้นเขาโทรมา
1: ใช่ครับเล่นมาไม่ทำทางเข้าออกอ่ะวันนี้มาดีเนี่ยวันนี้หน้าใสเนี่ย
2: ใช
1: ่
2: ไม่ใช่ก็เจ็บ
1: โชดครอบครัวในโชดเนี่ยเป็นครอบครัวเร่ร่อนแล้วก็พาลูกไปขอทานซึ่งมันก้ามกึ่งระหว่างครอบครัวเร่ร่อนกับเด็กเร่ร่อนและขอทาน
3: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้เรายับยั้งให้เขาได้แค่เพียงเอาเด็กไปโรงเรียนเพื่อเด็กจะได้พัฒนาศักยภาพทางความคิดว่าการออกมาขอทานเนี่ยโรงเรียนก็จะบ่มเพราะว่าสิ่งใดที่ไม่ดีเขาก็จะเตือน
4: ผมชื่อโชดครับ
5: คุณลุงอยู่นี่มานานหรือยังครับ
4: ผมก็อยู่ประมาณ30ปีนะครับ
5: ทำอาชีพอะไรครับ
4: ก็เก็บของเก่าขายมั่งเล่นดนตรีมั่ง
6: คือที่ผมหมอแกนไม่อดอยากอยู่แล้วเหมือนนักร้องนั่นแหละเหมือนพวกวัยรุ่นดีดกีตาร์แถวบนสะพานลอยผมเจอเยอะแยะ
5: ลุงก็ถึงลูกอีกคน
4: โอ้ยผมก็มีถ้ารวมคนตายไปแล้วกว่า7คนนู่นแหละตายไป2เหลือ5ครับ
7: เข้าข้า
8: แม่ชื่ออะไรแม่บ้านชื่ออะไร
1: ชื่อนีชื่อชันนีชื่อชันนี
8: เดี๋ยวพี่นีก็ออกไปพาน้องออกไปครับ
9: ค่ะ
8: น้องชื่อน้องอะไรครับ
9: ชื่อวิทย
8: ์
9: ค
8: ่
9: ะ
8: อ๋อพาเจวิทย์ออกไปเป่าแคน
9: ค่ะ
8: เจวิทย์เป่าเก่งไหม
9: เป่าเก่งค่ะ
10: เมื่อก่อนผมไปเป่าแคนกับตาที่รังสิต
8: ชอบไหม
1: ปัญญามันนำมาหากินได้ยาวกว่าการออกเรี่ยวออกแรงแบบนี้ตอนนี้ต้องเรียนหนังสือก่อน
11: ก็ยังไงเขาก็ต้องเรียนอยู่แล้วครับ
12: ถ้าเขาไม่ไปออกเล่นแคนดนตรีอย่างนี้มันก็ไม่มีเงินใช่ไหมถ้าลำพังนู้นขายของมันก็ไม่พอใช้ไงไม่พอใช้จ่ายไง
1: ครับ
12: ได้ก็ได้ซื้อน้ำแข็งบ้างซื้อข้าวสารมาบ้างแล้วก็พ่อเด็กเขาก็กินเหล้าบ้างก็หมด
4: คือผมกินเหล้านี่ไม่เกี่ยวกับค่าหนังสือนะคือผมจากค่าหนังสือเนี่ยผมจะแยกให้ลูกไปเลยแยกไปเลยไอ้ส่วนผมกินผมก็กินจริงป่ะอาจารย์พูดถูกไหมโอ้ยผมไม่ตัดอนาคตลูกผมหรอกค่าหนังสือแยกออกไปเลย
1: แก้เป็นไงบ้างไปเรียนแล้วเป็นไงบ้างลูกมีอะไรขาดบ้าง
13: มีขาดเยอะ
1: ขาดเยอะคืออะไรลูก
13: ขาดมัน
1: ขาด
13: สินสอด
1: บอกมาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้ตอนเย็น
8: เราไม่มี
13: แต่ไม่ต้องมาให้มากหรอกนะคะ
8: เรียนเก่งขนาดนั้น
1: เอาอย่างละหนึ่งก็พยายามจะถามเขาตลอดเพราะว่าพยายามเอาเด็กไปถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยก็อยากให้เขาไปทุกวันถ้าเขามีปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของแท้ประจำตัวเด็กไม่มีหรือเงินไม่มีไปโรงเรียนเนี่ยมูลนิธิตั้งของเด็กก็ยังพอจะสนับสนุนได้บางส่วน
14: ต้องคงจะขาดนะครับ
1: ครับ
14: เรื่องเงินนี่คงขาดแน่นอน
1: ครับแล้วตรงนี้ก็พยายามดูนี่ก็อีกเดือนเดียวเดือนสุดท้ายเดือนกันยายนก็เด็กนี่ก็จะเรียนมาครบ1เทอมแม้แต่เรียนช้ากับเขา
14: ครับ
15: ช้างลากต้นไม้งูตัวดำปูหาขี่คอควายมะบิน
5: ลูกๆนี่อ่านหนังสือได้นี่รู้สึกไงบ้างดีใจไหม
4: ผมก็รู้สึกว่าดีใจครับดีใจอย่างมากเลยเนี่ยผมดีใจน้ำตาไหลนะคือลูกได้เรียนน่ะมันมีความรู้แก่ตัวเขาใช่ไหมล่ะอ่านออกเขียนได้ไม่มีใครก็โกหกเขาได
16: ้ครัว
15: หน้านี้มาเล่นกันใหม่เล่นเป็นลูกไก่เดินตามแม่ไปคุยเขี่ยหากินเธอเป็นลูกไก่ฉันเป็นแม่ไก่เดินตามกันไปทำมาหากิน
1: ในระหว่างที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวเขาเนี่ยวันหนึ่งพ่อเขาไม่อยู่เราก็ต้องเอาเด็กไปพ่อเขาอาจจะถูกจับหรือไม่ทำงานไม่ได้อุบัติเหตุเราก็ต้องประคับประคองครอบครัวเขาโดยลูกเขาจะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องไหมครับวันนั้นเด็กก็รู้จักแล้วมีปฏิสัมพันธ์กับเราเขาก็ไปกับเรา
3: ครับ
1: เอาเนี่ยถ้าอนาคตเนี่ยอันนี้คุยกันนะเอาไปเรียนนู่นแล้วก็วันเสาร์ที่จะกลับมา
17: เนี่ยเรียนที่นี่แหละเป็นใจกัดวันละ
2: แล้วเสาร์ที่ก็กลับแล้วก็ไปส่งกันแล้วแค่นี้เราดูแลกันแบ่งกันดูแล

0: ุปสรรคในระหว่างทางมันเยอะบางทีเราเสื้อผ้าไม่แห้งไม่มีสตางค์ไปให้ลูกเรียน
1: แม่เขาคงไม่อนุญาตหรอกครับเพราะว่าผมก็คงไม่ผิดกฎ
0: แม่ก็เป็นทางเรื่องหนึ่งนี่นี่เพื่อเป็นการลด
2: คือว่าพ่อแม่ไม
1: ่ลูกไม่เคยหักพ่อแม่แม่ก็ไม่ขาดไม่เคยหักลูกไม่เคยหักลูก
2: จริงแล้วเด็กเขาไม่อยากจากพ่อจากแม่ไปอยู่แล้วตามตามสัญญาณของเด็กเขาอยากจากพ่อจากแม่จาก
3: อยู่ด้วยกัน
2: นี่จะยากอยู่ด้วยกันหรือจะยากจะจนยังไงก็ต้องหากินไป
0: ก็แบ่งภาระไปเลี้ยง2คนแล้วเสาร์อาทิตย์ก็มาคืน
4: ไม่เป็นไรครู
0: วันเสาร์อาทิตย์เราปิดเทอมเนี่ยไว้นี่ไปเรียน5วันไงเช้าก็ไปโรงเรียนไม่ต้องเป็นภาระ
1: แล้วนอนอยู่นั่นด้วย
0: ก็จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีวันศุกร์กลับมานี่
1: ไปอยู่นู่นวัน
0: หยุด4วัน4คืน
1: ไปนอนอยู่นู่น
5: แล้วโตขึ้นเราอยากเป็นอะไร
6: เป็นไม่รู้เหมือนกันนะคะ
0: เรื่องการศึกษามันไม่ได้ช่วยเลยเพราะให้เรื่องแต่ปัญญาอย่างเดียวมันต้องทำยังไงก็ได้ให้เขามีกินมีอยู่ก่อนไม่ใช่ว่าพร้อมแต่เรื่องร่างกายสติปัญญาแต่อาหารปากท้องแต่ละมื้อไม่มีกินก็ไม่สามารถจะส่งลูกไปเรียนอย่างต่อเนื่องเด็กอะไปถึงโรงเรียนเนี่ยยากจนแต่เรียนดีเนี่ยผมพูดได้เลยว่ายากยากจนแล้วเรียนดีเนี่ยมันมีน้อยเพราะว่ายากจนมันจะอาหารการกินสติปัญญาจะพร้อมสับสมบูรณ์ได้ยังไง
7: ครับ
0: แต่ถ้าว่ายากจนแล้วอยากเรียนน่ะมีเยอะ
8: ที่พวกนี้เด็กจะเป็นยังไงเด็กคงไม่มีที่นอนครับคนเด็กคงต้องไปนอนกับน้ำคำผ้าห่มเขาก็คือผ้าที่ทิ้งแล้วเด็กคงไม่มีข้าวกินคงต้องไปคุยขยะยืนเด็กคงไม่มานั่งอ่านหนังสือกันอย่างนี้เด็กคงไม่มาวิ่งเล่นเตะบอลเด็กคงจะวิ่งราวชิงทรัพย์เขาไปเรื่อย
7: นี่พอเห็นว่ามีอย่างที่อานี่เราอยากให้มีอีกไหม
9: โอ้มันจุดสูงสุดของบ้านนะคือเด็กหลุดจากเราไปแล้วเนี่ยสามารถมีครอบครัวเป็นของตัวเองที่อบอุ่นได้แล้วก็ดูแลตัวเองหาเลี้ยงตัวเองครอบครัวได้เนี่ยมันสุดยอดแล้วนี่คือรางวัลชีวิตเลยล่ะของคนทำงาน
7: พี่เล็กทำอย่างนี้มาเป็น10ปีเนี่ยนะ
9: ค่ะก็ทำมาแบบนี
7: ้ก็เบื่อไหมพี่หรือ
9: ไม่เบื่อมันไม่เบื่อเด็กๆมันน่ารักอ่ะเนาะเขาน่ารักนะพูดถึงไอ้ตอนเกเรเราก็ปวดหัวแหละแต่พอคุยแล้วเขากลับตัวกับใจได้มันเป็นแรงว่าอยากทำอ่ะว่าให้เขาดีขึ้นอะไรเงี้ย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่12สำนวนสื่อภาษาเจรจาสุภาษิตไทย
2: เด็กๆคะถึงสวนสัตว์กันแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวนะลูก
3: คุณครูครับชุดว่ายน้ำต้องเอาไปไหมครับครู
2: วันนี้เราจะไม่เล่นน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนแต่ครูมีเกมสนุกๆระหว่างนั่งรถรางชมสวนสัตว์ต่างๆนะคะ
4: เกมอะไรหรอคะคุณครู
2: เกมสำนวนไทยในสวนสัตว์อยากเล่นกันไหมคะกติกาง่ายๆนะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมเมื่อรถรางของเราแล่นผ่านสัตว์ใดแล้วทีมใดสามารถพูดสำนวนไทยขึ้นมาได้ครูมีรางวัลให้เลยนะ
4: แล้วสำนวนไทยคืออะไรคะคุณครู
2: สำนวนไทยคือถ้อยคำหรือข้อความที่พูดต่อกันมาช้านานอาจมีความหมายตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นดาบสองคม
3: ดาบสองคมที่ใช้ปอกเปลือกผลไม้ใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่นะอยู่ดีนั่นมันมีดสองคมดาบสองคมหมายถึงการกระทำที่ทำให้เกิดทั้งผลดีและผลร้ายพอๆกัน
2: ก็เปรียบกับดาบที่มีคมทั้งสองข้างมันใช้ฟันได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันแล้วดาบมีคมทั้งสองข้างเมื่อใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่งคมอีกข้างหนึ่งก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้ค่ะ
6: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ

0: อุ๊ยนั่นมันกระต่ายนี่นะตัวใหญ่มากเลย
1: คิดออกแล้วสำนวนไทยคือคำว่ากระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับคุณครู
2: ไม่ใช่จ่าอยู่ดีนั่นเป็นนิทานไม่ใช่สำนวนไทยนะคะ
3: ขออนุญาตตอบครับครูกระต่ายตื่นตูมครับ
2: ใช่จ้ะแล้วใครอธิบายความหมายได้บ้างจ๊ะ
4: หนูค่ะน่าจะหมายถึงตกใจง่ายใช่ไหมคะคุณครู
2: เก่งมากเลยนอกจากนี้ยังหมายถึงขาดสติไม่ตรึกตรองให้ดีเสียก่อนเอะอะโวยวายแตกตื่นกับเรื่องต่างๆได้ง่ายมีใครคิดออกไหมสำนวนไทยที่เกี่ยวกับช้าง
4: เห็นช้างขี้ตามช้างค่ะคุณครู
0: อ้าวเห็นช้างขี้แล้วทำไมเราต้องไปขี้ตามช้างด้วยล่ะบัวแดง
3: ไม่ใช่ครับมีคิดหมายความว่าพยายามเรียนแบบคนอื่นครับ
2: เยี่ยมมากจ้ะเด็กๆเห็นช้างขี้ตามช้างหมายถึงว่าทำเรียนแบบคนใหญ่โตทั้งที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ
1: นั่นลิงนี่นามีเยอะแยะเลย
0: หนูรู้ค่ะคุณครูพ่อหนูมักชมหนูบ่อยๆว่าหนูซนเหมือนลิงเลย
1: สงสัยคุณพ่อหมีขิดจะชมว่าหมีขิดปีนต้นไม้เก่งเหมือนลิงแน่เลย
2: ไม่ใช่จ้ะเด็กๆซนเหมือนลิงสำนวนไทยเปรียบเทียบกับลิงซึ่งลิงเป็นสัตว์อยู่นิ่งไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ซนเหมือนลิงคือเด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่ง
4: เหมือนมีขีดเลยค่ะคุณครู
3: ผมมีอีกสำนวนนะครับคุณครูวันนี้ผมขอเสนอคำว่าลิงหลอกเจ้า
4: ก็เหมือนที่อยู่ดีกำลังทำตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะไหนอยู่ดีลองอธิบายดูไหมว่าลิงหลอกเจ้าหมายความว่าอย่างไร
1: หมายความว่าเด็กที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วทำตัวเรียบร้อยแต่เมื่อรับหลังทำตัวหลอกล่อผู้ใหญ่ครับ
2: อธิบายได้ถูกต้องเลยนะจ๊ะอยู่ดีเก่งมากจ้ะครูต้องมีรางวัลให้อยู่ดีเสร็จแล้วเด็กๆจ๊ะคราวนี้เวลาไม่พอจึงไม่ได้เล่นน้ำนะคะคราวหน้าครูจะพามาทัศนศึกษาใหม่และสัญญาว่าจะพามาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะ
0: คุณครูคะหนูเสียดายจังอุตส่าห์เตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะดูแล้วอากาศวันนี้มันก็เย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอา
4: คุณครูคะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าน้ำมาแล้วอะไรต่อนะคะคิดไม่ออกค่ะ
0: น้ำมาก็ต้องขนของหนีสิบัวแดง
1: น้ำมาขนของหนีแล้วน้ำลดล่ะ
0: น้ำลดก็ขนของกลับไง
2: ไม่ใช่นะคะเด็กๆสำนวนไทยที่ถูกต้องก็คือน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาค่ะ
0: จำไม่ได้ย่า
2: วันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเด็กๆสนุกไหมจ๊ะ
4: สนุกมากเลยค่ะ
2: เอาไว้คราวหน้าครูจะพามาใหม่นะจ๊ะและจะให้มาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะเด็ก
0: ๆเย้ดีใจจังเลยคราวหน้านะคะคุณครูหนูจะเตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำให้สนุกเลย

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การเรียนการสอนที่ดีเนี่ยมันจะต้องรวมกันหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันที่เราเรียกว่าบูรณาการพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรู้ถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าความจริงมันอยู่ตรงไหนหลักของพุทธธรรมเนี่ยเป็นนามธรรมชั้นสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าจะลดหย่อนให้มันเห็นเป็นพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมจริงเราต้องใช้หลักจิตวิทยาเข้าไปช่วยหลักจิตวิทยาเป็นหลักของพฤติกรรมที่แสดงเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับบวกกับหลักการสอนด้วยเอาทั้ง3ศาสตร์นี่มารวมเข้าด้วยกันนักศึกษาครับวันนี้เราจะเรียนวิชาการเขียนภาพประกอบนิทานจุดเริ่มต้นเนี่ยผมเอามาสอนในวิชาการสร้างสื่อการเรียนการสอนเทคนิคอย่างนึงที่สำคัญก็คือเทคนิคการเขียนภาพหรือการวาดภาพเพื่อเอารูปภาพมาประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับแต่นี้จุดอ่อนของการเขียนภาพเท่าที่ผ่านมาก็คือว่าครูไม่กล้าเขียนภาพครูเขียนภาพไม่ได้ครูเกิดความกลัวเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ว่าเอ๊ะทำไงเราถึงจะเขียนภาพสอนคนให้เขียนภาพได้ง่ายๆก็เริ่มต้นจากหลักใหญ่ๆก็คืออย่าให้ผู้เรียนกังวลเรื่องการเขียนภาพมันจะมาจากความสนุกสนานของการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาก่อนงานที่เราจะเขียนต่อไปนี้จะเป็นงานเขียนที่เขียนตามแบบก่อนกติกาอย่างเคร่งครัดนะครับในระหว่างที่เขียนลากเส้นไปเนี่ยให้ทุกคนจ้องดูที่จอถ้าครูลากไปทางไหนเราก็ลากตามด้วยจนกว่าจะจบเมื่อไหร่นั่นแหละถึงบอกว่าดูรูปตัวเองได้นะพร้อมยังทุกคนพร้อมเริ่มลากกันไปเฉียงๆนิดนึงขยุกขยักนิดนึงเปลี่ยนทิศลงมาแล้วขยุกขยักขยุกขยักสังเกตได้ดีสังเกตให้ดีๆพอเสร็จปุ๊บเราจะรู้เลยว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะรู้สึกมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับรูปตัวเองเช่นการขำโหยุ่งเลยกันนี่อ่ะพอยกมือขึ้นพอแล้วในความขำและสนุกเราค่อยอธิบายก็ฟังว่าไอ้ที่เราทำกิจกรรมตรงนี้ไปเนี่ยมันคือกิจกรรมอะไรรูปภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นรูปอะไรปลานะครับเป็นรูปปลาแต่มันเป็นปลาจริงๆไหมเป็นปลาเหมือนจริงไหมไม่เหมือนมันไม่เหมือนจริงแต่ทำไมเราดูว่าเป็นปลารูปร่างรูปทรงมันบอกให้รู้ว่านี่คือปลาให้เด็กเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ก่อนว่ามนุษย์ยึดติดอยู่กับอะไรเหตุที่เขาเขียนภาพไม่ได้เขายึดติดเรื่องอะไรถ้าเขายึดติดเรื่องความเหมือนจริงเนี่ยเขาจะเขียนยากบอกได้ว่าปลามีลักษณะเป็นยังไงมีหางมีครีบมีเกล็ดมีปากมีตาเพราะฉะนั้นปลาที่แต่ละคนพูดเนี่ยถ้าเขียนมาจะเหมือนกันไหม
1: ไม่
0: เหมือนเพราะมันต่างคนต่างมโนคิดเอาใช่ไหมครับเพราะนั้นสรุปแล้วภาพที่เราจะเขียนสามารถที่จะเขียนภาพประกอบมันได้ถึง3แบบด้วยกันจริงไหมครับแบบที่1คือภาพเขียนแบบเหมือนจริงแบบที่2คือภาพเขียนแบบไม่เหมือนจริงภาพแบบที่3คือภาพแบบพ่วงแห่งความคิดเป็นภาพนามธรรมภาพแบบนี้จะเขียนยากที่เราจะเรียนวันนี้เราจะเรียนสิ่งที่ง่ายที่สุดคือไหนใน3ตัวนี้แบบไม่เหมือนจริงเราหาวิธีการที่ให้เขาเขียนตามที่เขาจะยืดหยุ่นได้เช่นเขาเขียนภาพให้มันบิดเบี้ยวได้ซึ่งภาพบิดเบี้ยวมันเป็นภาพไม่เหมือนใช่ไหมครับทุกคนถนัดอยู่แล้วไอ้ภาพไม่เหมือนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเอาภาพไม่เหมือนเนี่ยมาสร้างให้เป็นประโยชน์มาดูว่าเขียนภาพที่ไม่เหมือนแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราควรจะเริ่มศึกษาของมันก็คือเรื่องเส้นเหล่านี้คือวัตถุดิบของภาพถ้าวัตถุดิบดีภาพก็มีโอกาสจะดีด้วยพอทุกคนเห็นประโยชน์ของคุณภาพของเส้นแล้วเราก็ลองให้ฝึกเส้นจริงๆดูลองฝึกทักษะให้ทำเส้นให้เท่าๆกันทางนอน10เส้นสั้นบ้างยาวบ้างทางตั้ง10เส้นสั้นบ้างยาวบ้างลองดูดิบางคนพอเลย5เส้นไปเนี่ยเริ่มจะเร็วคือคลองสติไม่ค่อยอยู่เพราะเราสังเกตเห็นสิ่งนี้เราก็กระตุ้นโดยวิธีอื่นเช่นลองช้าลงซิลองเส้นสั้นลงซิจนกว่าเขาจะเห็นคุณภาพของเส้นเขาการฝึกโดยวิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เด็กรู้จักสังเกตควบคุมอันนี้คือหลักการ

0: ้สติมันก็เข้าไปสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาพอเขาเข้าใจตรงนี้ได้แล้วเราก็เริ่มจากปฏิบัติการให้เขียนภาพจริงๆนะครับก็คือให้เขียนภาพการ์ตูนในการเขียนการ์ตูนครั้งนี้เราเขียนไปตามหลักของจิตวิทยาการเรียนรู้โดยธรรมชาติก็คือเรียนแบบพอรู้จังหวะเส้นรู้จังหวะรูปร่างรูปทรงนานๆไปแล้วสังเกตดูนะครับทุกคนแต่ละคนจะค่อยๆทิ้งแบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในที่สุดพอชำนาญแล้วเนี่ยจะไม่มีแบบเลยจะเป็นของตนเองโดยอัตโนมัติผมก็จะบอกว่าลองนะจะให้คะแนนของความใกล้เคียงให้รูปแบบที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับแล้วให้จำนวนรูปเท่ากับต้นฉบับตรงนี้ไม่ใช่การบังคับนะครับแต่เป็นการชี้ทางให้ผู้เรียนรู้จักมีกฎเกณฑ์ในการเรียนมันก็เข้าไปสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาการเรียนรู้ที่มีระเบียบวินัยมันจะทำให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากกว่าการปล่อยปละละเลยที่สำคัญที่สุดคือวัสดุนะครับวัสดุที่ผมใช้ในการฝึกนี่ก็คือปากกาหรือวัสดุที่ลบไม่ได้เลยมันทำให้เราใจจดจ่อที่ปลายปากกาเราไม่จำเป็นต้องไปลบถ้าเราใจจดจ่อมีสติอยู่ตรงปลายปากกาตลอดเวลาและคิดตลอดเวลาว่าจะลากจากไหนไปไหนลากช้าๆอย่างมีสติบอกว่าไม่นานนะภาพมันก็เสร็จตามที่เราต้องการมันสร้างความมั่นใจมากเลยสมมติว่าเขียนด้วยปากกากับเขียนด้วยดินสอเนี่ยความรู้สึกต่างกันไหม
1: ต
0: ่างยังไง
2: ถ้าคือดินสอเราล้างไปนะครับใช่ไหมครับว่าถ้าเราผิดได้เราก็ลบได้แต่ถ้าปากกาเนี่ยเราล้างไปแล้วคือว่าลบไม่ได้เลยครับ
0: มันทำให้เกิดความตั้งใจมั่นใจมากขึ้นแสดงว่าทำให้เกิดสติมากขึ้นจริงไหมครับพอขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บนะครับตัวต้นไม้ตัวอะไรที่เป็นฉากของหนังสือเด็กอะไรทั้งหลายก็ตามนะครับที่มันมีอิสระมากก็คือตัวต้นไม้ให้เขาค่อยๆเขียนทีละใบตามเราร
3: ูปที่เราจะวาดต่อไปนี้จะเป็นการเรียนแบบแต่เป็นการเรียนแบบภาพที่ครูเขียนข้างบนจอนะครับเดาออกไหมมันคืออะไรโอ้ดำจนในที่สุดมันสลับซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเขาสังเกตเห็นว่าถ้าเขาอยู่ๆเขามาเขียนเลยโดยที่เขาไม่รู้ขั้นตอนมาก่อนเนี่ยใบที่มันไขว้ไปมาวัตถุที่มันสลับซับซ้อนไปมาเนี่ยถ้าอยู่ๆให้เขามาเขียนเนี่ยถามว่าเขาจะเขียนได้ไหมทุกคนจะตอบว่าไม่มีทางที่จะเขียนได้แต่ที่เขาเขียนได้ทุกคนขณะนี้เพราะค่อยๆเขียนไปทีละขั้นทีละตอน
0: ถ้าเราดูต้นหญ้าที่เราเขียนจนเสร็จเนี่ยมันเหมือนกับยากจริงไหมครับมันเหมือนกับยุ่งยากมากเลยแต่แท้ที่จริงความยุ่งยากมันเกิดจากความมานะค่อยๆเติมทีละน้อยทีละน้อยเพราะฉะนั้นในชีวิตจริงก็เหมือนกันถ้าเรามองใครที่สำเร็จแล้วมองเป็นภาพรวมปุ๊บทีเดียวเนี่ยมันเหมือนโอ้ทำไมมันยากจังแต่แท้ที่จริงเราค่อยๆเป็นค่อยไปถ้านักศึกษาหรือนักเรียนที่เขาเขียนภาพเนี่ยค่อยๆเขียนทีละน้อยทีละน้อยเขาจะรู้ว่าขั้นตอนในชีวิตประจำวันในชีวิตจริงๆเนี่ยมันค่อยๆไปทีละน้อยทีละน้อยพอเสร็จตรงนี้เสร็จครับค่อยๆเพิ่มตัวละครเข้าไปในที่สุดไอ้ตัวละครที่เขาเขียนเดี่ยวๆมันจะเข้ามาอยู่ในป่าในสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เป็นภาพประกอบที่สมบูรณ์ขึ้น
3: ขั้นต่อไปเป็นขั้นสำคัญก็คือขั้นระบายสีคนที่ไม่เคยเรียนศิลปะมาก่อนเนี่ยจะมีวิธีการระบายสีให้สวยได้อย่างไร
0: วิธีการให้หลักเขาก็ไม่ยากครับเวลาจะระบายควรจะจัดกลุ่มสีก่อน
3: ให้นักศึกษาแบ่งสีออกเป็นชุดๆ ชุดหนึ่งมี3สีสีที่1เป็นสีดำน้ำตาลแดงชุดที่2น่าจะขึ้นต้นด้วยน้ำตาลแดงส้มโอเคได้แล้วครับแล้วก็ระบายลงไปเป็นชุดเหมือนเดิมสีอะไรบ้างชุดที่3แดงส้มเหลืองระบายลงไปเลย
0: เวลาระบายวัตถุอะไรก็ตามถ้าเรากำหนดว่าระบายด้วยกลุ่มสีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผู้เรียนจะลืมเรื่องความเหมือนจริงไปทันทีเขาจะนึกแต่เรื่องกลุ่มสีทีถ้าเราระบายไป3สีแล้วมันกลมกลืนทั้ง3สีเนี่ยไอ้ช่วงการลอยต่อมันทำให้กลมกลืนเนี่ยมันจะทำให้ตาเรารับรู้แบบนุ่มๆแล้วไอ้ความนุ่มของมันนี่แหละมันไปต่อจากสีนึงไปสู่สีนึงเนี่ยมันทำให้สีนั้นสวยโดยอัตโนมัติเพราะมันเลยกลายเป็นจิตวิทยาว่าโอ้สวยนะเราก็ระบายสีได้นี่โดยที่ลืมความเหมือนจริงไปว่าต้นไม้สีอะไรเพราะเขาจะไม่ไปนึกถึงว่าต้นไม้ต้องใบสีเขียวเท่านั้นเราสอนเด็กตั้งแต่เริ่มต้นให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นจริงตามที่ตาเห็นก็มี

0: ยึดติดกับสิ่งที่มองเห็นผลดีที่เกิดจากวิธีสอนแบบนี้ครับเท่าที่สังเกตเห็นก็คือ 1. ผู้เรียนไม่กังวลเรื่องความเหมือนจริงหรือไม่เหมือนจริงในประเด็นที่จะสร้างสรรค์งานความเรียนและความสวยมันเกิดจากสมาธิเกิดจากการคิดไตร่ตรองด้วยตนเองตรงนี้คือหลักสำคัญทางพุทธศาสนาก็คาดหวังว่านักศึกษาที่ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยเขาจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่เขาได้ฝึกจากนี้ไปเนี่ยไปประกอบวิชาชีพให้สมบูรณ์มากขึ้น
1: และวันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี2เมล็ดพันธุ์ครูที่กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระดับปฐมวัยได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์วิวัฒน์ไปประยุกต์ใช้ในการสอนกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนตัวน้อยของพวกเขา
2: สำหรับเทคนิคของอาจารย์วิวัฒน์นะครับที่นำมาใช้กับบทบาทของครูนะครับก็คือได้ผลดีมากนะครับเด็กเขาสามารถเรียนรู้นะครับจากภาพวาดจากสีต่างๆที่เขาใช้นะครับ
3: เด็กๆครับวันนี้คุณครูเอจะให้เด็กทุกคนทำกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับให้เด็กๆทุกคนใช้สีวาดภาพเกี่ยวกับหน่วยโลกสวยด้วยมือเราได้ไหมครับเด็กๆ
4: ได้ค่ะ
3: เอาล่ะโดยที่เด็กๆใช้สีมากกว่ากี่สีลูก5สีเด็กๆต้องใช้ดินสอในการวาดไหมครับไม่ต้องใช้อะไรได้เลยลูกใช้สีเทียนได้เลย
2: เด็กเขาจะได้เทคนิคการวาดรูปอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็เรียนรู้จากภาพของตัวเองครับคือการใช้สีที่ให้เกิดความรู้สึกนะครับต่างๆแล้วก็เด็กเขาจะเกิดความมั่นใจและความภูมิใจในผลงานครับ
5: โลกมีดาวอยู่ตัวนึง
3: โลกมีดวงดาวอยู่หนึ่งดวงแล้วก็มีต้นไม้เยอะแยะ
6: คนกำลังปลูกต้นไม
3: ้คนกำลังปลูกต้นไม้ปลูกที่ไหนลูก
6: ปลูกที่บ้าน
3: ปลูกที่บ้านปลูกเพื่ออะไรคะโยก
6: ปลูกเพื่อภาวะโลกร้อน
3: ปลูกเพื่อลดภาวะโลกร้อนปรบมือให้กับโยกหน่อยเป็นคำตอบที่ดีนะครับเด็ก
7: ๆบ้านของฉันเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมีประตูและหน้าต่าง
8: การเป็นครูอนุบาลสิ่งที่เด็กชื่นชอบมากที่สุดก็คือคุณครูจะต้องวาดรูปเป็นวาดรูปสวยแล้วก็การให้สีสันอย่างเงี้ยค่ะได้เรียนกับอาจารย์ท่านก่อนที่มาฝึกเนี่ยหนูว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากอะค่ะคือทำให้เรามั่นใจที่จะวาดถ้าเราวาดอย่างมั่นใจเด็กที่มองเราขณะวาดเด็กก็จะมั่นใจได้ว่าหนูต้องทำให้เหมือนคุณครูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กเขาก็จะมั่นใจที่จะวาดเหมือนเราวันนี้คุณครูจะมาให้เด็กๆเนี่ยวาดภาพบ้านของคุณครูเนี่ยมีหลังคาสีแดงเดี๋ยวคุณครูนี่จะวาดให้เด็กๆดูนี่มันจะอยู่คู่กับเจ้าสี่เหลี่ยมแล้วบ้านมันจะเป็นบ้านได้มันต้องมีอะไรประตูประตูมีหน้าต่างแต่จะสวยกว่านี้ถ้าเราระบายสีเด็กๆดูนะเสร็จแล้วบ้านของครูสวยไหมต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆเนี้ยไปวาดบ้านของตนเองแล้วนะคะวาดให้สวยๆเลยเดี๋ยววาดประจำโต๊ะหนูก็จะพยายามถ่ายทอดเหมือนที่หนูได้รับกับอาจารย์นิวัฒน์นะคะหนูอยากให้เด็กเนี่ยมีทัศนคติที่ดีกับศิลปะอยากให้เขามีทั้ง4ด้านนะคะพัฒนาการทั้ง4ด้านร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาเกิดขึ้นกับเด็กในขณะที่เขาทำงานศิลปะค่ะ
0: จิตวิญญาณความเป็นครูคือการแสวงหาแนวทางให้นักเรียนหรือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับว่าวิธีการที่เราแสวงหาและสร้างสรรค์มาหลายสิบปีเนี่ยก็ทำให้นักศึกษาที่เป็นผลผลิตของเราเนี่ยสามารถเอาความรู้ความสามารถตัวนี้ไปใช้ได้ตัวเขาเองสอนได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็จะพัฒนาเด็กไปสู่การมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมากขึ้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำงาน
0: นี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะ

ว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่าเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิ fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะ

เบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าlagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะ enzyme นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strandให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆ นะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะ DNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับC นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะA คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: and so on, and then think about buying yourself a page a day diary for 2006.
1: But it's all been very useful, thank you.
0: Yeah, there's a lot there. Okay. I do think you're doing a great job.
1: Thank you very much.
0: And be prepared to try new things, review them if they don't work, trash them, and start fresh. Yeah.
1: Okay.
0: Okay.
1: Thank you very
0: much. Thanks for your time, it's been really good.
2: So, has it made a difference? We returned 2 weeks later to find out if John and Jean's tips have helped.
1: I was really surprised at the days. I'd learnt so much in those days with those two people. I thought I was pretty organised, but they've really changed me and made me better at what I do. The provision mapping will save me on paperwork in that it means I'll do less IEPs for the children. It also gives you a visual map of what provision we have. I think the most helpful was a template. I use that all the time. And as soon as I get a phone call, I type it straight onto the template. I don't even make notes. One of the best tips he gave me was to use my diary more, so I am that bit more organised, so there is more time at the end of the day. And I'm even going home at reasonable times now. But I do more throwing away, and I do more referring, and as you can see on my desk, there is no paper pile. It's wonderful.
2: You can find more of John Seaman's time management tips and see the examples of provision mapping used by Jean Salt on the Teachers TV website, www.teachers.tv.
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตจีนัสเบสค่ะไนโตจีนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตจีนัสเบสนะคะไนโตจีนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตจีนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้น นะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพรีมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดสเตอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm n และก็3 palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลัก

วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่

สมนะฮะโดย A เข้าคู่กับ T นะฮะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่าง double stranded DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งยังถ่ายทอดความสามารถของทั้งทางครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษารวมทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านการสร้างสรรค์งานต่างๆอาทิสิ่งประดิษฐ์ความสำเร็จในด้าน

0: วิชาการและกลุ่มกิจกรรมรวมทั้งโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์คิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในวันนี้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเรายังคงอยู่ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากับงานวันนักประดิษฐ์ประจำปีพุทธศักราช2560ที่ได้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยและยังเป็นเวทีระดับชาติให้กับนักเรียนนักศึกษานักประดิษฐ์และนักวิจัยได้นำเสนอผลงานผลผลิตผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นนำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมรวมถึงการนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศได้ภายใต้หัวข้อสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพลังสร้างความมั่นคงสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมกันเลยดีกว่าครับ
1: ฟ้าครับแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดตรงไหนของงานแล้วครับคุณฟ้า
2: ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โซนผลงานของน้องๆสายอาชีวศึกษาค่ะและตรงที่เรายืนอยู่นี้นะคะก็คือบูธ Y36 ค่ะจากน้องๆวิทยาลัยเทคนิคสารพีจังหวัดเชียงใหม่ในผลงานระบบอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการค่ะ
1: โอ้เชียงใหม่เจ้านะครับผมชอบมากมาเที่ยวเชียงใหม่สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สิ่งประดิษฐ์ตัวนี้นะครับจะช่วยผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับในการเคลื่อนไหวหรืออยู่ภายในบ้านนะครับที่จะ
1: ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได
3: ้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
1: ครับ
3: หรืออาจจะทำอะไรที่แบ่งเบาภาระคนภายในบ้านได้ครับเราจึงคิดค้นตัวนี้มาระบบควบคุมเปิดปิดไฟฟ้าภายในบ้านนะครับกล่องเดียวสามารถควบคุมระบบทั้งหมดได้เปิดปิดไฟเปิดปิดพัดลมแล้วก็รดน้ำต้นไม้เปิดผ้าม่านและอีกอย่างนี้ตัวนี้ยังมีออปชั่นเสริมผู้สูงอายุหรือผู้พิการเนี่ยลื่นล้มหรือไม่สบายก็สามารถกดปุ่มที่ข้อมือกดปุ่มที่ข้อมือแล้วก็แจ้งไปทางเทศบาลได
1: ้โอ้คือต่อเชื่อมต่อกับทางเจ้าหน้าที่ที่จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: แหมผมเห็นอย่างนี้แล้วนึกถึงคลิปตัวนึงนะครับคุณฟ้าครับที่ทางมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับของเจ้าของ Facebook นะครับเขาได้สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเหมือนกันเลยครับอย่างนี้เลยครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กไทยของเราก็สามารถสร้างเจ้านวัตกรรมตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยให้น้องๆอธิบายให้เราฟังหน่อยดีกว่าว่าเจ้าเครื่องเนี่ยมันทำงานกันยังไง
4: สิ่งประดิษฐ์ของเรานะครับจะมีทั้งหมดอยู่6ฟังก์ชันนะครับและกล่องตัวนี้จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้อยู่4จุดนะครับ1คือเปิดปิดไฟนะครับ2เปิดปิดพัดลมนะครับ3เปิดปิดผ้าม่านแล้ว4รดน้ำต้นไม้นะครับส่วนฟังก์ชันที่5ก็คือปิดทั้งหมดนะครับฟังก์ชันที่6คือเปิดทั้งหมด
1: น้องๆครับทำไมถึงคิดที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาครับเรามีแนวคิดยังไงตอนนั้นนะครับ
4: ก็คือผมเห็นบางทีคนชราหรือว่าผู้พิการนะครับอยากจะลุกไปเปิดปิดไฟก็กว่าจะลุกได้แต่ละครั้งมันลำบากครับผมไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำต้นไม้ครับมันเป็นเรื่องที่อาจจะหกล้มได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยคิดทำเครื่องคืนนี้ขึ้นมาเพื่อให้ปิดเปิดได
1: ้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่สร้างนวัตกรรมมาตอบโจทย์ให้กับสังคมเลยทีเดียวนะครับช่วยแก้ปัญหาสังคมเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงยุคสมัยที่จะมีผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการก็ต้องยอมรับว่าก็จะมีจำนวนในปริมาณพอสมควรเลยในบ้านเมืองเรานะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์เนี่ยสร้างนวัตกรรมที่ดีต่อสังคมขนาดนี้มานะครับขอบคุณน้องๆขอบคุณอาจารย์มากนะครับเดี๋ยวคุณฟ้าครับเราไปกันต่อเลยดีกว่าครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่บูธต่อไปกันเลยค่ะ
1: คุณฟ้าครับแล้วเห็นว่าตอนนี้เรามากับอีกหนึ่งผลงานของเด็กนักเรียนอาชีวะมาจากภาคใต้กันเลยทีเดียวนะครับจากไหนครับคุณฟ้าครับ
2: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บูธ Y19 ค่ะจากน้องๆวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีในผลงานทุ่นเตือนภัยร่องน้ำพลังงานคลื่นทะเลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับเครื่องเตือนภัยอะไรนะครับ
2: ทุ่นเตือนภัย
1: ทุ่นเตือนภัยร่องน้ำพลังงานคลื่นทะเลโอ้ชื่อแบบว่าอลังการมากมันคืออะไรครับเนี่ยอาจารย์ครับ
5: อันนี้เป็นแนวคิดของเราก็คือจะต้องการที่จะสร้างทุ่นที่เตือนภัยบริเวณปากร่องน้ำหรือไม่ก็จะเป็นแนวปะการังซึ่งปกติที่เป็นทุ่นทั่วไปเนี่ยมันก็จะไม่

0: ที่มีเป็นทุ่นทั่วไปไม่มีพลังงานไฟฟ้าที่ให้แสงเป็นสัญญาณตัวนี้เราต้องการที่จะสร้างทุ่นที่มีสัญญาณเตือนเป็นสัญญาณเตือนมีไฟฟ้าโดยพลังงานทั้งหมดเกิดจากน้ำทะเลขึ้นลงของน้ำทะเลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
1: ครับก็เป็นผลงานของน้องๆเด็กอาชีวะนี่นะครับนี่แหละครับโอ้โหผู้สร้างสรรค์นักประดิษฐ์ของเรานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์น้องๆเลยนะครับว่าแนวคิดที่มาที่ไปที่คิดที่จะประดิษฐ์เครื่องเจ้าเนี่ยขึ้นมาเนี่ยครับเกิดจากอะไรครับ
2: แนวคิดในการผลิตทุ่นตัวนี้นะครับก็คือว่าจากปัจจุบันนะครับก็คือจากทุ่นทรงเดิมที่ว่าเป็นลักษณะทรงกลมเป็นทุ่นพลาสติกครับก็คือว่าจะสามารถสังเกตเห็นได้ยากในเวลากลางวันและเวลากลางคืนซึ่งทุ่นตัวเดิมครับก็คือว่าเขาจะนำไปวางไว้บริเวณผิวน้ำเฉยๆครับซึ่งก็จะสังเกตเห็นได้ยากแล้วก็สามารถพบเจอได้โดยจะสับสนกับทุ่นของชาวประมงด้วยครับเราก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราทำทุ่นตัวนี้ขึ้นมาซึ่งให้มันเตือนภัยได้แล้วก็ผลิตกระแสไฟได้ก็คือจะเป็นการต่อยอดหรือว่าการนำไปใช้ที่ดียิ่งขึ้นนะครับ
1: โอ้โหสุดยอดมากๆเดี๋ยวน้องๆน้องช่วยสาธิตให้ดูหน่อยครับว่าใช้วิธีการใช้เป็นยังไงครับนี่นะครับเปิดไฟตรงนี้ขึ้นมานะครับคือเราจะอ๋อเซ็นเซอร์แสงนะครับ
2: ใช่คร
1: ับ
2: ผมเป็นเซ็นเซอร์แสงก็คือว่าเราจะให้หลอดสปอตไลท์เนี่ยครับทำงานเฉพาะกลางคืนโดยเราจะติดเซ็นเซอร์แสงเอาไว้เนื่องจากว่าตอนกลางวันที่มีแสงมาตกกระทบที่หลอดนะครับหลอดสปอตไลท์เนี่ยทั้งสองข้างจะไม่ทำงานแต่ว่าเมื่อมีแสงมาตกกระทบที่ตัวหลอดสปอตไลท์ก็จะหย
1: ุ
2: ดทำงานครับผมเนี่ยครับเมื่อมีแสงมาตกกระทบหลอดก็จะดับผมแต่ว่าเมื่อไม่มีแสงมาตกกระทบหลอดก็จะสว่างปกติครับ
1: คือเป็นระบบอัตโนมัติเลยทีเดียวนะครับ
2: ใช่ครับผมก็คือเราจะให้มันทำงานโดยอัตโนมัติโดยตัวของมันเองครับผ
1: มสุดยอดมากๆเลยนะครับโหน้องเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เนี่ยนำไปใช้จริงแล้วนะครับ
2: ใน
1: ท
2: ้
1: องท
2: ะ
1: เลของเรา
2: ครับผมเราได้นำไปสาธิตแล้วก็นำไปทดลองบริเวณอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็อำเภอดอนสักของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยครับ
1: และนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนอาชีวะของเรานะครับไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับสามารถที่จะใช้เตือนภัยชาวประมงได้นะครับใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยนี่ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยครับให้กับท้องทะเลไทยของเราเนี่ยครับคุณฟ้าครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีไปตรงไหนกันอีกครับเนี่ย
3: ค่ะเดี๋ยวเรามีต่อไปอีกผลงานที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์และน้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยอดมาครับ
3: ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะคุณเต้ย
1: ครับผม
3: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็มาอยู่กับกลุ่มน้องๆจากโรงเรียนสหราชรังสฤษดิ์ซึ่งเขาจะนำผลงานอะไรมาโชว์นั้นลองดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับอันนี้น้องๆจากโรงเรียนสหราชอ๋อไม่ใช่อันนี้อาจารย์ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้อาจารย์หรือคุณครูนี่หน้าเด็กกันมากเลยนะครับผมนี่เริ่มแยกไม่ออกเลยนะครับโอ้อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับ
4: ฉันชื่อภาวินีนะคะสุคนแสงนะคะเป็นคุณครูของโรงเรียนสหราชรังสฤษดิ์นะคะพวกเรามาจากจังหวัดนครพนมค่ะ
1: ครับผมอาจารย์วันนี้นำผลงานอะไรมาโชว์ครับ
4: อ๋อสำหรับผลงานวันนี้ก็คือเป็นหน้ากากนะคะแมสที่สามารถกรองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ค่ะ
1: หน้ากากที่กรองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้
4: ใช่ค่ะ
1: โอ้มันทำไมถึงคิดที่จะประดิษฐ์นวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาครับอาจารย
4: ์นวัตกรรมชิ้นนี้คือมันเกิดจากแนวคิดที่เด็กๆ เขาเห็นจราจรที่มาช่วยโบกรถตอนเช้าๆหน้าโรงเรียนนะคะมันมีควันมีฝุ่นเยอะทีนี้เขาบอกว่าเอ้ยไอ้ควันฝุ่นตัวเนี้ยมันแม้ที่จราจรใช้อยู่มันใช้ได้จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาเลยเกิดแนวคิดว่าเฮ้ยถ้ามันมีพืชสักอย่างนึงหรือ2อย่างอะไรเนี่ยมาช่วยได้มาทำเป็นแผ่นกรองเพิ่มประสิทธิภาพในการที่มันกรองคาร์บอนไดออกไซด์ได้จริงๆอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เราต้องใช้เส้นใยป่านสอนารา
1: โอ้โหนี่ก็คือเกิดจากแนวคิดที่เป็นห่วงสวัสดิภาพของท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างในกรุงเทพเองเนี่ยก็จะมีควันแล้วก็มลพิษค่อนข้างมากถ้าเกิดเรามีเจ้าสิ่งเนี้ยมาป้องกันร่างกายของเราอีกชั้นนึงเนี่ยมันก็จะอาจจะสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเราได้ด้วยนะครับสาธิตให้ดูเลยนะครับแกอันใหม่ให้เลยนะครับเนี่ยเอาละครับอันนี้ลองใส่กับผมดูได้ไหมครับ
5: ได้
1: นะครับขอบคุณมากครับคุณฟ้าอย่างนี้นะครับก็ใส่อย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยใส่เข้าไปหายใจสะดวกขึ้นด้วยนะครับเนี่ยมันไม่รู้สึกรำคาญนะครับรู้สึกว่าปกติแล้วเวลาเราซื้อในร้านสะดวกซื้อใส่เนี่ยบางทีเราจะรู้สึกแบบว่ารัดหน้าของเรานะครับอันที่ผมรู้สึกหล่อขึ้นไหมครับจากการใส่หน้ากากน้องๆแล้วก็อาจารย์บอกว่าใส่หน้ากากดีกว่าครับนะครับโอเคครับสุดยอดมากเลยนะครับแล้วเจ้าชิ้นนี้มันต้องแพงแน่เลยครับอาจารย์ใช่ไหมครับ

0: ครับ
1: ของเรานี่แบบชิ้นนึงของเราเป็นเส้นใยจากธรรมชาติเราขายแบบราคาที่20บาทครับชิ้นนึง
2: 20บาทครับ
1: ซักได้นะครับ
2: ซักแล้วก็นํามาใช้ซ้ํา
3: ใช่ครับใช่เพราะเส้นใยชนิดนี
2: ้เป็นเส้นใยอะไรครับ
3: เส้นใยป่านสอนอะไรจะมีความเหนียวมากคือเส้นใยตัวเนี้ยมันจะมีความเหนียวเป็นพิเศษมากเลยค่ะลองดึงดูค่ะ
2: ดึงเลยนะครับ
3: ใช่แต่ระวังมือ
2: นี่บางๆอย่างนี้ดึงมันก็
3: เส้นเดียวค่ะ
2: นี่นะครับ
3: ลองดึงเลยนะคะแรงๆเลยค่ะแรงๆเลยค่ะให้ขาดแรงๆให้ขาดค่ะขาดไหมคะ
2: ไม่ได้เลยครับ ไม่น่าเชื่อนะครับเส้นแค่นี้เองจะเหนียวขนาดนี้
3: ใช่ค่ะใช่
2: เขาเรียกว่าเส้นอะไรนะครับ
3: เส้นใยป่านสอนนารายค่ะ
2: มีทุกที
3: ่ใช่ส่วนมากเป็นพืชประดับพืชไม้ประดับ
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของนักประดิษฐ์นักเรียนไทยนะครับที่ว่าใช้วัสดุจากธรรมชาตินำมาสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยพลังที่สร้างสรรค์แล้วก็อนุรักษ์โลกด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะได้ทราบข่าวเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับว่ามีงูเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากชักโครกโอ้โหสร้างความสะเทือนใจให้กับพวกเราชาวคนที่จะต้องใช้ห้องน้ำกันเป็นอย่างมากเลยนะครับและตอนนี้ครับปัญหานี้จะหมดไปครับคุณฟ้าครับใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะปัญหานี้จะหมดไปนะคะต่อไปนี้จะไม่มีงูขึ้นมาที่ชักโครกเราอีกแล้วเพราะว่าเรามีอุปกรณ์นี้ค่ะอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ขึ้นมาจากชักโครกค่ะ
2: ผลงานจากไหน
4: น้องๆโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
2: พิจิตรพิทยาคมนะครับ
4: ใช่ค่ะ
2: อ้าวอาจารย์
5: สว
2: ั
5: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะโอ้อาจารย์มีหลายผลงานมากเลยนะครับ
5: งานวันนักครั้งนี้นำมา2ผลงานค่ะ
2: งานนะครับโอ้ผลงานตรงนี้เนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
5: เช่นเดียวกันค่ะก็คือนักเรียนเนี่ยต้องเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนก็มานำเสนอเลยว่าเมื่อเปิดเทอมประมาณเดือนพฤษภาคมที่แล้วนะคะว่ามีปัญหาในเรื่องข่าวเนี่ยเกี่ยวกับงูขึ้นมาจากชักโครกก็คือทางอาจารย์รัชนีเนี่ยอนุญาตให้ทำหัวข้อนี้เลยค่ะว่าที่มาและความสำคัญเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าผมเองก็ประสบปัญหาอย่างนี้เหมือนกันครับมีคางคกมีอะไรแมงอะไรขึ้นมาจากชักโครกเต็มไปหมดเลยครับที่บ้านผมนะครับ
5: ค่ะถ้าใช้อุปกรณ์เราจะหมดปัญหานี้ทันทีค่ะ
2: เยี่ยมมากเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์น้องๆหน่อยละครับ
5: ค่ะค่ะ
6: ที่มาและความสำคัญค่ะข่าวพบงูและสัตว์เลื้อยคลานค่ะขึ้นมาอยู่อาศัยในชักโครกสร้างความหวาดกลัวและวิตกกังวลต่อผู้คนจำนวนมากคณะผู้จัดทำได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวค่ะจึงจัดทำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ขึ้นมาจากชักโครก Toilet Bowl Strainer ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะ
7: อุปกรณ์ตัวแรกนะคะชิ้นนี้ค่ะเราประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อลดความวิตกกังวลในการใช้ห้องน้ำจากข่าวที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าชักโครกมีหลายขนาดหลายความสูงค่ะเราเลยทำให้มันสามารถปรับตามความสูงของชักโครกได้ค่ะแต่ว่าชักโครกในปัจจุบันมีทั้งชักโครกแบบกดและแบบราดค่ะเราเลยทำให้ชิ้นที่3สามารถใช้ได้ทั้งชักโครกแบบกดและแบบราดค่ะตัวที่4ค่ะจะใช้ได้ทั้งชักโครกแบบกดและแบบราดเหมือนกันค่ะแต่เราจะลดปริมาณสแตนเลสลงค่ะเพื่อลดต้นทุนในการผลิตค่ะส่วนชิ้นที่5นะคะเราจะนำไปต่อบริเวณปลายท่อน้ำทิ้งค่ะซึ่งป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุเลยค่ะประสิทธิภาพการชะล้างของชักโครกอย่างน้อยค่ะเราเลยพัฒนาเป็นตัวที่6ค่ะนำไปต่อบริเวณปลายท่อน้ำทิ้งเหมือนกันค่ะเวลามีน้ำมามันก็จะเปิดค่ะจากนั้นก็จะปิดซึ่งสัตว์จะไม่สามารถเข้ามาได้ค่ะ
2: อาจจะเห็นว่ามันมีหลายอุปกรณ์หลายชิ้นแต่จริงๆใช้ง่ายมากใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
5: มันมีชิ้น the base นะคะ
2: the base นะครับ
5: อยู่2ชิ้นนะคะ
2: นะครับมีสรุปสั้นๆนะครับ
5: ค่ะอันนี้เอางี้ดีกว่าค่ะถ้าง่ายๆถ้าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้เลือกใช้เวอร์ชั่นที่6เพราะว่าจะแก้ปัญหาที่ปลายท่อน้ำทิ้งเวลาสัตว์ที่จะเข้ามาค่ะจะเข้าบริเวณปลายท่อน้ำทิ้งดังนั้นใช้ชิ้นที่6เลยค่ะแต่ต้องหาท่อน้ำทิ้งให้เจอนะคะ
2: ก็คือเอาตรงนี้ไปติดที่ท่อน้ำทิ้งก็ใช้ได้เลย
5: ถูกต้องสัตว์ก็เข้าไม่ได้แล้วค่ะ
2: สุดยอดมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับผลงานต่อไปนี้นี่เราเนี่ยจะใช้ชักโครกกันอย่างไม่ต้องหวาดระแวงกันอีกต่อไปแล้วขอจับมือนะครับน้องๆจับมือแหมสุดยอดมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งผลงานจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมนะครับสุดยอดมากๆเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บูธต่อไปนะครับ
8: ใช่ค่ะคุณเตยเดี๋ยวเชิญเลย
2: โอเคขอบคุณมากครับ
8: อาจารย์และน้องๆมาก
2: ขอบคุณมากครับ

0: อยู่กันที่บูธ V44 นะคะจากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาจากสุโขทัยค่ะ
1: จากสุโขทัยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ตรงนี้เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ในชื่อว่าอะไรครับ

0: ชุดพลิกล็อกค่ะ
1: พลิกล็อกกันหน้าดูอันนี้พูดเล่นครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นชุดพลิกล็อกยังไงล่ะครับอาจารย์
0: ค่ะชุดนี้จะเป็นชุดที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอะค่ะก็คือจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยยกมือขึ้นมาดึงสายช่วยหายใจใส่ให้อาหารแล้วก็ยังมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นก็คือจะมีตัวที่ช่วยพลิกตัวคนไข้ในกรณีที่ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับเพราะว่าคนที่จะเป็นแผลกดทับเนี่ยเขาจะต้องมีการพลิกตัวทุกๆ2ชั่วโมงในเสื้อตัวนี้ในชุดตัวนี้เนี่ยเราจะมีฟังก์ชันนั้นด้วยก็จะช่วยเหลือผู้ป่วยช่วยเหลือคนที่เฝ้าไข้ได
1: ้
0: อำนวยความสะดวกง่ายค่ะผ่อนแรง
1: เดี๋ยวน้องช่วยอธิบายหน่อยครับว่าสิ่งประดิษฐ์ที่น้องได้สร้างขึ้นมาเนี่ยคืออะไรครับ
2: ชุดของพวกเราที่สร้างนะคะมีชื่อว่าชุดพลิกล็อกค่ะเป็นชุดช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะที่ต้องใส่สายหรืออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เช่นสายให้อาหารหรือสายเครื่องช่วยหายใจค่ะชุดของพวกเรานะคะจะเป็นชุดที่จะป้องกันการดึงสายค่ะเพราะว่าผู้ป่วยที่ต้องใส่สายเนี่ยเขาจะมีการต่อต้านทางโรงพยาบาลจะมีการป้องกันนะคะโดยการผูกมัดติดกับเตียงซึ่งเรามองดูแล้วเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีค่ะทางญาติก็ไม่เกิดความไม่สบายใจเมื่อเห็นญาติตัวเองต้องถูกผูกมัดแบบนี้ค่ะพวกเราก็เลยสร้างเป็นชุดขึ้นมาค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีและป้องกันอันตรายที่ได้รับจากการผูกมัดค่ะ
3: ส่วนวิธีการใช้งานนะครับชุดนี้สวมเหมือนชุดผู้ป่วยทางโรงพยาบาลทั่วไปเลยครับโดยนะครับชุดของเราจะมีตัวล็อกครับทางต้นแขนและตัวสายล็อกเนี่ยสามารถปรับขนาดตามตัวผู้ป่วยได้ด้วยครับเพื่อไม่ให้เป็นการล็อกแน่นจนเกินไปจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยครับจะมีทั้งต้นแขนและก็ข้อมือครับเนี่ยครับแล้วก็ผู้ป่วยเหล่านี้ครับเวลาเขาโดนล็อกเขาต้องนอนติดเตียงเป็นเวลานานนะครับ เขาจะเสี่ยงเป็นแผลกดทับได้ครับคือในโรงพยาบาลปกติเขาจะมีวิธีการแก้ไขคือ 2-3 ชั่วโมงครับเขาจะให้พยาบาลเนี่ยเวียนกันมาพลิกตัวคนไข้ทีนึงแต่ถ้าคนไข้นะครับมีน้ำหนักมากและขนาดตัวที่ใหญ่เขาต้องใช้พยาบาลจำนวน 2-3 คนเลยเวลาพลิกตัวทีเราก็เลยทำสายตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับเป็นสายช่วยในการพลิกตัวนะครับโดยเราไปทดสอบที่โรงพยาบาลใช้1คนนะครับก็สามารถพลิกตัวได้แล้วครับ
1: สุดยอดมากๆครับน้องๆครับทำไมถึงมีแนวคิดที่อยากจะสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาครับมีใครตอบได้ไหมใครตอบอ่ะน้อง
2: ก็คือจากการที่เราพบเห็นในโรงพยาบาลคือเราคิดว่าสิ่งที่เราต้องแก้ไขปัญหาคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะพวกเรามารวมกลุ่มกันแล้วคิดว่าปัญหาที่เราพบในปัจจุบันคืออะไรแล้วก็พบเห็นในชีวิตประจำวันหรือในชุมชนที่เราเจอก็คือมาคุยกันก็เจอว่ามีปัญหาหนึ่งที่เราเจอเหมือนกันก็คือการที่เห็นผู้ป่วยถูกมัดที่โรงพยาบาลนะคะคือเป็นความสงสัยของคนในกลุ่มด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปสอบถามก็เลยได้คำตอบว่าผูกมัดเพราะว่าป้องกันอันตรายของผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากป้องกันแทนที่จะผูกมัดเป็นเสื้อที่ดูปลอดภัยกว่าแค่นั้นเองนะคะ
1: นอกจากจะเป็นนักประดิษฐ์แล้วยังจิตใจดีด้วยนะครับเด็กไทยของเรานะครับอาจารย์ครับช่วยบอกถึงน้องๆกลุ่มนี้หน่อยครับว่าแหมน้องๆกลุ่มนี้ไม่ธรรมดายังไงครับ
0: ค่ะขั้นแรกการที่เราจะมีการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อะไรงี้ขึ้นมาเด็กๆเขาจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ก่
1: อ
0: นมีความคิดสร้างสรรค์แล้วยังไม่พอจะต้องเป็นลักษณะของความเป็นนักวิทยาศาสตร
1: ์
0: ช่างสังเกตช่างสงสัยค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ย5ขั้นตอนเนี่ยมาใช้นะก็จะทำให้เกิดนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาค่ะ
1: สุดยอดมากๆนะครับแหมอาจารย์ลูกศิษย์ดีเพราะว่าได้ครูดีนะครับต้องขอบอกเลยว่าตรงนี้นี่สุดยอดมากๆเลยนะครับเยาวชนไทยของเรานะครับและนี่ก็คือผลงานจากน้องๆโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาจังหวัดสุโขทัยนะครับผมขออนุญาตไปที่บูธต่างๆต่อนะครับเดี๋ยวว่าจะไม่ครบนะมีเป็นพันบูธเลยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในวันนี้จะสามารถนำความรู้สาระประโยชน์ข่าวสารและแรงบันดาลใจดีๆในแวดวงการศึกษาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมรายการของเราแล้วพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3 ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3 ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2 เท่ากับ y บวก 3 นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3 ส่วน 4y ลบ 2 ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ 2 เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ 2 เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนและเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวน

จริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ XY นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า Y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 ลบ X บวก square root 3 บวก X ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ XY เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ Y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ X บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ A เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ B เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ A ลบ B นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า A เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ B เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 ลบ x บวก square root 3 บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับอ่ะแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู B นะครับซึ่ง B นะครับคือเลนส์ของ R2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ R2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน X ให้อยู่ในรูปของ Y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ Y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ X บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน X ให้อยู่ในรูปของ Y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ X จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ Y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนและเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนและเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะ

ช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่า

ายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n ลัมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ d sin เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง d เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะ

ยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตาม

ภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุลนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลีย์นั้นน่ะไม่เสถียรนะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลีย์ที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลีย์ที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคแอลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคแอลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคแอลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคแอลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลีย์นะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลีย์ก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลีย์นั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลีย์นี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลีย์เหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลีย์เสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลีย์กัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสี

เริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำนาน
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
1: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฉันไม่กลัวอะไรนะ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฟ้องก็ฟ้อง

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษาพร้อมทั้งยังได้รวบรวมข่าวสารข้อมูลเรื่องราวดีๆแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆนะครับจากทั้งทางครูอาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งพ่อพิมพ์แล้วก็แม่พิมพ์ของชาติให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์เลยล่ะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยเราได้อยู่ที่บริเวณริมคลองพดุงกรุงเกษมนะครับติดกับกระทรวงศึกษาธิการตรงนี้เองนะครับสถานที่อย่างนี้ในวันนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานนี่เสมาร่วมใจทำดีเพื่อพ่อฝึกอาชีพตามรอยพ่อนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับโดยกิจกรรมภายในงานนะครับก็จะมีการจัดนิทรรศการต่างๆนะครับอันเกี่ยวเนื่องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานไว้และก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการโชว์ดนตรีจากน้องๆเยาวชนนักศึกษานะครับการฝึกอาชีพนะครับแล้วก็มีการออกร้านจำหน่ายนะครับสินค้าต่างๆของนักเรียนน้องๆนักศึกษาซึ่งต้องบอกนะครับว่าเป็นงานฝีมือจากน้องๆผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับงานในครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวในการจัดขึ้นมาบรรยากาศข้างในจะคึกคักขนาดไหนนะครับผมว่าเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับ

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านได้ทรงดูแลเรื่องนักเรียนเรื่องครูมาตั้งแต่สมัยที่เรามีโรงเรียนเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะพระองค์ท่านเนี่ยได้ตัดกับครูคนหนึ่งว่าเป็นครูใช่ไหมครูคนนั้นก็ตอบว่าใช่ท่านก็ฝากเด็กด้วยนะสอนให้เขาเป็นคนดีนี่คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราชาวกระทรวงศึกษาธิการได้รำลึกถึงพระองค์ท่านว่าท่านได้ห่วงใยนักเรียนนักศึกษาของกระทรวงศึกษาของเรากระทรวงศึกษาจึงได้กำหนดจัดงานเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็คือเป็นงานเสมาร่วมใจทำดีเพื่อพ่อนะครับฝึกอาชีพตามรอยพ่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงานเราทำกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็มีกิจกรรมก็คืออัครศิลปินซึ่งพระองค์ท่านนั้นทรงเล่นดนตรีเราก็เอาจัดห้องดนตรีหรือว่ากิจกรรมดนตรีนั้นให้ทุกคนนั้นมาเล่นดนตรีซึ่งเป็นเพลงที่พระองค์ท่านได้เล่นดนตรีนั้นนะครับตามรอยพ่อนะครับแล้วกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทุกคนทราบดีครับว่ากิจกรรมนี้นี่ทุกโรงเรียนทุกสังกัดไม่ว่าจะเปิดเป็นประถมมัธยมอาชีวะกศน.สช.หรือแม้แต่กระทรวงอื่นๆนะครับก็ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ทุกคนนั้นได้รู้จักการอยู่ด้วยความอดออมประหยัดมัธยัสถ์เพื่อที่จะทำให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกกิจกรรมหนึ่งคือพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินซึ่งท่านได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนักเรียนให้การเรียนรู้กับนักเรียนให้ดูแลครูมาตลอดเนี่ยนะครับกระทรวงศึกษาก็จึงมอบให้ท่านตั้งแต่วันที่7มกราคม2554ให้ท่านเป็นพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินต่อไปนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการฝึกอาชีพโดยมีการสาธิตอาชีพต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่มาในงานโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะฝึกอาชีพต่างๆนะครับเรามีหน่วยงานที่มารับผิดชอบฝึกสอนอาชีพต่างๆเนี่ยมีทั้งอาชีวะมีทั้งกศน.มีทั้งสช.มีทั้งสปท.และก็ของอุดมศึกษามาจัดฝึกอาชีพหลากหลาย108อาชีพพี่น้องประชาชนที่มาในงานเนี่ยได้ทั้งฝึกอาชีพด้วยได้มีการสาธิตอาชีพด้วยและให้ความรู้ด้วยนะครับกิจกรรมที่3ก็คือเป็นกิจกรรมที่นำผลผลิตต่างจากที่นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกฝนอาชีพต่างๆแล้วมีผลผลิตออกมาก็นำมาจำหน่ายเป็นกิจกรรมที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมาช่วยอุดหนุนผลงานจากนักเรียนนักศึกษาของกระทรวงศึกษาของเราปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทางโรงเรียนทุกสังกัดได้นำมาสอนให้นักเรียนนักศึกษานั้นได้รู้จักการที่จะดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงนะครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นศาสตร์ของพระราชาอีกหนึ่งศาสตร์ที่ทุกคนนำไปใช้แล้วจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างพอเพียงและก็จะมีความสุขที่สุดนะครับ

ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บูธของโรงเรียนบ้านแก่งชัญชวลิตวิทยาจังหวัดนครสวรรค์นะครับงานฝีมือของโรงเรียนนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับพวก

0: ออกเลยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับน้องๆครับ
0: ครับอาจารย์ครับเครื่องปั้นชัชวลิตนี่มีที่มาที่ไปจากอะไรครับอาจารย
3: ์โรงเรียนของเรานะคะอยู่ในเขตชุมชนของบ้านมอนที่ชุมชนมอนเนี่ยเขาทำเครื่องปั้นชัชวลิตอยู่แล้วแล้วเราก็เอามาต่อยอดทำเครื่องปั้นดินเผาของเราค่ะโดยการใช้ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แล้วก็ชุมนุมในชุมนุมด้วยค
0: ่
3: ะ
0: เห็นว่าชื่อเครื่องปั้นดินเผาชัชวลิตมีที่มาที่ไปด้วยใช่ไหมครับ
3: ชัชวลิตเป็นพระนามของหม่อมเจ้าชัชวลิตเกษมสันซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนของเราค่ะเราเอาสร้อยพระนามของท่านมาเป็นมงคลแก่โรงเรียนค่ะ
0: โอ้สุดยอดมากเลยครับแล้วขั้นตอนการทำเป็นยังไงครับยากไหมครับ
3: เดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวจะให้นักเรียนอธิบายนะคะ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์น้องๆหน่อยละกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนฤกาเพศาค่ะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะ
0: ครับผม
4: ค่ะก็จะมาแนะนำการปั้นแล้วก็ดินมาจากไหนนะคะ
0: ครับ
4: ดินเป็นดินเหนียวค่ะเป็นดินในท้องถิ่นในหมู่บ้านของเราค่ะแล้วก็จะเป็นรถแบ็คโฮไปตักดินในบึงมาน
0: ี่เป็นคนไปตักดินเองเลยป่ะครับเน
4: ี่
0: ย
4: ไม่ใช่ค่ะจะเป็นมีนักงานเขาตักดินแล้วเป็นดินของหมู่บ้านแล้วก็ตักมาก็จะขายตามบ้านที่ทำเครื่องปั้นดินเผาค่ะ
0: ครับ
4: แล้วก็ขายแล้วก็โรงเรียนเราก็ทำกันก็ไว้ที่โรงเรียนก
0: ็
4: จะมีการหมักดินหมักดิน3วันหมักดินรวมกับทรายพอหมักได้แล้วเข้าที่ก็จะมาโม่
0: ซึ่งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นหมักดินเนี่ยก็คือเราเริ่มทำแล้วตอนนั้น
4: เริ่มทำตั้งแต่เริ่มหมักดินเลยค่ะพอหมักดินก็มาโม่โม่นี่เราต้องโม่2รอบขึ้นไปถ้าโม่รอบเดียวมันจะมีเม็ดกรวดหรือเม็ดหินอยู่ค่ะมันจะไม่ละเอียดปั้นไปจะทำให้มือเป็นถลอกได้อะค
0: ่
4: ะแล้วก็กระถางไม่เรียบ
0: ครับ
4: โม่2รอบแล้วก็มาปั้นขึ้นรูปเป็นอย่างนี้ค่ะพอปั้นขึ้นรูปแล้วเราก็
0: อย่างนี้เลยนะครับ
4: ใช่ค่ะแล้วก็เอาไปพึ่งแดดพึ่งลม
0: ครับ
4: ก็กลายเป็นกระถางแบบนี
0: ้แบบนี้นะครับ
4: ใช่ค่ะพอแห้งแล้วจับก็ไม่เปื้อนไม่ติดมือ
0: เดี๋ยวนะครับผมขอลองจับดูหน่อยนะครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ผมไม่ติดมือจริงครับนี่ครับ
4: พอแห้งแล้วน้ำหนักก็จะเบาลง
0: ครับผมแล้วเบาลงอย่างนี้แข็งแรงไหมครับ
4: แข็งแรงค่ะแต่ว่าจะแข็งแรงไม่เท่ากับตอนที่เผาแล้ว
0: โ
4: อ้ใช่เพราะแบบนี้คือถ้าเราไปโดนน้ำก็จะละลายกลับไปเป็นดินเหมือนเดิม
0: โอ้
4: ใช่ค่ะ
0: ก็จะมีขั้นตอนการเผาอีก
4: ใช่ค่ะเผาก็เผา3วัน2คืนค่ะ
0: 3วัน2คืนเลยนะครับ
4: ใช่ใช้ฟืนเผาเป็นเตาเผาค่ะอย่างเตาเผาที่โรงเรียนของเราเป็นเผาได้ประมาณ300ใบเป็นเตาเผาเล็ก
0: ๆครับผมน้องก็จะนั่งเฝ้าอยู่ตลอด3วัน2คืนไม่ไปไหนเลยนะ
4: แม่จะมีพะโลงหรือนักการ
0: คอย
4: เฝ
0: ้
4: าพวกหนูก็เรียน
0: ครับผมก็คือช่วยกันเป็นทีมในโรงเรียนนี่แหละครับ
4: เป็นงานชุมนุมด้วยแล้วก็ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยใช่แล้วก็เราเผาออกมาแล้วจะเป็นสีธรรมชาติของมันคือสีส้มก่อนเผาจะเป็นสีดำ
0: นี่นะครับ
4: จะเป็นสีส้มค่ะ
0: พี่ขอลองถือดูได้ไหม
4: โ
0: อ้คุณผู้ชมค่อนข้างจะแข็งแรงด้วยนะครับเนี่ยนี่นะครับปานนี้มากพื้นผิวที่บอกว่าจับแล้วจะมีความเรียบนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวขอดูในแบบเราหน่อยนะครับที่กำลังทำอยู่เป็นยังไงบ้างครับน้องโอเคครับน้องดูจริงจังมากเลยนะครับ
4: จริ
0: งจังมากนะครับสุดยอดมากแล้วเราใช้แบบเป็นงานแฮนด์เมดใช้มือจริงๆทำเลย
4: ใช้มือจริงๆค่ะ
0: นี่นะครับแหมผลงานของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งชัดชวลิตวิทยานะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับจังหวัดนครสวรรค์ไม่ได้มีดีแค่โมจินะครับคุณผู้ชมครับเครื่องปั้นดินเผาก็มีดีด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ยังไงขอบคุณน้องๆมากนะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้ผมเอากลับบ้านเลยนะครับ

0: งานฝีมือมากมายหลายอย่างนะครับคุณผู้ชมแต่ละบูธนี่งัดกันมาแบบว่ามีงานที่น่าสนใจมากมายจริงๆเอ๊ะแต่ตรงนี้เขากำลังมุงอะไรกันอยู่นะคนสอดรู้สอดเห็นตัวยงอย่างผมเนี่ยต้องเข้าไปดูซะหน่อยละตายเลยนะครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: อาจารย์ไม่ได้ตกใจเลยนะครับเจอผมเนี่ย
2: ตกใจค่ะตกใจ
0: โอเคขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์นี่กำลังทำอะไรกันอยู่แล้วก็อาจารย์มาจากโรงเรียนอะไรกันครับเนี่ย
2: ค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีก่อนนะคะ
0: ครับ
2: ชื่อครูดารวรรณขันธลักษณ์ค่ะมาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยาค่ะและที่กำลังเห็นนี้เป็นวิธีการทำสบู่ค่ะซึ่งสบู่ของโรงเรียนเรานะคะจะมีส่วนผสมสำคัญจากน้ำมันรำข้าว
0: น้ำมันรำข้าวที่เราเอามาบริโภคนี่แหละครับอาจารย์
2: เราโรงเรียนของเรามีโรงสีเองเราจะคั้นบีบคั้นน้ำมันรำข้าวเองค่ะ
0: ครับผม
2: แล้วก็นำมาทำสบู่ซึ่งเป็นเบสของโรงเรียนค่ะก่อนอื่นต้องขอเรียนก่อนว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนประจำนักเรียนจะทำสบู่ใช้เองทำแชมพูใช้เองค่ะ
0: ใช้เองด้วยเหรอครับ
2: ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเลย
0: นะครับอาจารย์ดูผิวพรรณดีมากเลยนะครับผิวหยาบกร้านอย่างผมก็ใช้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์
2: ใช้ได้ค่ะ
0: โอเคครับแล้วนี่น้องๆแต่งตัวเหมือนมาทดลองวิทยาศาสตร์เลยครับ
2: น้องๆก็จะทำเป็นผู้ที่ทำสบู่คือที่มาของน้ำมันรำข้าวนะคะคือโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนประจำค่ะเราสีข้าวทานกันทุกวันอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้เราก็เลยต้องนำจากการสีค่ะเรามันจะได้แกบแก่กับแกบแกบอ่อนค่ะเราจะนำแกบแก่นะคะไปอัดเป็นถ่านอัดแห้งค่ะ
0: ครับ
2: ส่วนแกบอ่อนนะคะเราก็จะมาบีบเป็นน้ำมันรำข้าวค่ะ
0: อืม
2: เป็นการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสร้างมูลค่าให้สิ่งของนั้นๆด้วยค่ะ
0: จะทำขายด้วยเหรอครับอาจารย์ครับ
2: ทำขายด้วยค่ะตอนนี้ของเราก็กระบวนการทุกอย่างผ่านอย.หมดแล้วเพียงแต่เหลือที่อย.อย่างเดียว
0: ขายดีไหมครับอาจารย์ครับ
2: ก็ถามว่าดีไหมคือตอนนี้กำลังเป็นช่วงออกสื่อตลาดแล้วค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเดี๋ยวผมลาออกจากการทำรายการมาช
2: ่
0: วยขายสบู่นะครับอาจารย์ครับ
2: มันจะดีมากๆเลย
0: ครับโอ้อาจารย์พูดภาษาเหนือ พูดเหนือเลยนะครับโอ้ดีมากเลยครับ
2: อันนี้ก็หลังจากทำเสร็จแล้วเนาะเขาก็จะคือใส่สมุนไพรไทยนะคะสมุนไพรไทยเนี่ยของเราก็จะมีหลายตัวนะคะมีขมิ้นมะขามป้อมอย่างมะขามป้อมเองก็เป็นพืชประจำโรงเรียนเรา
0: โอ้นี่เท่าที่ผมเห็นตอนนี้มีฐานไม้ไผ่นะครับมีเปลือกมังคุดนะครับแล้วก็มีขมิ้นที่อาจารย์โชว์เมื่อกี้นี้แล้วก็มะขาม
2: ค่ะ
0: อันนี้เป็นน้องๆนักเรียนของอาจารย์ใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เหรอครับ
2: คนที่สนใจที่มาเดินในงาน
0: โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็นึกว่าเป็นเด็กๆจากโรงเรียนของอาจารย์นะครับแหมเนียนมากเลยนะคร
2: ับ เนียนมากเลย
0: โอเคนะครับถ้าเกิดเจอเป็นนายแบบของเรามาอย่างนี้นะครับหล่อเหลาออกการเลยทีเดียวเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะเพิ่มเติมอะไรให้กับน้องๆเหรอครับแต่อย่าง
2: น
0: ี้
2: เอาตัวสครับแล้วกันเนาะจะได้กระจ่างใสก็จะเป็นของฐานไม้ไผ่
3: ช่วยลดส
2: ิ่
3: งสกปรก
0: จากกระจ่างใสอยู่แล้วก็จะกระจ่างมากขึ้นนะครับ
2: มากข
0: ึ้
2: นค่ะ
0: นี่นะครับ
2: ก็จะให้น้อง
0: ทำอย่าง
2: น
0: ี้เลยนะครับ
2: ทำได้ก็ลูก

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สบู่ที่เราได้
1: ทำกันสักครู่หนึ่งเนี่ย
0: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเป็นผลงานของน้องนี่นะครับแกะได้เลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะแกะได้เลยค่ะ
0: นี่ครับเป็นไงครับสีสันสวยงามนะครับเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหสวยงามเลยทีเดียวนะครับหอมมากเลยครับอาจารย์ครับแล้วเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะ
2: เอาไปแพ็ค
0: ให้น้องอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
2: เอาไปแพ็คก่อนแพ็คแล้วก็
0: แพ็คก่อนนะครับ
2: ติดตาโรงเรียนนิดหน่อย
0: อ๋อโอเคแต่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ
2: อ
0: าจารย์ให้มานี่นะครับ
2: เป็นแบบจำหน่าย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของนักเรียนฝีมือจากนักเรียนเยาวชนของเรานะครับจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยานะครับ

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่กับอีกหนึ่งบูธนะครับที่ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพนะครับให้กับประชาชนหรือว่าผู้ที่สนใจที่เดินผ่านไปผ่านมาในงานเนี่ยถ้าเกิดสนใจก็สามารถมาฝึกอาชีพได้นะครับโดยตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นะครับเมืองช้างนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เอาช้างมาฝึกหรือเปล่าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับ
1: ค่ะค่ะคุณครูชื่อนิชาดาบึ้งชัยภูมิค่ะ
0: ครับ
1: จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นะคะ
0: แล้ววันนี้อาจารย์นำอะไรผมเห็นเนี่ยมีชื่อผลิตภัณฑ์ช้าง
1: กระโอบค่ะสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์เป็นช้างกระโอบหมายถึงความหอม
0: ครับ
1: กระโอบจะเป็นภาษาเขมรค่ะ
0: ครับผม
1: เป็นภาษาเขมรทางจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็คือก็เลยเป็นช้างกระโอบ
0: ตัวนี้นะครับ
1: ตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะ
0: เป็นงานฝีมือที่ทำมาจากผ้า
1: ใช่ค่ะก็เย็บเล็กน้อยแล้วก็ด้านในก็จะเป็นกลิ่นกระบูนกับกลิ่นใบมะกรูดค
0: ่
1: ะก็มีความหอมทางธรรมชาติ
0: อาจารย์ครับทำยากไหมครับเนี่ย
1: ไม่ยากค่ะง่ายมากอันนี้คือเราใส่ใยสังเคราะห์ลงไป
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ใส่กระบูนแล้วก็สมุนไพรลงไปจากนั้นก็เย็บติดหูติดกระพรวนนะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่ให
0: ้
1: เป็นเครื่องประดับหรือเป็นเครื่องตกแต่งบ้านได้เป็นของฝากของที่ระลึกได้
0: แล้วก็มีกลิ่นหอมด้วย
1: มีกลิ่นหอมด้วย
0: ขอสัมภาษณ์ลูกศิษย์อาจารย์
1: ได้ค่ะยินดีเลยค่ะเรียนเชิญค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมช้างน้องตกใจอยู่นะครับเป็นยังไงบ้างครับไหนผมขอดูผลงานหน่อยว่าไปถึงไหนแล้วครับเนี่ยอ๋อนี่อันนี้เป็นส่วนด้านหลังของช้างใช่ไหมครับ
2: อันนี
0: ้หัวช้างนะครับอันนี้หัวช้างนะครับเออใช่มันเป็นหัวช้างนะครับนี่อันนี้งวงนะครับนี่นะครับน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวผม

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผลงานชิ้นเลิศของผมก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับช้างกระอบของผมครับนี่ครับเป็นไงครับอาจารย
1: ์สวยมากค่ะสวยมาก
0: เหลือแต่ติดตาอย่างเดียวนะคร
1: ับ
0: ผมสามารถนำไปขายได้แล้วใช่ไหมคร
1: ับ ได้ค่ะตัวละ59บาท
0: ตัวละ59บาทอาจารย์ครับเดี๋ยวผมลาออกมาทำช้างกระอบขายกับอาจารย์
1: ยินดีค่ะ
0: ขายได้จริงๆครับอาจารย์
1: ขายได้จริงค่ะขายได้จริงค่ะ
0: ที่ฝีมือดีอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมยืมเขามาครับอาจารย์ครับเอาคืนครับน้องครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับส่วนไหนเป็นส่วนไหนเป็นของใครนะครับไปทวงกันเราเองนะครับอาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยครับสำหรับการที่ถ้าเกิดเราจะอยากจะมาฝึกอาชีพกับอาจารย์นะครับ
1: ค่ะยินดีนะคะมาไปพบกันที่อาชีวศึกษาสุรินทร์ได้นะคะก็จะมีหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการทำงานประดิษฐ์ของชำร่วยของที่ระลึกอย่างเช่นช้างกระโอบที่เรามองเห็นกันอยู่เนี่ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เรามีอีกมากมายเลยนะคะที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆเพื่อที่จะเอาไปใช้กับในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นของฝากของที่ระลึกได้ค่ะ
0: ครับก็สนใจที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้นะครับสำหรับพี่น้องจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงหรือใครจะเดินทางมาจากใต้จากเหนือจากมาที่สุรินทร์ก็ได
1: ้ยินดีมาก
0: ยินดีพบกับอาจารย์ได้นะครับนี่นะครับอาจารย์แบบยินดีต้อนรับอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์คร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
0: และตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่อีกหนึ่งบูธฝึกอาชีพนะครับของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการนะครับเห็นเขาว่ามีการฝึกการเพาะต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยเป็นยังไงนะครับน่าสนใจจริงๆนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: เดี๋ยวอาจารย์เชิญแนะนำวิธีเพาะต้นอ่อนครับ
3: ครับ
4: ก็ก่อนอื่นเราก็จะนำเมล็ดนะครับต้นอ่อนทานตะวันนะครับมาเพาะนะครับมาเพาะก็วิธีการก็โดยการนำไปแช่น้ำนะครับประมาณ8ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะนำมาหมักไว้ในกล่องนะครับในกล่องเพื่อที่จะให้รากเขาออกมาม ีรากออกมาหลังจากนั้นแล้วนะครับประมาณ18ถึง24ชั่วโมงเมื่อมีรากออกมาเราก็จะนำเมล็ดนั้นน่ะไปลงดินครับลงดิน
0: นี่แหละครับผมเป็นอย่างนี้เลยนะครับ
4: นี่ครับอันนี้คือ1วันนะครับ1วันวันหลังจากนั้นก็จะเริ่มโตนะครับเริ่มโต
0: ครับ
5: อันนี้ก็คือ2วัน
4: 2วันนะครับก็จะเริ่มโตแบบนี
5: ้แล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆ
4: ได้ไปเรื่อย
0: ครับ
4: จนครบ7วันก็จะสามารถตัดขายได้
0: อาจารย์พูดอย่างนี้นะผมไม่เห็นภาพเลยครับอาจารย์สงสัยอาจารย์จะต้องพาผมไปดูแล้วครับว
4: ่
0: าขั้นตอนวิธีการทำยังไง
4: ครับเชิญ
0: นะครับนะครับ
4: โอ
0: เคไปเลยครับไปเลยครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ตรงบริเวณที่ได้มีการลงมือปฏิบัติจริงนะครับอาจารย์ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วด้านนี้คือ
5: วิทยากรชุมชนคุณหน่อยค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: พ
0: ี่หน่อยครับ
5: โอ้ดูแลกันใกล้ชิดเลยค่ะ
0: เป็นยังไงครับกำลังทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้ครับ
6: อันนี้กำลังโรยเมล็ดอยู่ค่ะโรยเมล็ดเพื่อจะปลูกต้นอ่อนทานตะวันใช้เวลาในการเพาะในการปลูกเนี่ย7วัน
0: ครับ
6: ได้รับกินได้เลย
0: ตอนนี้ก็คือกินได้เลยนะครับผมกินแล้วนะครับอ๋อยังนะครับ
6: ต้องรอ
0: เป็น7วันนะครับถึงจะกินได้เลยนะครับโอ้แล้วเป็นไงครับนักเรียนเป็นไงครับได้ลองทำดูไหมฮะยากไหมครับ
6: ไม่ยากค่ะง่ายค่ะ
0: ไม่ยากนะครับง่ายยังไหมครับ
7: ไม่เลยค
0: ่
7: ะ
0: ไม่เลยเหรอครับโอ้
7: ไม่ยากค่ะสบายมากเลย
0: โอ้อาจารย์ใจดีด้วยนะครับนี่นะครับมีการหยอดคำหวานอย่างนี้ด้วยนะครับอาจารย์จุดเริ่มต้นทำไมเราถึงสนใจในการที่จะทำเพาะต้นอ่อนของเมล็ดทานตะวันอย่างเงี้ยคร
5: ับ คือสาเหตุที่เราเลือกวิชานี้นะคะก็คือเราคิดกิจกรรมที่ประชาชนจะได้รับความรู้ที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินะคะตัวนี้คือตัวจุดเด่นที่เราเอามาประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถจะใช้ภาชนะในบ้านเช่นตะแกรงหรือตะกร้าก็ได้ไม่ต้องซื้อของในบ้านมีอะไรเอามาดัดแปลงได้นะคะคือพอประมาณแล้วก็สามารถที่จะทำสร้างรายได้ได้ตลอดเวลาทุกอย่างไม่มีทิ้งนะคะดินที่เหลือก็ไปปลูกต้นไม้เราทำเพราะว่าพ่อรักต้นไม้รักน้ำเราก็พยายามจะทำกิจกรรมทุกอย่างที่ตามรอยพระราชดำริค่ะ
0: ถ้าเกิดผมจะขอลองทำดูด้วยจะว่าอะไรไหมครับอาจารย์ครับเพราะว่าผมไม่เชื่อว่ามันจะง่ายอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับและหลังจากที่เราได้ทำการเพาะต้นอ่อนของเมล็ดทานตะวันนะครับในวันที
5: ่1
0: นะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอาจารย์ครับ
5: ค่ะใช่ค่ะวันที่2
0: วันที่2นี่ขึ้นโอ้แล้วสุดท้ายข้างบนนี่แหละครับ
5: วันที่7ค่ะพร้อม

0: ดขายค่ะ
1: ยอดมันนี่คือวันที่7เลยโอ้โหค่อนข้างสูงมากเลยทีเด
0: ีย
1: วคร
0: ับ
1: อันนี้ผมกินได้เลยนะครับ
0: ได้ค่ะหวานค่ะลองเลยค่ะ
1: เด็ดจากตรงนี้เลยเหรอคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ไม่อันตรายนะครับ
0: ไม่อันตรายค่ะไม่อันตรายค่ะ
2: ถ้าตอนนี้ก็ต้องเอาไปล้าง
1: อ๋อเอาไปล้างก่อนก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: เนี่ยล้างแล้วค่ะ
1: อันนี้ล้าง

0: ีประโยชน์เยอะค่ะ
1: นะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งการฝึกอาชีพนะครับที่เราจะสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับที่
0: วิไลสรรพช่างสมุทรปราการนะครับมีหลากหลายอาชีพนะคะวิไลอาชีวะหรือว่าสรรพช่างของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศนะคะสามารถเข้าไปเรียนหรืออบรมวิชาชีพได้ทุกวิชาชีพค่ะ
1: ครับผมสำคัญก็คือได้มีโอกาสที่จะตามรอยที่พ่อสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ

0: แดนนี้ฉันเคยไถทำ
1: โอ้ร้องถูกไหมเนี่ยจับปลาสักตัวหนึ่งก่อนอ่ะผมอารมณ์ดีอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกดีมากนะครับที่น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับหันมาสนใจในวิถีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับต้องบอกว่าตามรอยพ่อเนี่ยแหมมีแต่ความสุขกายสุขใจนะครับตามวิถีชีวิตพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอนุญเดชในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงวางรากฐานไว้นะครับคุณผู้ชมครับงานดีๆแบบนี้กิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยรายการของเราก็จะพยายามคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับวันนี้ผมและทีมงานคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุ่งนาแดนนี้ฉันเคย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้

0: 兵呗。
1: แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
2: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
3: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับ

ครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้น

0: ตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดที่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับมิวศูนย์ ni ส่วน 2a โดย n คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซิลิโคนนะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซิลิโคนเป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ b เท่ากับมิวเอ็นไอนะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก b เท่ากับมิวศูนย์ n i นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ f เท่ากับQ คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมบ์ V จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับ
1: มาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB ไซน์เซต้าเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ 10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ไซน์เซต้าหรือไซน์พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ M คูณ G ซึ่ง M เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน G คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ
2: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนส์ครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับ

ของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4x ลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ 2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ xy นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a -b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็น -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่า -3 นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิด -3 ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจน

infinity ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบ infinity นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึง infinity ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ

10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขนัยยะสำคัญเลขนัยยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขนัยยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A
ภาพที่2

2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: too, that it's really about the other person, but that's not how we live, mm-hmm. see? So the tendency is to become reactionary to what it is that's coming at us. Mm-hmm. Now I'm gonna draw a picture of Nathan's ear, because we gotta get the sound in his head.
1: Yeah.
0: Isn't that where it goes?
1: Mm-hmm. Yeah.
0: All right, and you can't really see it. What would happen if you can't see it? What do you do? When you're having a problem, someone would tell you to ignore it.
2: Yeah.
0: Remember that?
2: Yeah.
0: Did they ever tell you that?
2: Yeah, I've done that anyway. Mm-hmm.
0: Yeah. Did you ever tell them to ignore something?
3: I have done, yeah.
0: Okay. All right, I want you to do me a favor from this day forward. I want you to both work as hard as you can as supportive parents to never tell other human beings, including yourselves, including your children, to never ignore another thing. Do you know why?
3: You're not confronting it if you ignore it.
0: Well, no, it's impossible.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: You've already heard the words.
1: Yeah.
0: So think about it. If you got somebody that's upset, they're angry, they're hurt, they're sad, mm-hmm. because they've already heard the words, and they want to tell you how they feel. And that's one of the hardest things for a mom and dad to do is sit there and listen to their kid talk about their feelings when their kid's been hurt.
1: Mm-hmm.
0: Okay. And then when you're all done, you say, Nathan, just ignore him. And now he's going to walk away frustrated, there's no resolution, and he doesn't know what to do.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so what we don't want to do from this day forward is put it on your list, moms and dads, never ignore another word or another action. I want you to learn or choose how to process everything. No matter what someone says to you, it's still produced in their body. Even if they use your name in a sentence, that production is them. You have the power to choose who you are, and that's your power inside your mind. So what you need to do, rather than listening and then saying, I'm sorry that happened, next time just ignore him, what I want you to do is help him process or learn how to process what's just happened to him. Because mm-hmm. here's what's going to happen tomorrow or tonight. Someone is going to commit another action that is negative. I guarantee it. I'd like to be able to say that the whole world will not be negative. Nope. I want you to split all people into two people. Mm-hmm. I'm two, the kid that assaulted your son is two, the police are two, the school is two, everybody's two. Mm-hmm. Number one, person. Mm-hmm. The person is number one. What would be number two, Nathan?
2: Behavior.
0: Yeah. Behavior. You love the person, mm-hmm. you don't like his behavior. Now you can apply this to everybody that you meet in the world. Now, how do I know this process works? Well, look at me.
1: Mm-hmm.
0: How much negative energy do you think I get walking down the streets around the world looking like this?
3: No. Yeah.
0: I'm not looking for pity. It's about what have I learned about words and actions that have come at me. What I've learned is that if I get people talking about me, to my face or behind my back, or looking at me with negative words, or saying rotten things about me or to me, and I don't care if it's a million people, what I know is that they produce that energy, and that means there's a million people with a problem. Mm-hmm. I'm okay.
1: Yeah.
0: Knowing that, as now I have the power to walk right through that stuff and not take on any of it as mine, and understand they all have a problem, and I can still love them. So what you want to be able to do now is support this energy, but mom and dad, you've got to incorporate this key in your personal life
1: mm-hmm.
0: in some manner so you can have the same language as this man right here because he's working his program.
1: Yeah.
0: Thanks for letting me into your home today,
1: no,
0: you guys.
1: You did super. Talking to you.
3: I think it will help us understand each other a bit more, talk to each other, and think about the words that we use before we say them. Are they going to hurt? Are they going to offend?
1: To actually know how, in my case, my son was feeling at the time, and also how to deal with what he's been through, to teach my daughter the things that scary guys taught me, to pass those on, I think will be beneficial to my daughter.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f แลมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่น ที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อน

เลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอนนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟดไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟดเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมด้าดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบ

0: ล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ d ไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง d เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: ตอนที่6มหัศจรรย์ศาลเจ้าปู่ย่าค้นหาแม่กบวันนี้เป็นวันสำคัญที่เด็กทุกคนจะได้ไปศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กบตามที่ครูมอบหมาย
2: เพื่อนๆเรามาครบกันทุกคนหรือยังจ๊ะ
3: เดี๋ยวฉันลองนับดูก่อนนะ1 2 3เอ๊ะขาดไปคนนึงนี
4: ่อีกแล้วอยู่ดีแน่ๆเลย
5: เพื่อนๆรอฉันด้วยฉันมาแล้ว
2: มาครบกันแล้วใช่ไหมอยู่ดีเธอหอบอะไรมามากมายน่ะ
5: ก็ฉันไปซื้อเสบียงให้เพื่อนๆไงเผื่อใครหิววันนี้อากาศก็ร้อนมากๆด้วย
3: โอ้โหอยู่ดีนายนี่สุดยอดไปเลยนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องจริง
4: ๆกองทัพของนายต้องเดินด้วยท้องจริงๆนะอยู่ดี
2: เอาล่ะเอาล่ะเพื่อนๆเมื่อพร้อมแล้วเรามาทบทวนการบ้านที่คุณครูสั่งเราวันนี้กันก่อนนะซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันจำคำศัพท์นี้เรามาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อต้องหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราแล้วมีใครจำแม่กบได้บ้างไหมอ่ะ
4: จำได้สิง่ายนิดเดียวมาตราตัวสะกดแม่กบคือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นคำว่ากบพบดาบชอบเรียบ
2: เก่งจังเลยสีเมืองแต่การบ้านของเราคือหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราใครจำได้บ้างว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราเป็นยังไงอ่ะ
5: ฉันจำได้ว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำที่มีปอปาพอสำเภาพอพานและฟอฟันเป็นตัวสะกดเมื่ออ่านจะออกเสียงเป็นบอใบไม้สะกดใช่ไหมล่ะ
3: อยู่ดีนายนี่เจ๋งจริงๆเลยฉันตื่นเต้นที่จะหาคำศัพท์แล้วสิ
2: ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วงั้นพวกเราไปกันเลยดีกว่า
1: เด็กๆ ก็ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในศาลเจ้าปู่ย่าเสร็จแล้วเด็กๆ ก็มาคุยกันว่าใครพบคำศัพท์ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาแม่กบกันบ้าง
2: ว้าวที่นี่สวยจังเลยนะว่าแต่เพื่อนๆพบเจอคำศัพท์ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กบในศาลเจ้าปู่ย่ากันบ้างไหม
3: ฉันเจอนะตั้งแต่เราไปเที่ยวจุดแรกที่เราไปจุดธูปทำความเคารพไหว้เทพไหว้ฟ้าดินกันไงฉันคิดว่ามีคำว่าธูปเคารพและคำว่าเทพนะ
4: โอ้โหมีคิดเธอช่างรวดเร็วจริงงั้นเวลาที่คนมาขอพรเทพเจ้าก็ต้องขอโชคลาภกับทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าเธอเจอคำว่าโชคลาภกับทรัพย์แต่ฉันสงสัยว่าเวลาคนไทยเชื้อสายจีนมาไหว้เทพเจ้าหรือไหว้เจ้านั้นเขามาไหว้เพื่อไถ่บาปกันไหมนะ
5: สีเมืองงั้นก็มีคำว่าบาปอีกนะ
4: ใช่ๆอยู่ดีงั้นก็รวมเป็น3คำนะที่ฉันเจอแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำว่าโชคลาภทรัพย์และบาป
2: โหพวกเธอเก่งกันจังเลยนะทั้งมีขีดและสีเมืองแถมถูกต้องด้วยนะเพื่อนๆส่วนฉันตอนที่เราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่เล่าประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อุดรธานีบ้านเรานี่แหละและมีรูปภาพสำคัญอยู่ฉันคิดว่าฉันพบกับคำว่าอพยพรูปภาพล่ะเพื่อนๆถูกไหมอ่ะ
3: ถูกต้องนะบัวแดงเหลือใครนะที่ยังไม่ได้ตอบ
4: อ้าวอยู่ดีนายล่ะไปเจอคำไหนมา
5: เพื่อนๆวันหยุดสัปดาห์นี้ฉันดีใจมากที่ได้มาเที่ยว

0: เจ้าศาลเจ้าปู่ย่ากับพวกเธอนะตอนที่พวกเราเดินผ่านกองทัพหน้าเอ็งกอก็มีมังกรด้วยนะฉันคิดว่าฉันเจอแม่กบไม่ตรงมาตราคือคำว่าสัปดาห์กองทัพและอีกคำตอนที่ฉันไปซื้อไอติมหน้าบ่อปลาเจอไอติมรูปยีราฟด้วยคำว่ายีราฟด้วยนะได้มาเป็นเพื่อน
1: เพื่อนๆทุกคนหัวเราะชอบใจที่อยู่ดีเขาไม่ลืมเรื่องกินเลย
2: เพื่อนทุกคนเก่งมากเลยนะวันนี้พวกเราได้คำศัพท์แม่กบไม่ตรงตามมาตราทั้งหมดจากศาลเจ้าปู่ย่าเยอะมากมีคำว่าทูปเคารพเทพโชคลาภทรัพย์บาปอบพยพรูปภาพสัปดาห์กองทัพแล้วก็ยีราฟ
3: เย้ ทีนี้เราก็มีคำตอบการบ้านที่จะทำไปส่งนะ
0: งั้นวันนี้เราไปชิมของอร่อยอร่อยหน้าศาลเจ้าปู่ย่าก่อนกลับดีไหมเพื่อน
4: ๆมีคิดกับบัวแดงว่ายังไงล่ะ
5: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
1: เด็กๆทุกคนหลังจากแวะกินขนมและชิมของอร่อยอร่อยหน้าศาลเจ้าปู่ย่าแล้วเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: ใจดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
2: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
4: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
2: ไม่ทราบค่ะ
4: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
4: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
5: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
4: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
4: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
4: เก่งมากจ้ะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
6: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
4: ใช่จ้ะ
6: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
4: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
4: บัวแดงล่ะคะ
6: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
4: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
5: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขา

0: เป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
1: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
2: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เต่าครับ
1: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
4: ้ปลาดาวครับ
1: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู

0: อนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
1: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
2: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะหรอ
1: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
3: ว้าวฉันไปด้วยคน
4: ฉันไปด้วย
1: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
3: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
1: ่
3: ะ
1: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
4: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
2: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
2: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
1: หยุด
3: อยู่ดีระวัง
5: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
3: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปยายของผมครับ
2: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
3: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นแฮะแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษรสามหมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหืมคืออะไรอะครับ
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
4: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
3: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
5: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
0: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
3: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
5: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
1: ี่มันอะไรกันเนี่ย
2: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
5: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
4: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
5: อักษรต่ำนะเหรอฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
4: พ่อพานพ่อสำเภาขาคอควายคอคนคอระฆัง
3: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมันโททอผู้เท่าและทอธงค่ะ
1: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
2: ฮอก็คือฮอนกฮูก
5: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดี่ยวกันบ้างนะอักษรต่ำเดี่ยวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอนหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวน โมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
6: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
5: เอาล่ะเด็กๆจะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
1: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
6: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวฮึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
2: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
6: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
5: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
6: ั่นไงหีบอักษรสูง
5: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูซิ
1: 10ตัวหรือเปล่าครับ
5: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
1: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงท้อถุงท้อฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
5: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
0: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
7: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
6: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
4: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
2: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
7: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
1: อักษรกลางมี9ตัวครับ
4: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
6: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
2: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
7: ขออีกหนึ่งคำถาม

0: ถามแล้วกันนะเอ๊ชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
1: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
2: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
3: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
4: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
0: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวแล้ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 จันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหันษา
5: ปะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
6: เย้ทำอะไรกันดีครับ
5: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
7: หนูค่ะ
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เสียง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
2: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
1: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
3: 3ชนิดครับ
4: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
1: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
5: คำหลายความหมายครับ
1: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
4: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
1: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
2: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
4: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
1: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
4: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
1: ่
4: ะ
1: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
5: ใช่ครับครู
3: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
1: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
5: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
1: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้ะคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้ะ
4: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
1: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
4: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้อง

0: พ้องเสียงด้วยไหมคะ
1: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
2: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆเข้าใจไหมจ๊ะ
3: เข้าใจครับ
1: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
4: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
1: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
4: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
5: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
1: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
2: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
5: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
5: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
1: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัว

รอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะตรีดาวอภัยวงศ์นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Teachers Network ค่ะรายการนี้เป็นหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่ะรายการนี้นะคะก็เป็นรายการที่รวบรวมเครือข่ายของบุคลากรในแวดวงการศึกษาเข้ามาด้วยกันนะคะแล้วก็นำเสนอให้เห็นถึงความร่วมมือที่มีร่วมครูและบุคลากรในแวดวงการศึกษาค่ะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการสอบโอเน็ตที่จะถึงนี้เพราะว่าการสอบโอเน็ตเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนที่สมศจะประเมินโรงเรียนในรอบที่3ที่จะเกิดขึ้นนี้ค่ะวันนี้เราอยู่กับวิทยากรรับเชิญ3ท่านนะคะท่านแรกก็ท่านผู้อำนวยการสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์พันธ์พฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านที่2นะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียนอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ อาจารย์ประพิษมาธุระสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะและท่านที่3ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจังหวัดปทุมธานีนะคะอาจารย์พงษ์วิวัฒน์สิงห์มณีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะคงจะต้องเรียนเพื่อนครูก่อนค่ะว่าโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนที่ท่านผอ.เป็นตัวแทนมานี้เนี่ยมีลักษณะของการเรียนการสอนแล้วก็ลักษณะของโรงเรียนที่แตกต่างกันค่ะจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านผอ.กันก่อนนะคะโรงเรียนของอาจารย์พงษ์วิวัฒน์ค่ะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเนี่ยมีลักษณะการเรียนการสอนหรือว่ารูปแบบของการสอนเป็นยังไงคะ
2: ครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานีเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลางนะครับมีนักเรียน800เศษเศษเป็นนักเรียนเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษที่เราเน้นเรื่องวิชาการเรื่องคุณธรรมเป็นหลักดังนั้นการดำเนินการเรื่องของการเรียนการสอนเราจะดำเนินการเข้มมาตลอดแล้วก็ต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นเรื่องของการสอบเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร
0: ่ค่ะดูอาจารย์ยังไม่ค่อยกังวลใจนะคะทีนี้มาถึงโรงเรียนของอาจารย์ประพิษบ้างค่ะโรงเรียนของอาจารย์ประพิษเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งเป็นคำใหม่มากสำหรับดิฉันแต่สำหรับเพื่อนครูอาจจะเป็นคำที่คุ้นชินกันแล้วนะคะลักษณะโรงเรียนของอาจารย์เป็นยังไงคะ
1: ต้องขอชี้แจงนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์นักคำว่าโรงเรียนขยายโอกาสเป็นโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ความเดิมก็คือเป็นการให้โอกาสเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาแล้วไม่สามารถที่จะเดินทางไปเรียนในเมืองหรือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมได้ก็เลยมีการขยายโอกาสให้โรงเรียนประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งโรงเรียนวัดท่าเกวียนศึกษาประชาสันต์อำเภอปากเกร็ดของเราจัดเข้ามาแล้วเป็นปีที่13 14แล้วครับ
0: ปีที่13 14แล้วนะคะก็เป็นอย่างนี้นี่เองก็คือขยายโอกาสจากประถมเป็นมัธยมแต่มีแค่มัธยม3นะคะคือคุณผู้ชมคะโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนนี้ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยนะคะเพราะว่าอยู่ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีซึ่งณปัจจุบันนี้น้ำก็ยังลดไม่หมดนะคะก็ทำให้อาจจะมีอุปสรรคในการเปิดการศึกษาไม่ทราบว่าทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านี่กำหนดว่าจะเปิดเทอมได้เมื่อไหร่คะอาจารย
2: ์ในเบื้องต้นกำหนดเปิดวันที่6นะครับ
0: ทันหรอคะอาจารย์คะ
2: ตอนนี้

0: ให้
1: สูงแค่ไหนคะ
0: 70เซนครับ
1: ท่านเหรอคะอาจารย์คะ
0: ครับก็ให้คุณครูมาทำงานก่อนครับแต่เด็กยังไม่มาย
1: ังไม่มาแล้วคาดว่าจะเริ่มสอนได้เมื่อไหร่คะ
0: ครับคาดว่าจะสอนได้วันที่13ธันวาคม
1: 13ธันวาคมนะคะแล้วทางโรงเรียนวัดท่าเกวียนล่ะคะ
2: ไม่แตกต่างครับ
1: ค่ะ
2: เหมือนกันเลย
1: น้ำเท่าไหร่คะ70เหมือนกัน
2: ค่ะ70เซนเหมือนกันแล้วก็กำหนดเปิดเรียนวันที่6นั่นหมายถึงว่าคณะครูทุกคนเข้าปฏิบัติหน้าที
1: ่
2: ส่วนนักเรียนนั้นคงจะพร้อมกันจริงจังในวันที่13
1: โอ้โหเอาค่ะให้กำลังใจนะคะขอให้เปิดการเรียนการสอนทีนี้วันนี้ท่านอาจารย์สัมพันธ์อยู่กับเราแล้วนะคะก็คงจะต้องมาไขข้องใจอาจารย์ทั้งสองท่านกันค่ะว่ามีความกังวลอะไรไหมในการสอบโอเน็ตซึ่งใกล้จะถึงแล้วโรงเรียนเนี่ยก็เปิดช้ากว่ากำหนดนะคะแล้วก็โดนน้ำท่วมแบบนี้ด้วยทางโรงเรียนของอาจารย์พงษ์วิวัฒน์มีความกังวลใจในเรื่องไหนบ้าง
0: ครับในส่วนที่กังวลใจนี่ก็ไม่ค่อยกังวลใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราดำเนินการเรื่องของการเรียนการสอนแบบเข้มมาตลอดน
1: ะครับ
0: แต่ว่าในช่วงที่เปิดเนี่ยก็จะเหลือเวลาอีกไม่มากเท่าไหร่ที่จะสอบก็เป็นห่วงว่าจะจัดกิจกรรมไม่ทันเสริมเช่นอยู่ค่ายเช่นสอนพิเศษสอนเสริมอะไรเนี่ยอาจจะจัดได้ไม่ทัน
1: จะไปห่วงในเรื่องของการจัดกิจกรรมในการสอนเสริมแต่เรื่องของการสอบโอเน็ตตอนนี้ค่อนข้างสบายใจ
0: ครับผม
1: นะคะแล้วทางโรงเรียนอาจารย์ประพิษล่ะคะมีความกังวลอะไรในเรื่องนี้บ้างคะ
2: เรียนตรงๆแล้วอย่าตกใจนะผมนั่งใกล้ท่านผู้อำนวยการนักผมก็แย่เพราะว่าท่านผู้นี้คือผู้ที่จะชี้ชะตาของคุณครูของผู้บริหารโรงเรียนเนื่องจากในการประเมินมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูทุกอย่างทุกวันนี้พูดถึงแต่โอเน็ตนะครับธรรมชาติของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานั้นทุกที่ทุกถิ่นมีความกังวลเพราะว่าเด็กที่เรียนอยู่กับพวกเราเนี่ยจะเป็นเด็กที่ไม่มีโอกาสไปที่อื่นไม่ต้องไปเทียบกับท่านของท่านเลย
1: ค
2: ือกังวลกังวลมากๆคุณครูเราก็กังวลแต่เราก็ยังมีกระบวนการจัดการซึ่งจะนำเรียนในโอกาสต่อไป
1: ค่ะทีนี้ตอนนี้อาจารย์สัมพันธ์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับมาถามถึงความกังวลของอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะอยากให้อาจารย์สัมพันธ์อธิบายสักนิดนึงค่ะว่าอย่างที่อาจารย์บพิษบอกค่ะว่าโอเน็ตเนี่ยเป็นตัวชี้วัดชะตากรรมของโรงเรียนเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วก็ทำไมถึงทำให้อาจารย์คิดอย่างนั้นนะคะ
3: ผมตอบว่าไม่จริง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ว่าที่เห็นใจทั้งสองโรงเรียนก็คือเป็นโรงเรียนที่ประสบทบไถ่ก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาก็ได้เห็นนะฮะก็ได้ปรึกษากับทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสทศก็ขยายแล้วครับขยายวันสอบโอเน็ตนะฮะคือเลื่อนมาครั้งแรกคือจะสอบวันที่1กุมภาพันธ์ป.6นะครับก็เลื่อนไปวันที่15กุมภาพันธ์แต่ตอนนี้เนื่องจากว่ามีประมาณ145แห่งที่จะเปิดเรียนในวันที่13ธันวาทางกระทรวงนะครับก็ได้เป็นห่วงก็ปรึกษากับทางสทศซึ่งบอร์ดสทศก็เห็นชอบแล้วนั่นคือป.6เนี่ยจะขยับไปวันที่27กุมภาพันธ์ส่วนม.3ก็จะขยับโอเน็ตม.3ขยับไปวันที่28 29กุมภาพัน
1: ธ์ค่ะ
3: สำหรับม.6นี่คงเดิม18 19กุมภาพันธ์เพราะนั้นท่านผอ.ก็คงมีเวลาที่จะไปอะไรฮะสอนเสริมแล้วก็ได้ดีอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่ผมบอกว่าโอเน็ตไม่ได้ชี้ชะตาชีวิตของโรงเรียนเพราะอะไรฮะเพราะโรงเรียนเนี่ยการศึกษาเนี่ยเป้าหมายก็การศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยถ้าเป็นเป้าหมายของกระทรวงที่เราเรียกว่าประกันคุณภาพภายในมีทั้งหมดถึง15มาตรฐาน
1: ค่ะ
3: ปัจจุบันนี้นะฮะ15มาตรฐานโอเน็ตเป็นเพียง1ใน15มาตรฐานก็คือที่เราเรียกมาตรฐานที่5
1: ค่ะ
3: เรื่องทักษะและความรู้ที่จำเป็นตามหลักสูตรซึ่งในประกันภายในก็มีทั้งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกับโอเน็ตแต่ว่าที่มามีผลชัดเจนมากคือประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งมันเริ่มตั้งแต่รอบ2ตอนนี้ก็รอบ3ก็คือตัวชี้วัดที่5ที่ใช้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริงๆแล้วประเมินคุณภาพภายนอกก็คือการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสถานศึกษามีทั้งหมดอยู่12ตัวชี้วัด

0: โอนเนี่ยเป็นเพียง1ใน12
1: ค่ะ
0: ที่ผมบอกว่าไอโอนเนี่ยมันเป็นเพียง1ใน12ตัวชี้วัดของประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3
1: ค่ะ
0: ทำไมโอนเนี่ยถึงมีปัญหาก็เพราะว่าการประเมินคุณภาพภายนอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นรอบ2รอบ3เนี่ยเขามีเกณฑ์อยู่ว่าการรับรองสถานศึกษา12ตัวชี้วัดเนี่ยนะครับถ้าเต็ม100 12ตัวชี้วัดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 80% ข้อที่2คือต้องมีอย่างน้อย10ตัวชี้วัดที่ได้ระดับดีและข้อที่3นี่สำคัญมากเลยต้องไม่มีตัวชี้วัดใดที่อยู่ในระดับควรปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงตอนนี้โอนเนี่ยมันประเมินหรือทำการทดสอบเนี่ยโดยสตส.มันก็เป็นค่าที่เรียกว่าเป็นค่าจริงๆเลยนะฮะทั่วประเทศเหมือนกันนี่ก็ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือที่ท่านผอ.กังวลคือเรื่องครูบาอาจารย์ใช่ไหมที่บอกว่าผลกระทบผมคิดว่าตัวนี้คือความที่กังวลถ้าผมจะเป็นผู้ประเมินครูบาอาจารย์ของโรงเรียนท่านเนี่ยผมจะประเมินว่าปีนี้โอนเน็ตได้เท่าไหร่แล้วปีหน้าเนี่ยโอนเน็ตได้เท่าไหร่ถ้าเกิดมันมีพัฒนาการว่าปีหน้ามันสูงกว่าปีนี้นั่นแหละครับคือคำตอบเราคงไม่ได้อิงเกณฑ์อย่างเดียวละมันต้องอิงอะไรฮะดูพัฒนาการเพราะถ้าอิงเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยครูที่อะไรฮะมีปัจจัยกระหนุนต่ำโรงเรียนต่ำผมว่ามันก็เสียเปรียบนะฮะไม่อยากให้มองว่าโอนเนี่ยเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายแต่อยากให้มองว่าโอนเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นการส่งสัญญาณที่จะทำให้การไม่ว่าจะเป็นผอ.หรือเป็นครูเนี่ยหรือเป็นผู้ปกครองหร
1: ือ
0: เป็นนักเรียนได้ทำไมครับได้มีทิศทางเพราะม
1: ัน
0: ใช้ไม้บรรทัดเดียวกันในการที่เราจะเทียบกัน
1: ค่ะทีนี้กลับมาทางอาจารย์พงวิวัฒน์บ้างคือพูดถึงตอนนี้อาจารย์สัมพันธ์บอกแล้วว่าโอเน็ตจริงๆแล้วเป็นมีประโยชน์นะคะแต่ว่าโรงเรียนของอาจารย์พงวิวัฒน์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการเตรียมตัวของเด็กในการที่จะสอบก็คงอยากจะเรียนถามว่าทำไมอาจารย์ถึงได้สบายใจคือใช้วิธีการในการจัดการเรียนการสอนยังไงถึงทำให้รู้สึกว่าสบายใจกับการสอบครั้งนี้และมั่นใจว่าเด็กๆเนี่ยจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ค่ะ
2: ครับขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าการดำเนินการเรียนการสอนที่เข้มงวดนะครับแล้วก็เอาจริงเอาจังทางด้านวิชาการเนี่ยอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะมีผลมีผลทำให้เราสบายใจได
1: ้ทำยังไงคะที่คำว่าเอาจริงเอาจังเข้มงวดเนี่ยค่ะ
2: คือเรื่องของการเรียนการสอนการใช้สื่อการเรียนการสอนอะไรเนี่ยเราต้องนิเทศต้องคอยดูอยู่ตลอดนะครับการวัดผลการประเมินผลแล้วก็การนำที่สำคัญก็คือการนำเอาคู่มือของสทศเนี่ยนะครับเอาไปให้กลุ่มสาระเขาได้วิเคราะห์จะออกข้อสอบแบบไหนภาษาอังกฤษจะออกแบบไหนภาษาไทยออกแบบไหนมีตัวอย่างให้ดูครับมีมาตรฐานให้ดูเสร็จเลยเพราะว่าเราก็ให้ครูไปวิเคราะห์แล้วก็ออกข้อสอบเรียนแบบคู่ขนานนะครับก็จะช่วยได้เยอะ
1: ชินกับการสอบ
2: แล้วก็อันเชอร์ชีตอะไรก็ใช้แบบของสทศเลยลองให้กาลองให้ระบายเด็กเขาก็จะชิน
1: คร
2: ับถ้าเราไม่ทำแบบนี้บางทีเด็กไปผิดพลาดที่อันเชอร์ชีตก็มี
1: อ
2: ันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะ
1: ประเด็นที่สองค่ะ
2: เรื่องสอนเสริมเรื่องติวพิเศษเชิญวิทยากรข้างนอกไปเนี่ยพวกบริษัทพวกอะไรก็ไปบ่อยนะก็ทำให้เด็กตื่นตัวแล้วก็อันที่สามแหล่งเรียนรู้เช่นอินเทอร์เน็ตการสืบค้นต่างๆเนี่ยเราต้องฝึกเด็ก
1: แล้วในภาวะน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะเราจะบริหารจัดการส่วนนี้ยังไงในการสอนเสริมเชิญวิทยากรข้างนอกเนี่ยอาจารย์วางแผนว่ายังไงคะ
2: ครับก็เปิดที่13นี่ก็จะเริ่มคุยกับคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียนเริ่มดำเนินการที่จะเร่งนะครับจะเร่งทำให้ทันสอบนะครับ

0: ทีนี้กลับมาทางอาจารย์พงวิวัฒน์บ้างคือพูดถึงตอนนี้อาจารย์สัมพันธ์บอกแล้วว่าโอเน็ตจริงๆแล้วเป็นมีประโยชน์นะคะแต่ว่าโรงเรียนของอาจารย์พงวิวัฒน์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการเตรียมตัวของเด็กในการที่จะสอบก็คงอยากจะเรียนถามว่าทำไมอาจารย์ถึงได้สบายใจคือใช้วิธีการในการจัดการเรียนการสอนยังไงถึงทำให้รู้สึกว่าสบายใจกับการสอบครั้งนี้และมั่นใจว่าเด็กๆ เนี่ยจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ค่ะ
1: ครับขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าการดำเนินการเรียนการสอนที่เข้มงวดนะครับแล้วก็เอาจริงเอาจังทางด้านวิชาการเนี่ยอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะมีผลมีผลทำให้เราสบายใจได้
0: ทำยังไงคะที่คำว่าเอาจริงเอาจังเข้มงวดเนี่ยค่ะ
1: คือเรื่องของการเรียนการสอนการใช้สื่อการเรียนการสอนอะไรเนี่ยเราต้องนิเทศต้องคอยดูอยู่ตลอดนะครับการวัดผลการประเมินผลแล้วก็การนำที่สำคัญก็คือการนำเอาคู่มือของสทศเนี่ยนะครับเอาไปให้กลุ่มสาระก็ได้วิเคราะห์จะออกข้อสอบแบบไหนภาษาอังกฤษจะออกแบบไหนภาษาไทยออกแบบไหนมีตัวอย่างให้ดูครับมีมาตรฐานให้ดูเสร็จเลยเพราะว่าเราก็ให้ครูไปวิเคราะห์แล้วก็ออกข้อสอบเรียนแบบคู่ขนานนะครับก็จะช่วยได้เยอะ
0: ชินกับการสอบ
1: แล้วก็อันเชอร์ชีตอะไรก็ใช้แบบของสทศเลยลองให้กาลองให้ระบายเด็กเขาก็จะชินครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้บางทีเด็กไปผิดพลาดที่ answer sheet ก็มีอันนี้ประเด็นที่หนึ่ง
0: นะ
1: ประเด็นที่สอง
0: เร
1: ื่องสอนเสริมเรื่องติวพิเศษเชิญวิทยากรข้างนอกไปเนี่ยพวกบริษัทพวกอะไรก็ไปบ่อยนะก็ทำให้เด็กตื่นตัวแล้วก็อันที่สามแหล่งเรียนรู้เช่นอินเทอร์เน็ตการสืบค้นต่างๆเนี่ยเราต้องฝึกเด็ก
0: แล้วในภาวะน้ำท่วมอย่างนี้ค่ะเราจะบริหารจัดการส่วนนี้ยังไงในการสอนเสริมเชิญวิทยากรข้างนอกเนี่ยอาจารย์วางแผนว่ายังไงคะ
1: ครับก็เปิดในที่13นี่ก็จะเริ่มคุยกับคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียนเริ่มดำเนินการที่จะเร่งนะครับจะเร่งทำให้ทันสอบนะครับ
0: มีการทำความเข้าใจกับนักเรียนกับผู้ปกครองไหมคะในเรื่องของแผนการเตรียมตัวในการสอบครั้งนี้ครับ
1: ก็มีประชุมผู้ปกครองแล้วก็ชี้แจงนะครับว่าตรงนี้มีความอย่างไรเราจำเป็นจะต้องติวเด็กต้องสอนเสริมต้องอะไรยังไง
0: ค่ะแล้วทางโรงเรียนอาจารย์ประพิษล่ะคะคิดว่าหลังจากฟังอาจารย์สัมพันธ์แล้วสบายใจขึ้นไหมแล้วก็มองว่าจะกลับไปพูดคุยกับเพื่อนครูในโรงเรียนอย่างไรที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยสบายใจขึ้น
2: ทุกเหมือนเดิม
0: ค่ะทุกเหมือนเดิมหรอคะไม่ดีขึ้นเลยหรอคะ
2: ครับเพราะว่าระหว่างคนถูกประเมินกับคนประเมินเนี่ยความรู้สึกไม่เหมือนก
0: ัน
2: คนถูกประเมินเนี่ยยังไงเสียก็ต้องวิตกกังวลอยู่นั่นแหละว่าเอ๊ะจะรอดหรือไม่รอดเนาะปีนี
0: ้
2: ผมเรียนแล้วว่าตั้งแต่ระดับอนุบาลไปถึงประถมศึกษาปีที่6เคยนำเรียนว่าที่โรงเรียนวัฒน์ทักเวียนเป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2553เนี่ยที่ผ่านมาเราไม่หนักใจเราหนักใจกลุ่มมัธยมอย่างเดียว
0: ส่วนเรื่องขยายขึ้นไปใช่มั้ยคะ
2: การเตรียมหลังจากเปิดของเรานับแล้วนับปันเรียนแล้วไปสิ้นสุดถึงวันที่31มีนาคม
0: ค
2: เรามีวันเรียนเตรียมแผนไว้แล้วครบตามระเบียบแน่นอนได้114วันทั้งหมดเริ่มจากวันที่6ธันวาคมไปนั่นก็คือโรงเรียนเราเตรียมสอนเพิ่มวันละ1ชั่วโมงและสอนทุกวันเสาร
0: ์
2: ซึ่งดังที่อาจารย์บอกแล้ว เครียดกันทั้งครู ทั้งเด็กแต่ว่าภาวะเช่นนี้ถ้าเราไม่ทำเราจะเรียกอย่างไร
3: คือผมอยากจะให้กำลังใจน
0: ะ
3: ในการประเมินภายนอกรอบ3ตัวชี้วัดที่5เนี่ยมันมีการคิดคะแนนอยู่2ค่าด้วยกันค่าที่1คือเรียกว่าค่าของการอิงเกณฑ์อิงเชิงปริมาณค่าที่2คือคะแนนพัฒนาการคือคะแนนพัฒนาการเนี่ยหมายความว่าถ้าสูงกว่าปีที่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ไอ้คำว่าสูงกว่าเนี่ยบางทีเราไม่ได้มองเป็น x bar ไม่ได้มองคะแนนเฉลี่ยเพราะว่าตัวชี้วัดที่5เนี่ยมันคือร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีตัวนี้ต่างหากนะคือ

0: คือนิยามมัน
1: ที่จะทำอย่างไรให้เราได้คะแนนพัฒนาการเพิ่มขึ้นนะคะ
0: อันดับแรกคือเนี่ยครับผมคิดว่าอันดับแรกคือต้องดูตัวนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ผมอยากเชิญชวนครูทุกคนเนี่ยถ้าเป็นเด็กม.3นะบอกให้เด็กเอาเขาเรียกว่า e-score หรือเป็นคะแนน O-net ป.6ถ้าเป็นม.6ผมเชิญชวนว่าครูทุกคนให้เด็กเอาใบรายงาน O-net ม.3เข้ามาในชั้นเรียนเลยในนี้มันจะมี8กลุ่มสาระใช่ไหมฮะ8กลุ่มสาระอันนี้คือระดับนักเรียนนะครับแล้วก็ให้ครูดูนักเรียนว่าแต่ละคนเป็นไงต้องแบ่งนักเรียนเป็น3กลุ่มก่อนคือกลุ่มดีคือคะแนนตรงไหนเมื่อเทียบกับอะไรเมื่อเทียบกับค่าคะแนนเต็มสมมติคะแนนเต็ม100แต่ถ้าบอกกลุ่มดีคือสูงกว่า50อย่าเพิ่งไปดูให้ไปดูคะแนนเฉลี่ยของประเทศคะแนนเฉลี่ยของประเทศอาจจะสุดเอื้อมให้ไปดูคะแนนเฉลี่ยของอะไรครับของสังกัดก็จะสุดเอื้อมของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ต้องไปดูคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนขยายโอกาสด้วยกันนะครับนี่ต้องไปดูนี่
1: จะได้ดูในกลุ่มเดียวกัน
0: ขนาดเดียวกันของอาจารย์ต้องไปดูคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนขนาดกลางแล้วในเขตพื้นที่เดียวกันด้วยนะแล้วในจังหวัดเดียวกันมีหมดเลยครับพอก็จะรู้ว่ากลุ่มสาระเราเป็นยังไงอยู่ในระดับไหนแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้มันสูงขึ้นก็แบ่งเป็นดีปานกลางแล้วก็คนปรับปรุงภายใต้เวลาจำกัดเนี่ยเราต้องเล่นคนปรับปรุงก่อนถูกไหมอัดฉีดคนปรับปรุงอัดฉีดมันมาจากอะไรก็ไปดูว่าคนปรับปรุงเนี่ยมันเกิดจากอะไรไปดูที่นักเรียนหรือเปล่าไปดูที่ครูหรือเปล่าหรือดูที่เราไม่ค่อยนิเทศหรือเปล่าขันน็อตดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูกระบวนการถ้าทำอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับเพราะที่อันนี้สำหรับอะไรฮะสำหรับครูก่อนนักเรียนที่ผมอยากจะเชิญชวนผอ.มากเกินนี้ครับก็คือใบรายงานผลโอนเน็ตนะฮะฉบับที่หนึ่งเลยครับเนี่ยฉบับที่หนึ่งจะมีรายงานผลโอนเน็ตของนักเรียนแต่รายบุคคลเลยเป็นรายบุคคลเลยใช่ไหมครับแต่ผมอันนี้เอาชื่อออกแล้วก็มีรหัส01 02 08นั่นก็คือโอนเน็ตของแต่ละกลุ่มสาระมี8กลุ่มสาระผู้บริหารคือพอและรองเนี่ยต้องไปประเมินตนเองเลยว่าโอนเน็ตเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแปดกลุ่มสาระอะไรได้บ้างที่ควรปรับปรุงคะแนนต่ำเทียบตรงไหนหนึ่งเทียบระดับชาติระดับสังกัดเราก็อาจจะท้อถอยหน่อยสุดท้ายให้เทียบกับโรงเรียนที่อยู่ใน
1: ระดับ
0: เดียวกันมันจะได้มีกำลังใจแล้วนี่คือจริงๆก็คือขนาดเดียวกันอันที่สองท่านต้องมอบรองวิชาการเลยครับให้ไปประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระช่วยไปดูหน่อยสิว่าโรงเรียนเราเนี่ยสาระการเรียนรู้อะไรที่เป็นระดับดีปานกลางหรือควบปรุงแล้วไปดูเพราะอะไรจากนั้นเสร็จเรามาแก้ที่เหตุตรงนี้มาวางแผนกันแล้วผมคิดว่าตั้งเป้าเลยว่าเอ๊ะตรงไหนที่มันควบปรุงไอ้ดีเนี่ยผมว่าเราไม่มีเวลานะปล่อยมันเถอะมันก็คงดีอยู่พอใช้ถ้ามีเวลาก็ค่อยตับแต่เราต้องเล่นอะไรก่อน
1: ควบปรุงก่อน
0: อีก4แต้มมาจากท่านผอ.ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น8คะแนนจาก20คะแนนถ้าทำอย่างที่ผมบอกนะครับผมคิดว่าจะไปแต่ถ้าเกิดมืดเลยไม่มองพวกนี้เลยมันก็
1: เจาะไม่ถูก
0: มันไม่มีอะไรมันไม่รู้จะไปทางไหน
1: ท่
0: านี้ที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยคือว่าผมคิดว่าปีนี้โอนเน็ตเนี่ยมีโอกาสที่คะแนนมันจะขึ้นเหตุผลก็คือว่าสทศเนี่ยเราก็ประเมินตนเองแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่ป.6เนี่ยโอเน็ตฉบับสั้นม.3โอเน็ตฉบับสั้นมันผู้บริหารครูก็บอกว่ามันสั้นมันเลยทำให้นักเรียนบริหารตัวเองไม่เป็นมัวแต่ทำไอ้วิชาอื่นๆวิชาหลังไม่ได้ทำเลย ข้อที่1ข้อที่2ก็คือรูปแบบข้อสอบปีที่แล้วโอ้โหคณิตศาสตร์นะฮะมีคะแนนเต็ม100บางชั้นเป็นปริญญาแบบเลือกตอบประมาณ 50% เป็นเติมค่าตัวเลข 50%
1: ค่ะ
0: เราก็ฟังหมดแหละสทศก็ฟังว่าอาจจะอะไรนะฮะก้าวกระโดดไปก็เลยทางสพทก็มาคุยกันปีนี้เราเลยกำหนดใหม่ทุกวิชาเนี่ยเราจะแบ่งแทนที่เป็นเพราะฉะนั้นผอ.สบายใจเลยทั้งแบบป.6 กับม.3 ปีนี้เราเป็นโอนเน็ตมีทั้งหมด6วิชานะครับ6วิชานะครับ6วิชาเพราะนั้น6วิชานี้มันก็จะชัดเลยท่านก็จะได้ไปวางแผนได้นะครับ6วิชาเพราะนั้นป.6 ม.3 ม.6 เนี่ยจะมีเอกภาพคือจำนวนวิชา6วิชาเพราะนั้นก็มี5วิชาหลักนะครับวิชาภาษาไทยสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ส่วนอีก3สาระก็คือนะครับสุขศึกษาพระราชศึกษาศิลปะการงานและเทคโนโลยีรวมกันเป็น1วิชาสรุปก็คือสอบ6วิชาเพราะฉะนั้นโอนเนี่ยป.6ปีนี้ผมคิด

0: ข้อ3ก็เช่นเดียวกันมี6วิชาอันที่2รูปแบบข้อสอบปีนี้เราก็จะให้เป็นปรนัยแบบเลือกตอบแล้วก็4ตัวเลือกถ้าเป็นป.6กับม.3ถ้าเป็นม.6ก็5และให้เลือกตัวที่ถูกที่สุดมีทักแทนเต็ม100ไม่ต่ำกว่า80คะแนนส่วนรูปแบบที่2รูปแบบอื่นๆที่โรงเรียนยังอะไรฮะยังไม่คุ้นเคยหรือยังตามไม่ทันเราก็ยังคงไว้อยู่แต่ว่าลดสัดส่วนลงเหลือไม่เกิน20คะแนนเพราะนั้นถ้า100คะแนนเนี่ยผมยกตัวอย่างคณิตศาสตร์ก็จะเป็นปรนัยแบบเลือกตอบไม่ต่ำกว่า80คะแนนแล้วก็เป็นเติมคำตอบที่ถูกเนี่ยไม่เกิน20คะแนนถ้าเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษอาจจะมีหลายกลุ่มสัมพันธ์กันที่ท่านผอ.นำเสนอเมื่อกี้นี้ผมเห็นด้วยเลยนะฮะก็คือท่านผอ.ก็ไปเอาบทเรียนเมื่อการสอบปีที่แล้วเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยเพราะนั้นก็จะทำให้การเรียนการสอนเนี่ยมันก็ประยุกต์ให้เด็กคิดเป็นทำเป็นมากขึ้นการออกข้อสอบก็จะถามเรื่องคิดเป็นทำเป็นขึ้นมันก็คือการอะไรการนำผลการสอบเน็ตไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นถ้าผอ.ทำอย่างนี้นะครับผมคิดว่าอีกมันน่าจะได้นะ
1: ฟังอย่างนี้แล้วก็คงจะทำให้ท่านผอ.ทั้งสองโรงเรียนแล้วก็ท่านผอ.ท่านอื่นนะคะคงจะสบายใจขึ้นอาจจะไม่มากแต่ก็มีความหวังว่าการประเมินในครั้งที่3นี้โรงเรียนของเราคงจะได้รับคะแนนหรือได้รับผลตอบรับที่ดีขึ้นหรือว่าพัฒนาขึ้นจากควรปรับปรุงเป็นดีหรือว่าดีมากนะคะก็ถ้ามีคำถามหรือว่ายังสงสัยในประเด็นต่างๆที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็อย่างที่อาจารย์สัมพันธ์ได้เคยเรียนไว้แล้วก็คือเพื่อนครูสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสทศหรือ Facebook หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์เข้าไปได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะก็คงจะได้รับข้อมูลที่เอาไปช่วยทำให้สามารถที่จะไปพัฒนาในเรื่องของการเรียนการสอนเพื่อสอบโอเน็ตได้ค่ะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์นะคะอาจารย์ประพิษและก็อาจารย์พงวิวัฒน์มากนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
1: และสำหรับเพื่อนครูทั้งหลายนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะกลับมาชมรายการของเราก็กลับมาชมได้นะคะทาง www.thaiteachers.tv ค่ะหรือว่าเข้าไปชมทางดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band นะคะก็จะมีรายการย้อนหลังทั้งหมดอยู่ในนั้นก็ไปติดตามชมได้ค่ะวันนี้ดิฉันแล้วก็วิทยากรทั้ง3ท่านลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันตรีดาวอภัยวงศ์นะคะกับรายการ Teachers Network ค่ะรายการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆรายการของโทรทัศน์ครูค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่ะรายการที่รวบรวมเครือข่ายของบุคลากรในวิชาชีพครูนะคะแล้วก็นำเสนอให้เห็นถึงความร่วมมือที่มีระหว่างกันของเพื่อนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาค่ะเราจะเห็นว่าปีนี้นะคะเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยส่งผลกระทบกับหลายๆภาคส่วนและแน่นอนค่ะในวงการการศึกษาเราก็ได้รับผลกระทบโรงเรียนหลายโรงเรียนนะคะต้องเลื่อนเปิดเทอมไปบางโรงเรียนยังเปิดไม่ได้เลยเพราะน้ำยังท่วมขังอยู่แต่ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือในต้นปีหน้าเรามีการสอบ O-NETเกิดขึ้นทีนี้โรงเรียนแต่โรงเรียนจะเตรียมตัวอย่างไรนะคะข้อสอบนี้จะมีลักษณะแบบไหนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องเหล่านี้ค่ะและเราได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ4ท่านนะคะท่านแรกผู้อำนวยการสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์พันธ์พฤกษ์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็ผู้แทนคุณครูจาก3ระดับชั้นเรียนนะคะท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุมาลีกาญจนชาตรีค่ะเป็นผู้แทนผู้สอนจากโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมนะคะจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ท่านที่2ค่ะอาจารย์ทัศนาโพงเงินค่ะอาจารย์เป็นผู้แทนคุณครูนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และท่านสุดท้ายค่ะอาจารย์ประกายแก้วเงินกร

0: ค่ะเป็นผู้แทนคุณครูนะคะในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะโรงเรียนปทุมวันสำนักงานเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยหรือว่าให้อาจารย์ทั้ง3ท่านได้ซักถามคำถามกับท่านผอ.นะคะผมเรียนถามท่านอาจารย์สัมพันธ์ก่อนนะคะว่าโอเน็ตที่เราพูดกันอยู่ทุกๆวันนี้ค่ะคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็มีวัตถุประสงค์อะไรค่ะ
2: โอเน็ตก็คือเราเรียกว่าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานนะครับโอนี่ย่อมาจาก ordinary นะครับส่วนเน็ตก็คือ N ก็คือมาจาก National ใช่ไหมครับแปลว่าชาติแล้วก็ E ก็คือ Educational แปลว่าการศึกษาส่วนตัวสุดท้ายคือ T ก็คือ Test อันนี้โอเน็ตทำไมต้องสอบผมขอยกตัวอย่างคือยกตัวอย่างเช่นโอเน็ตป.6นะครับโรงเรียนก็สอนไปนะครับป.1 ป.2 ป.3 จริงๆไม่ต้องมีโอเน็ตป.3 แต่เนื่องจากมันเล็กไปเอาเป็นโอเน็ตเอาป.6ก็แล้วกันนะครับป.6ก็คือแปลว่าโรงเรียนทุกแห่งเนี่ยใช้หลักสูตรเดียวกัน
0: นะฮะ
2: หรือมีหลักสูตรขึ้นมาประยุกต์อย่างโรงเรียนสาธิตอาจจะมีหลักสูตรที่ประยุกต์ขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ก็แต่อย่างน้อยต้องยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับทุกแห่งต้องสอนอย่างนี้ครับแต่ว่ามีความหลากหลายเชิงหลายคือแล้วแต่สถานศึกษาแล้วแต่บริบทแล้วก็กระจายอำนาจให้วัดผลเองประเมินผลเองนั่นก็คือถ้าเป็นป.3ก็สอนไปสอบไปแล้วก็ประเมินผลป.4 ป.5 ป.6แต่ขอพอป.6ปั้งทั่วประเทศขอหนึ่งครั้งเพื่ออะไรเพื่อที่จะประเมินผลการสอนรวบยอดช่วงชั้นก็คือป.4 ป.5 ป.6ที่เราเรียกช่วงชั้นที่2ประเมินเพื่ออะไรประเมินเพื่อที่จะดูซิว่าเอ๊ะถ้าใช้มาบรรทัดเดียวกันทั่วประเทศเนี่ยมันจะทำให้เราเปรียบเทียบกันได้แต่ที่ผ่านมามันต่างคนต่างสอบต่างคนต่างสอนเราเรียกว่าเป็นการเทียบเคียงคุณภาพขั้นต่ำให้เป็นไปตามหลักสูตรเพื่ออะไรฮะเพื่อตอบโจทย์ 4-5 ข
0: ้
2: อข้อที่หนึ่งก็คือว่าภายใต้การบริหารจัดการและการเรียนการสอนเนี่ยในช่วงชั้นนั้นเนี่ยสถานศึกษานั้นมีผลมีเอาท์พุตเนี่ยเอาท์พุตคือผลลัพธ์เนี่ยผลผลิตทางการเรียนเนี่ยอยู่ในระดับใดเพื่อที่อะไรฮะเพื่อที่ทีนี้ระดับใดเนี่ยถ้าเราเช็คเกตตัวเองก็ไม่รู้แต่ถ้าแต่ว่าสทศเนี่ยจะรายงานผลออกมาเลยครับว่าโรงเรียนของท่านในกลุ่มสาระนั้นมาตรฐานการเรียนรู้นั้นสาระการเรียนรู้นั้นได้ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่คะแนนเต็มเท่าไหร่แล้วก็จะเทียบเคียงให้เป็นโรงเรียนที่อยู่ในขนาดเดียวกันที่อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันที่อยู่ในต้นสังกัดเดียวกันและสุดท้ายในระดับชาติก็จะทำให้สถานศึกษาเนี่ยได้รู้ว่าประเมินตนเองว่าสถานศึกษานั้นอยู่ตรงไหนส่วนนักเรียนก็จะได้เทียบตัวเองได
0: ้
2: ว่าถ้าเกิดนักเรียนเทียบผลการเรียนของตัวเองโรงเรียนนักเรียนบางโรงเรียนครับ 4.00
0: ค่ะ
2: แต่จริงๆแล้วบางโรงเรียนสาธิตเนี่ยครับอาจจะเป็นแค่ 2.5
0: ค่ะ
2: แต่ถามว่าใครเก่งกว่ากันถ้ามองตัวเลขก็คือ 4.00
0: ค่ะ
2: แต่ถ้ามอง
0: ความสามารถจริ
2: งจริงเพราะมันใช้ไม้บรรทัดโคนบรรทัด
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าเอาโรงเรียนสาธิตเอาโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่มาใช้โอเน็ตไม้บรรทัดเดียวกันเทียบเคียงกันได้แล้วครับนี่คือตัวอย่างเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตัวเองคือนักเรียนจะได้เรียนดีขึ้นวางแผนตัวเองขึ้นเพื่อปรับปรุงพัฒนาครูบาอาจารย์จะได้วางแผนการสอนให้รุ่นต่อไปดีขึ้นเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่จะทำให้แต่ละกลุ่มสาระดีขึ้นหัวใจใหญ่ครับก็คือเพื่อให้ต้นสังกัดนะครับไปเหลียวแลไปดูแลสถานศึกษาดูว่าอะไรที่เขาต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนต้องไปช่วยเขา
0: ะ
2: นะครับเป็นผลโอเน็ตนี่ไม่ใช่หมายว่าถ้าต่ำแล้วถ้าผอ.ก็ทำงานดีครูเต็มที่แล้วเพราะนั้นต้นสังกัดต้องไปทำไมครับไปช่วยกันดูแลเหนือสิ่งใดระดับรัฐบาลคงต้องมาวางนโยบายนะครับว่าทำไงให้ผลลัพธ์การเรียนเราดีขึ้นอันนี้คือเป็นเป้าหมายถ้าดูแล้วเป้าหมายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2กำหนดไว้เลยครับภายในปีพ.ศ. 2561โอเน็ต5วิชาหลักคือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมภาษาไทยภาษาอังกฤษ5วิชาหลักนี้โดยเฉลี่ยควรจะมากกว่าอย่างต่ำ 50% ขึ้นไปจะถามว่าเป็นไปได้ไหมเหลืออีก7ปีเพราะนี่ปี54ตอนนี้ดูแล้วเช็ดดูถั่วๆแล้วประมาณ 30-40 ผมว่าได้ถ้าเรารู้จักการนำผลการทดสอบมาใช้แล้วสุดท้ายครับจะได้รู้ว่าในประเทศเราเนี่ยผลการสำเร็จทางการเรียนเนี่ยคือเอาท์พุตของการศึกษาเป็นยังไงเอาไปใช้เทียบเคียงกับนานาชาติเช่นเทียบเคียงกับผลการสอบพิซซ่าเทียบเคียงกับประชาคมอาเซียนนะครับที่เราต้องไป
0: ที่เดี๋ยวเราจะเปิดซีรีส์ทางการศึกษาแล้ว
2: นี่คือความสำคัญของโอเน็ตนะครับและเหนือสิ่งใดใช้ประกันคุณภาพการศึกษานั่นก็คือว่า มีการประเมินคุณภาพภายในมีการประเมินคุณภาพภายนอกนะครับไม่ว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่รอบ2รอบ3ก็เป็นที่น่ายินดีปีนี้การคัดเลือกเข้าม .1 จะใช้ผลการสอบ O-NET ป .6 ประมาณ 20% การใช้การคัดเลือกเข้าม .4 จะใช้ผล O-NET ม .3 ประมาณ 20% ทีนี้ถามว่าใช้ O-NET เหมาะสมไหมก็เป็นบรรทัดเดียวกันมันก็แข่งขันกันได้แอดมิชชั่นนี่ใช้มานานแล้วครับการรับเข้าหมายไหลเป็นจุดเริ่มต้นเลยเคยใช้ O-NET ม .6 แล้วก็สุดท้ายที่ผมจะฝากนักเรียนเลยหลายคนที่จบม .6 แล้วไปทำงานตามสถานประกอบการเขาก็ดู O-NET นะครับเพราะว่า O-NET มันอยู่ในแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียกว่าปอพ
0: อค่ะทีนี้ก็เรียนถามอาจารย์ค่ะว่าแล้วมาตรฐานในการออกข้อสอบ O-NET เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ใครเป็นคนออกข้อสอบบ้างอะคะ
2: ก็ดีครับผมมารับงานรับตำแหน่ง1ธันวาคม53เนี่ยผมตอบโจทย์หลายโจทย
0: ์ค่ะ
2: โจทย์ข้อที่1บอกว่าข้อสอบโอนเน็ตเนี่ยวัดเกินหลักสูตรอันนี้โจทย์นะฮะที่เขาสะท้อนมาผมตอบได้เลยครับปีศาสตร์ 2554ที่จะสอบเนี่ยผมประกันได้เลยว่าไม่รับไม่เกินหลักสูตรอะไรที่ประกันก็คือ1ระบบครับนั่นก็คือสทศได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาดูโอเน็ตกันนะฮ
0: ะ
2: เราเอาทุกอย่างในอดีตมาวิเคราะห์มาเลยข้อที่2สทศได้มอบให้สพทที่เป็นสำนักทดสอบได้ไประดมครูระดมผู้ทรงคุณวุฒิระดมนักวิชาการตอบผมมาว่าโอเน็ตม .3 โอเน็ตป .6 โอเน็ตม .6จะให้สอบอะไรคำตอบก็คือมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เป็นจุดเน้นของช่วงชั้นแต่ละชั้นทางสพทก็ส่งพวกนี้มาให้สทศสทศก็นำมาพิจารณาแล้วก็ให้ผู้ทรงวุฒิดูไม่พอครับเราก็ทำแปลนออกข้อสอบที่เราเรียกว่าเทสต์บลูพริ้นท์เทสต์บลูพริ้นท์คืออะไรก็คือแปลนผมยกตัวอย่างเหมือนเราจะสร้างบ้านเนี่ยเราก็ต้องมีแปลนบ้านเพราะนั้นเทสต์บลูพริ้นท์จะบอกเลยว่ากลุ่มสาระภาษาไทยจะออกอะไรบ้างเช่นสาระการรู้ภาษาไทยก็จะมี1การอ่าน2การเขียน3การฟังการดูการพูด4ไวยากรณ์5วรรณคดีและวรรณกรรมไอ้5สาระนี้จะออกเท่าไหร่จะออกกี่ข้อนะครับหรือไปดูมาตรฐานการเรียนรู้เราก็มีเทสต์บุพพินคือแปลนให้หมดนั่นก็คือแปลนข้อสอบนี่จะประกอบไปด้วยตาราง2มิตินะครับมิติที่1ก็คือเรื่องของเนื้อหาที่ออกมิติที่2ก็คือพฤติกรรมที่ต้องการวัดก็คือรู้จำเข้าใจนำไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าแต่ต้องเรียนว่าโอเน็ตเนี่ยนะครับเราพยายามจะไม่ให้วัดความจำนะฮะคือจริงๆแล้วโอเน็ตเนี่ยจะเน้นที่ผ่านมาจะเน้นเรื่องการวิเคราะห์เหตุผลเพราะมันเป็นการความคิดรวบยอดเพราะนั้นผมตอบโจทย์ได้เลยครับว่าออกอะไรผมก็ตอบว่าออกตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วตัวนี้ประกันได้ไหมได้ครับเชิญขึ้นไปดูเว็บไซต์สทศนะครับ www.niets.or.th เราขึ้นบูพินให้เลยว่าโอเน็ตป.6ตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับว่ากลุ่มสาระต่างๆเนี่ยออกเนื้อหาอะไรบ้างต่างๆรูปแบบข้อสอบเป็นยังไงข้อที่โจทย์ข้อที่2โอ้ที่ผ่านมาบอกว่าแหมออกข้อสอบเนี่ยใช้ครูสาธิตออก
0: น
2: ี่เสียงนะฮะเสียงสะท้อนแต่ไม่ใช่ความจริง
0: ไม่ใช่ความจริง
2: ผมก็พยายามตอบโจทย์นะ
0: ครับครูสาธิตสะดุ้งเลย
2: ผมก็บอกปีนี้แหละครับปีนี้สทศก็ระดมครูทุกภูมิภาคเลยมาช่วยกันออกข้อสอบนั่นคือให้สพทคัดเลือกมานะครับแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูแล้วเราก็คัดเลือกเราเรียกว่าเรามีมาตรฐานคนออกข้อสอบคือเรามีเขาเรียกว่ามีคุณลักษณะเฉพาะว่าจะต้อง1มีประสบมีความรู้นะครับในวิชานั้น2ต้องมีประสบการณ์แล้วเรามีหมดที่สำคัญต้องไม่มี conflict of interest ต้องมีผลได้ผลเสียต้องไม่มีลูกหลานต้องไม่กดวิชาไอ้พวกนี้มีหมดนะครับก็ให้ช่วยมาช่วยกันออกมาออกเพื่ออะไรออกเพื่อที่จะเป็นบรรทัดฐานว่าอย่าสูงกว่านี้นะพวกนี้ครูเขาออกเขาสอนเองเขาก็ออกพอครูออกเสร็จเราก็ใช้ครูของครูมาสร้างกันกรองเพื่อที่จะให้ข้อสอบเป็นมาตรฐานเพราะนั้นระบบการผลิตเราเรียกว่าเรามีมาตรฐานการผลิตข้อสอบก็คือหนึ่งต้องคำตอบก็คือต้องมีความตรงตามเนื้อหา content validity คำตอบคือต้องมีความเที่ยงตรงหรือมีความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นเชื่อเรียรายบิตี้คำตอบก็คือข้อสอบเราต้องมีความยากง่ายอำนาจจำแนกในระดับที่เหมาะสมข้อสอบ O-NET มันเป็นข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพราะฉะนั้นสทศกำหนดไว้เลยครับว่า ข้อสอบถ้า100คะแนนนะครับควรจะเป็นข้อสอบที่มีความยากง่ายปานกลาง60คะแนนข้อสอบที่มีความยากและยากมากประมาณ20คะแนนข้อสอบที่มีความง่ายและง่ายมากประมาณ20คะแนนนี่คือคุณลักษณะของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเราก็ยึดหลักข้อนี้นะครับอันนี้ก็คือตอบโจทย์ทีนี้โจทย์ข้อที่3เขาบอกโอ้ปีที่แล้วนี่ข้อสอบค่อนข้างจะยากเกินไปเนื่องจากว่ายังไม่คุ้นเคยพอดีข้อสอบของโอนเน็ตเรามีรูปแบบทั้งหมดอยู่4รูปแบบเราก็ฟังดูนะครับแล้วก็ผมก็ไปเมื่อกี้ผมบอกว่าผมได้ฟังทั้งหมดฟังทั้งครูบาอาจารย์ผมก็ไปตามโรงเรียนก็ฟังมาทั้งหมดฟังเสียงสะท้อนก็ได้คำตอบที่ตรงกันว่าข้อสอบโอเน็ตควรจะมี2รูปแบบแต่ว่ารูปแบบอื่นๆขอให้ลดลงหน่อยเพราะนั้นปี2554จึงมีกำหนดออกมาว่าข้อสอบแต่ละกลุ่มสาระจะมีรูปแบบข้อสอบไม่เกิน2รูปแบบโดยกำหนดไว้เลยครับว่ารูปแบบที่1ที่ใช้ทุกวิชาเลยก็คือที่เราเรียกว่าข้อสอบปรนัยแบบเรียกตอบให้เลือกตัวที่ถูกที่สุด1ตัวรูปแบบนี้ถ้าเป็นป.6 กับม.3จะใช้4ตัวเลือกถ้าเป็นม.6จะใช้5ตัวเลือกแต่ว่ากำหนดไว้ว่ารูปแบบนี้ค่าคะแนนเต็ม100จะไม่ต่ำกว่า10คะแนนรูปแบบที่2คือรูปแบบอื่นๆรูปแบบนี้กำหนดไว้เลยว่าถ้าคะแนนเต็ม100จะไม่เกิน20คะแนน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ
5: ้โห
4: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช
2: ่
3: คร
2: ับ
4: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive Beam ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
8: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
8: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
8: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
9: เรียบร้อยครับ
4: ชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
10: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
8: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ครับครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
4: ไฟไหม้

0: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
1: พวกเราเอาผ้าชั้นหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
2: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
1: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
3: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
0: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแย่กันหมด
3: ได้เลย
1: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
2: ลงลิฟต์ลงลิฟต
0: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
3: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุงไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
10: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: skills, which has to do with creativity and critical thinking, intercultural, cross-cultural skills, many different skills all intertwined. And so, in this last session, as we're listening to our teachers present their projects with their students, let's think about these 21st century skills. Let's think about how these skills can be developed in our students and how we can help that. So, for the final projects, we're going to first begin with the teachers who sent in their projects via email, and then it's followed by teachers who brought in any projects or any ideas that you have that you didn't have time to send via email. So for those teachers here in Bangkok and also in Hua Hin who didn't have time but brought something in, please do share it. Here's the order of the presentation. I mentioned it earlier. So teachers, you have about 3 to 5 minutes to talk about your project. It's okay if you go over 5 minutes, it's fine. It's just a marker. And after the presentation, I would like you, it would be great if you can demonstrate or show a part of an activity to teach us what it is that you did or would like to do with your students. And the third part is all of us talking about the project and how it relates to the 21st century skills as well. Okay, so presentation, demonstration, and discussion. For the discussion, I will show this slide, and you also have it in your handout. It's basically these two questions that we want to think about, and any other comments you can make also. First question is, how does this project help develop students' 21st century skills, which I mentioned? And the second one is, how does this project help students prepare for ASEAN 2015? So something more general, 21st century skills, and then a bit more specific with the ASEAN community. Okay, so these are things we should be thinking about when we're listening to our fellow teachers. So today, Ajahn Narpon will explain a little bit first.
1: เป็นการ brainstorm นะคะว่า skill ซึ่งจำเป็นสำหรับ 21st century นี่คืออะไรบ้างเนี่ยนะคะก็ทางหัวหินก็ได้พูดถึงทั้ง skill ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ที่แตกต่างออกไปก็คือเรื่อง active learning flexibility แล้วก็ responsibility นะคะในส่วนทางกรุงเทพนะคะก็เพิ่มเติมก็นอกจาก 4 skills แล้วนะคะก็เป็น 5-4 ของเรานั่นเองนะคะก็มีทั้ง critical thinking creativity communication แล้วก็เพิ่มมาก็มี people skill นะคะ lifelong learning skill นะคะทีนี้ทางสไลด์นะคะที่ท่านอาจารย์เชได้นำมาให้ดูเนี่ยก็มีเพิ่มเติมอีกนะคะนอกจาก technology skill แล้วเนี่ยก็มีอย่างเช่น technology responsibility นะคะคือเมื่อเรารู้จักใช้แล้วเราก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะคะที่จะ อย่างเช่นการใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะไม่โพสอะไรที่จะเป็นการที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วนอกจากนั้นนี่ก็ยังมี cross cultural intercultural skills นะคะมีสกิลที่เกี่ยวกับ health นะคะสุขภาพเมื่อโรคเราเปิดกว้างขึ้นนะคะเราก็ต้องรู้นะคะมีการมีสุขภาพที่ดีเป็นอย่างไรเชื้อโรคอะไรบ้างที่เราควรจะรู้นะควรจะระวังมีเดียนะคะสื่อต่างๆซึ่งมีมากมายหลากหลายเหลือเกินโดยเฉพาะสื่อออนไลน์นะคะแล้วก็ leadership
2: สำหรับอันนั้นก็สรุปของสกิลทั้งหลายนะคะที่มีทั้งที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงแล้วก็ที่ฉายในสไลด์กิจกรรมถัดมานะคะสำหรับกิจกรรมหลักของวันนี้ก็คือการที่ท่านอาจารย์นะคะที่มาร่วมอบรมกับเราเนี่ยนำเสนอโปรเจกต์ที่ท่านอาจารย์ได้ไปทำนะคะอาจจะวางแผนเพื่อที่จะใช้สอนนักเรียนของท่านในคลาสภาษาอังกฤษนะคะโดยให้มี 5C's ของเรานะคะซึ่งขั้นตอนก็คือว่าให้นำเสนอโครงการนะคะแล้วก็นำเสนอแล้วก็อาจจะให้เมื่อนำเสนอโครงการในภาพรวมทั้งหมดแล้วก็อาจจะให้นำตอนหนึ่งมาเสนอวิธีการสอนหรือกิจกรรมที่จะให้นักเรียนทำหรือที่ได้ให้นักเรียนทำ

0: on this discussion. All right, would anyone here in Bangkok or Hua Hin like to share their ideas for their reflection about 21st century skills and about preparation for ASEAN?
1: ท่านอาจารย์มีความเห็นไหมคะว่าโปรเจกต์ของอาจารย์พันธนิดานี่จะช่วยให้นักเรียนของเราพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21แล้วก็ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรคนท่านจะเห็นชัดนะคะในโปรเจกต์ของอาจารย์พันธนิดานะคะอาจารย์ก็มี 5Cs ครบเลยเชิญเลยค่ะอาจารย
0: ์อาจารย์นิรมล has something to share
2: Good morning. That's very good and interesting puppet folktale. And the answer for number one is, we think that for the 21st century, students can learn about intercultural skill. And for number two, this prepare our students to learn about ASEAN neighborhood, something like the way people live.
0: The way of life and the culture, the beliefs of other the other ASEAN countries.
2: Yes. And right. maybe compare with ours.
0: Folktale. Thank you. Anyone else like to share, either here in Bangkok or there in Hua Hin?
3: Morning. I'm in Hua Hin.
0: Hello.
3: Hello. A very excellent project. All of us know the students write the fairy tales. So this project will complete all two answers because the student can use four skills of English and use many skills that we talked in the last time. Okay, thank you.
0: Thank you. That's right. Yes, the integration of the language skills and including the five C's also in that. And the intercultural communication is definitely there because I think also with folk tales, it shows a different part, also the beliefs of a certain, of a country, of a culture. And to be able to dive into that or to dig deep into that part of literature, right? That aspect of culture in a different country, in this case of Malaysia, it lets us see a window into the country, into the ASEAN country. And a folk tale, what's great about this lesson or this activity also, or this project, I should say, is the fact that they're the morals and the lessons. So it also shows us and shows the students the different beliefs, values, and the norms of a specific society. Even if those norms are from a folktale, you can compare those norms before with the norms now, the values and how they changed. Right. When we think about many different folk tales from different countries, it shows how people were valuing their values on family or telling the truth or friendship. And it just shows us a window into the culture. So I think that's what's also great because the students can think about that. And like Ajahn Niramon said, compare it with their own culture.
1: ค่ะสำหรับโปรเจกต์ของอาจารย์พันธนิดานะคะที่เกี่ยวกับการเล่านิทานพื้นบ้านนะคะผ่านทางพับเพจนะคะซึ่งก็ให้นักเรียนช่วยทำด้วยเนี่ยนะคะประเด็นที่สำคัญนะคะที่ท่านอาจารย์เห็นว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆนะคะทั้งทางกรุงเทพและหัวหินก็คือนอกจากจะได้ฝึกทักษะทั้ง four skills แล้วก็ได้เรียนรู้นะคะวัฒนธรรมที่แตกต่างนะคะแล้วก็เรียนรู้ความเชื่อนะคะวัฒนธรรมการ values นะคะการส่งเสริมการทำความดีนะคะในแต่ละชนชาติแต่ละวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็เป็น

0: วิธีหนึ่งที่จะทำให้ได้เรียนรู้นะคะในอีกแง่มุมหนึ่งของประเทศต่างๆที่อยู่ในประชาคมอาเซียนด้วยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราได้เรียนรู้สิ่งที่เขาสั่งสอนกันมาสั่งสมกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็เราก็อาจจะนำมาเปรียบเทียบกับนิทานพื้นบ้านของไทยว่าของเรานี้มีการสั่งสอนในเรื่องอะไรบ้างนะคะมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นค่ะ
1: Thank you All right soThe next teacher is Ajahn Sukhon, also in Hua Hin, about costumes and also a little performance in a video. Ajahn Sukhon, are you ready to share? It's also in your packet, a short description.
2: Good morning. Hello. Good morning, Ms. Chair.
1: Good morning.
2: And everybody, good morning, Sam.My name is Sukhon San Mun. My school is Ban Lam Thong School in Phetchaburi Area 2. Phetchaburi Area 2. Okay. I try to find the way that makes my students to be interested in asking about the culture. So I have an idea.To create video and pictures about ASEAN dancing, dressing, and greeting, which I will present next. Final project based learning. Number one, I know about the culture.Of dressing in 10 ASEAN countries. Number two, when they see the difference of dressing in 10 ASEAN countries, they can tell it correctly. Number three, they can greet with 10 ASEAN countries' language correctly. And next, process of learning and teaching. Number one, students see the pictures and this video ASEAN dancing. This ASEAN dancing I sent to YouTube and everybody can load. The title, Ban Lam Thong ASEAN Dancing. Number two, the students.Can identify them correctly. Okay. Number three, the students can speak East ASEAN language countries. Number four, then they will get good point.Start and show the picture. Help me. Thank you.
1: Okay. Are these the pictures are of your students wearing the costume?
2: Okay.
1: Your students wearing the ASEAN country costumes
2: and
1: or the dress?
2: And the greeting, next greeting.
1: Mm-hmm.
2: And the greeting.
1: Okay.
2: And the greeting. Everybody help me and your everybody in my student, okay? My student.
1: Oh.
2: Number one and part one and the left dressing of Indonesia left hand Indonesia
1: mm-hmm.
2: When you getting repeat after me selamat siang selamat siang okay oh great and next right part two and the right.Malaysia.
1: Okay.
2: Malaysia. Malaysia in okay. Selamat datang. Please. Selamat datang. Again. Selamat datang.
1: Selamat datang.
2: Selamat datang.
1: Thank
2: and,
1: you.
2: Two. And the left. Cambodia. Thai is Kampucha. Cambodia. Greeting is Swasade. Again, please. Swasade. Oh, it's okay. And the right, Singapore. Ni hao. Ni hao. Chinese, same. Number three.
1: Yeah, good morning.
2: Okay. And the left, it's Vietnam. Xin chào. Okay. And the right, Philippines. Kumusta.
1: Kumusta.
2: Kumusta. Okay, pass. Four. Lao. Sabadi. My sister need loud, all round. Lao. Somebody. Okay. Next. Oh, it's your ability. No. Thailand is beautiful and lovely. Thailand. Sawatdee.
1: Okay.
2: And the last piece, and number five. Brunei Darussalam. And speak. Brunei Darussalam.
1: Darussalam.
2: Same Malaysia. Greeting, same Malaysia. Mm-hmm. Okay. Selamat datang. Again,
1: Selamat
2: please.
1: Datang.
2: Selamat datang. Okay. In effect. Okay. Thank you. And the last, right, that one. Myanmar.
1: Mm-hmm.
2: Mingalaba. But Thai is, and the joke is Mingalaba. No, Mingalaba. Mingalaba. Okay, thank you very much. Thank you.
1: Thank you very much.
2: And the next, Miss, you can see video and I send my email to YouTube. You can.
1: Oh, well, I think right now, if we have time later, we will show the video because it's about 10 minutes long. However, right now, if it's okay, we will just talk about your project right now. We will show the video a little later. If you show, everyone knows the YouTube. Mm-hmm. Dan Sukhon, can you repeat the address and YouTube? And if we have some time later, we can show it. But at home, you can also view the video yourself. Oh, here's a little bit of it. So which dance is this one, Ajahn? Which country?
2: Okay.
1: Singapore.
2: But it...
0: Ajahn, คงแค่นี้ละค่ะขออนุญาตตัดนะคะเพราะว่าวิดีโอยาวมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ทางท่านอาจารย์นี้ไปดูวิดีโอเองได้นะคะ yes. ก็จากแอดเดรสที่อาจารย์ให้นะคะชื่อบ้านแหลมทองอาเซียนแดนซิ่งค่ะนะคะอยู่บน YouTube แล้วบ้านแหลมทองอาเซียนแดนซิ่งนะคะตอนนี้เราก็จะมาดิสคัสกันนะคะถึงโปรเจกต์ของท่านอาจารย์สุคนนะคะว่าได้ตอบคำถามของเรา2คำถามไหมนะคะว่าที่จะช่วยพัฒนานักเรียนให้ได้ทักษะของศตวรรษที่11แล้วก็ได้การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรค่ะขอบคุณค่ะ
1: Thank you Yes discussion
0: ค่ะ2นาทีค่ะอาจารย์ลองช่วยกันคิดนะคะค่ะจากที่ได้เห็นมานะคะการสอน greeting ภาษาต่างๆในอาเซียนนะคะซึ่งน่ารักมากนะคะแล้วก็นักเรียนก็แต่งตัวสวยงามนะคะทั้ง10ชาติค่ะ
1: All right Would anyone like to share their thoughts on Ajahn Sukhon's project with the costumes and the greetingsIt could either be in Hua Hin or here in Bangkok. Any ideas you have? So, how does this project develop students' 21st century skills? And second, how does this help them prepare for the ASEAN community? Any ideas are welcome.Oh yes, Ajahn here in Bangkok first.

0: on the first in the cultural skill because students have to learn about greeting, dancing, and the second, students learn how to prepare themselves for AEC.
1: And in what way are they preparing for AEC with the project?
0: The greeting.
1: Yes. Okay. This is the first part of communication, right? Is a greeting. Yes. And a lot of it for Ajahn Sukhon's project, it's all the physical attributes of the culture, right? So it's very representative of the ASEAN country, right? Through the costume, the dress, and how we can identify that culture. And it was very lovely of you, Ajahn, to help us pronounce the correct way for the greeting, right? And then the next step after that would be perhaps more phrases and expressions from that country. And it's too bad we couldn't see the rest of the dance, but I invite all of you. It is quite long, but it is also just very entertaining. Just to see the students are quite talented dancing the specific performance, specific dance from the country. All right, thank you very much. All right.
2: ค่ะ สำหรับโปรเจกต์ของท่านอาจารย์สุคนนะคะก็จริงๆก็ลงทุนเยอะมากนะคะให้นักเรียนแต่งตัวชาติต่างๆทั้ง10ชาตินะคะสวยงามแล้วก็ให้แสดงแล้วก็ขึ้น YouTube ไว้ซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านอาจารย์ท่านอื่นนะคะจากโรงเรียนอื่นเนี่ยไม่ต้องทำแล้วนะคะเราไปใช้คลิปของอาจารย์สุขนได้เลยนะคะก็เป็นการประหยัดแล้วก็ได้ช่วยสอนภาษาอาเซียนนะคะทั้ง10ภาษาในเรื่องการทักทายนะคะแต่ว่าที่น่าจะต่อยอดไปอีกนิดก็คือว่าให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยจากกิจกรรมนี้นะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะก็กลายเป็นว่าแค่ดูการแต่งกายแล้วก็กรีกเป็นภาษาทั้ง10ชาติคนละวลีเท่านั้นเองนะคะก็ต้องพัฒนาต่อยอดนิดหนึ่งนะคะว่าอาจจะให้มีการเปรียบเทียบคอสตูมของแต่ละประเทศให้นักเรียนได้ดิสคัสกันนะคะเป็นภาษาอังกฤษก็เท่ากับว่าได้ใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะค่ะ
1: Right, thank you. Right, so we will have here in Bangkok Ajahn's Jintana, Ganjana, and Yotaka. After they go, they will be followed by Ajahn Panya and then Ajahn Sunan in Hua Hin. Okay, so Ajahn's here.
3: Good morning again.
1: Good morning.
3: In my school, had different from the others because of my school is very big. We have a student from kindergarten until Matuyom 6, about 4,000 students in my school. So that's a good luck for us that the director give us the budget to prepare the ASEAN station. We have the theme of this project that Anura join hands in proceeding to ASEAN. Okay, let's see the PowerPoint. And after that, we separate each class to be one country. Mm-hmm. Bottom one, you are Brunei. Bottom two, Cambodia. Bottom three, Indonesia, Laos, and Myanmar, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thai, and Vietnam. Until Matuyom 4, 5, 6. Mm-hmm. And after that, we invite the parent to come to join our activities. Mm-hmm. And we let the students in every level to dress any country if you want, because of the parents can support a lot in my school. So that about 90% of the students dress any country if that they want. Mm-hmm. Very, very that the light are popular in my school on that day. We have set about 3 days of ASEAN. After that, the student, we have English program in my school. We separate the foreigner to stay in each station. Mm-hmm. Two teachers in the station to communicate with the student. Mm-hmm. We have the passport for the student in each class. Mm-hmm. And you have to go to visit every countries in ASEAN.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์2คลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์2คลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในมู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ F ซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องๆสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลัง

ณชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคอไลหรือโลหะอะคอไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็นE3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอะโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าจารย์ลองคุยกันนะคะว่าโปรเจกต์นี้เป็นอย่างไรนะคะตอบคำถาม2คำถามของเราหรือไม่ค่ะ
1: Okay, would anyone